0: เพื่อนคุยนะคะแล้วก็ได้บอกเล่าข่าวสารให้คุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระอะไรนะนะคะดีใจมากๆเลยอย่างเช่นคุณเป้าหมายของชีวิตเนี่ยก็บอกว่าฟังในรถนะคะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังได้ทุกทางเลยนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนไปจนถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะคะถึงที่หมายด้วยสวัสดิภาพค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับผมพาไปดูรายงานพิเศษซึ่งก็คือเวลาเราฟังข่าวเนี่ยอเมริกากับอิสราเอลอเมริกากับอิหร่านเอ๊ะอิสราเอลทำไมอะไรที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเนี่ยมีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยจะโอนอ่อนผ่อนตามคล้อยตามสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาได้มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นล็อบบี้ยิสต์นะครับอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีก็คือสำนักงาน IPAC หรือ AIPAC นะครับ IPAC ตัวนี้ย่อมาจาก American Israel นะครับเป็นหน่วยงานที่เขาให้การสนับสนุนนะครับคือให้ข้อมูลของอิสราเอลกับบรรดานักการเมืองของอเมริกา American Israel Public Affairs Committee นะครับเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องโครงสร้างเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆที่มาจากการบริจาคทั้งจากการภาคเอกชนแล้วก็จากงบประมาณของรัฐบาลอิสราเอลนะครับนี้เราไปดูเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายขององค์กรอันนี้เขาบอกว่า APEC เนี่ยมีเป้าหมายหลักอยู่3ประการคือสนับสนุนความมั่นคงของอิสราเอลในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาส่งเสริมความร่วมมือทางทหารข่าวกรองและเทคโนโลยีระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่สอดคล้องกับความมั่นคงของอิสราเอลในเชิงนโยบายเนี่ย APEC มักสนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องปั้มบาศัตรูของอิสราเอลเช่นอิหร่านต่อต้านกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของจุดยืน pro Israel bipartisan consensus ในรัฐสภาของอเมริกาหรือสภาคองเกรสด้วยนะครับเครือข่ายทางอิทธิพลในสภาคองเกรสเนี่ยระดับวุฒิสมาชิก APEC เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวุฒิสมาชิกทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันโดยมักจะสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้งผ่านโดเนอร์เน็ตเวิร์กก็คือ APEC เนี่ยให้เงินสนับสนุนในแคมเปญการไปลงหาเสียงเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นยังจะทำบรีฟิ่งด้านความมั่นคงของตอนออกกลางเนี่ยป้อนให้กับบรรดาสสไอสวของอเมริกาด้วยแล้วก็ผลักดันมติสนับสนุนอิสราเอลในวุฒิสภาก็คือเวลาที่อะไรที่มีเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยก็จะไปบอกให้บรรดาสวเนี่ยสนับสนุนเสมอนะครับในระดับผู้แทนราษฎรหรือ House of Representatives เนี่ย APEC ก็ยังมีอิทธิพลนะครับในการให้สนับสนุนให้บรรดาผู้แทนทั้งหลายหรือ Representative เนี่ยสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับอิสราเอล Pro Israel Voting Score นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังสนับสนุนผู้สมัครในเขตเลือกตั้งต่างๆด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นในระดับประธานาธิบดี APEC ก็โอเคถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยโดยตรงนะครับแต่ก็ไปสนับสนุนว่าผู้สมัครท่านใดนะครับไม่คัดค้านอิสราเอลเนี่ย APEC ก็จะไปสนับสนุนในด้านของการให้บริจาค กับบรรดาหัวคะแนนอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเหล่านี้สนับสนุนอิสราเอลผ่านตัวแทนเหล่านั้นเพื่อป้อนข้อมูลนี้ไปถึงท่านประธานาธิบดีนะครับในระดับรัฐและระดับเคาน์ตี้และก็ซิตี้ก็คือเรียกว่าทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่น APEC ที่ก็เข้าไปสนับสนุนบรรดานักการเมืองท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่ดีต่ออิสราเอลอย่างเช่นให้โปรแกรมเชิญชวนไปดูอิสราเอลไปดูอะไรต่างๆนานาไปดูงานนะครับเชิญชวนกันไปเพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออิสราเอลครับนี่ก็เป็นความสำคัญของ APEC สำนักงานที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อให้อเมริกานั้นสนับสนุนอิสราเอลครับ
0: ค่ะในระหว่างที่ฟังพี่ต้นเนี่ยคะตาก็เหลือไปเห็นคุณผู้ฟังส่งข้อความทางไลน์เพิ่มเข้ามานะคะคุณเก๋ค่ะบอกว่าฟังตอนขับรถไปส่งลูกตอนเช้าตั้งแต่เรียนอนุบาลตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วค่ะกลับบ้านก็ฟังวิทยุต่อ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะฟังตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลไปจนถึงตอนนี้อยู่ม.ปลายแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นแฟนคลับที่แบบยาวนานมากแล้วก็คุณเก๋ก็บอกว่าเป็น FC ทุกช่วงรายการด้วยนะคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะถ้าหากว่ายังพอมีเวลานะคะก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์ดีๆจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะมีรายงานจาก

0: Nature Health นะฮะแล้วก็ Electric เนี่ยก็นำผลงานวิจัยของ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนะคะมาเปิดเผยต่อนะมาเผยแพร่ต่อเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่า China's EV shift cut pollution enough to prevent 262,000 deaths ค่ะนะคะนั่นก็หมายความว่าการนำเอานโยบายพลังงานสะอาดแล้วก็สนับสนุนให้ผู้คนใช้รถไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นในประเทศจีนเนี่ยช่วยตัดลดมลพิษทางอากาศนะคะไปได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะอันเกิดมาจาก PM 2.5 หรือว่าฝุ่นควันพิษอะไรก็ตามที่เกิดจากควันไอเสียเนี่ยนะคะได้มากถึงราวๆ 262,000 คน 262,000 คนนะคะนี่เป็นรายงานที่ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนำออกมาเผยแพร่นะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะจากการสำรวจสภาพอากาศแล้วก็มลพิษทางอากาศในเมืองต่างๆจำนวน150แห่งทั่วประเทศจีนนะคะและเขาก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าสภาพการนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยสนับสนุนให้ผู้คนนะใช้รถพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดกันมากขึ้นเนี่ยมันช่วยลดละอองฝุ่นนะคะที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงอย่างฮวบฮาบเลยทีเดียวนะคะถึง 30.67% นะคะนอกจากนี้แล้วการใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะหรือเป็นรถไฮบริดปลั๊กอินนะฮะรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการลดอนุภาคขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ได้มากถึง 23.80% นะคะถ้าคิดเป็นระดับไมโครกรัมก็คือ 8.97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าพลังการ move ไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างดีจริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ก็ยังได้เปิดเผยต่อนะคะว่า not all pollutants dropped equally ค่ะนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ว่ามลพิษจะลดลงเท่าๆกันในรถทุกประเภทนะเพราะว่ารถบรรทุกดีเซลเนี่ยยังคงเป็นตัวการใหญ่ค่ะที่ทำให้ปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะไม่ได้ขยับลงเลยนะคะลดเพียงแค่ 1.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังคงมีอยู่นะคะและในขณะเดียวกันผลการวิจัยนี้ก็บอกว่าที่สหรัฐนะคะนโยบายการใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถพลังงานใหม่เนี่ยนะก็เห็นผลเช่นกันค่ะนะคะรถยนต์ EV เพิ่มทุกๆ200คันเนี่ยช่วยลดไนโตรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะหรือว่า NO2 ในแคลิฟอร์เนียได้ 1.1% ค่ะยังไงก็ตามนี่ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าการเคลื่อนตัวไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยเรื่องคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อทำให้เรานั้นหายใจได้ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ติติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าเราไปดูกันว่าเอจะยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เคยไปเที่ยวทะเลแล้วเจอป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลท
3: ั้งที่ควรเป็นหาดสาธารณะไหมครับหรือเห็นป่าสวยๆถูกล้อมรั้วทำรีสอร์ททั้งที่ตามกฎหมายพื้นที่เหล่านี้คือสมบัติของประชาชนทุกคนในความเป็นจริงมีหลายพื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวทั้งที่การออกเอกสารสิทธิ์ทับป่าหรือถมที่ล้ำลำน้ำเพื่อทำธุรกิจซึ่งบางกรณีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบ

0: หรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องป่าหายหรือทะเลถูกปิดแต่คือการเอาสมบัติส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวครับหากพบพื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้นจนคนทั่วไปเข้าใช้ไม่ได้อย่าปล่อยผ่านแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205การแจ้งของคุณคือจุดเริ่มต้นในการทวงคืนพื้นที่ของทุกคนกลับมาครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: 7:14 ค่ะของวันพุธที่24 มิถุนายน 2569นะคะช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะว่าไทยเราจะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างไรและในแง่มุมไหนค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สว
5: ั
6: สดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียคะอากาศเป็นยังไงบ้าง
6: ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าเรามีงานสำคัญชื่อว่าออสโฟอาเซียนอลัมไนไดอะล็อกครับเป็นเวทีเรานำศิษย์เก่านะครับของออสเตรเลียที่เรียนหนังสือที่ออสเตรเลียจากทั่ว11ประเทศอาเซียนเนี่ยมาช่วยกันระดมสมองครับเป็นเวิร์กช็อป3วันเพื่อที่จะดูซิว่าอาเซียนกับออสเตรเลียจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือของทั้ง2ภูมิภาคเนี่ยมันเจริญงอกงามได้มากกว่านี้ได้อย่างไรครับ
3: ค่ะขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็หากว่ามีความคืบหน้าใดๆก็จะได้สักถามอาจารย์นะคะในรายการนี้นะคะคนฟังจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
6: ครับขอบพระโอ้จะเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงปกติแล้วก็นัดกินข้าวกันเฉยๆแต่ว่าทีมไทยแลนด์ครับน้องๆจากประเทศไทยเนี่ยเตรียมการแสดงมาด้วยนะฮะ
3: เหรอฮะ
6: ซอฟต์พาวเวอร์มากนะครับ
3: เป็นอะไรคะอาจารย
6: ์เป็นรำไทยผสมแดนซ
3: ์
6: เพลงสงกรานต์ครับโอ้โหแบบเรียกเสียงกรีดกราดคือฮาได้ในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนนะครับเขาก็แต่งชุดแบบชุดทันสมัยนะครับแล้วก็มีสบายแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากเชียงรายก็เอาเครื่องประดับที่เป็นเหมือนกับของไทยมาด้วยก็มาแต่งกันสวยงามแล้วก็ออกมากึ่งเซิร์ฟกึ่งแดนซ์กึ่งลำก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเรามีศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม
5: มีเบรกก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ด้วยไหมครับ
6: ไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ผมก็ชวนกับเด็กน้องๆเขาว่าเอ้ยถ้าเราจะให้สนุกอ่
3: ะ
6: เราชวนคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันคล้ายๆกันเนี้ยมาร้องรำทำเพลงด้วยกันมานะครับน้องๆเขาไปไกลกว่าผมมีพวกชวนแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกเขาชวนแล้วเพียงแต่ว่าอีก2-3ประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเขาไม่พร้อม
3: อ๋อค่ะค่ะ
6: หรือ
3: ไม่ก็
6: ไม่เป็นไร
3: ต้องมีสปป.ลาวด้วยหรือเปล่าคะ
6: แต่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าเยาวชนของเราเนี่ยmindset เขาดีมากถูกต้องไหมครับในขณะที่หลายๆคนมันแย่งกันเคลมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่พอของเราเนี่ยเราจะเตรียมการแสดงแล้วเราก็ชวนทุกคนว่าเอ้ยในเมื่อมันคล้ายๆกันเรามาร่วมกันไหมจะได้เป็นของวัฒนธรรมร่วมกันว
3: ่
6: าน่ารักมากวิธีคิดของพวกเขาคร
3: ับ
6: ครับคร
3: ับ
6: ก็สนุกสนานร่าเริงครับแล้วก็มันก็ทำให้การสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายของเด็กเยาวชนในอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาอีกเลเวลหนึ่งนอกจากกิจกรรมอยู่ในห้องเวิร์กช็อปครับ
3: ค่ะ
5: แล้วก็เรื่องของความการเมืองก็ผ่านไปเดี๋ยวว่าพอนักการเมืองไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กันจริงๆก็คือเราต้องอยู่ด้วยกัน
6: ถูกต้องใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเป้าประสงค์อันนี้คือเราอยากที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็นอกจากออสเตรเลีย

แล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกประเทศหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความสัมพันธ์ยาวนานด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่สมัยสยามเปอร์เซียใช่ไหมฮะต่อเนื่องจะมาเกินกว่า400ปีแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยภูมิภาคเปอร์เซียหรือปัจจุบันก็อิหร่านเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งละใช่ไหมครับหลังจากมีการลงนามในอิสลามบัต MOU นะครับแล้วก็มีการเจรจา18ชั่วโมงซึ่งถึงแม้มันจะกระพ้องกระแพร่งนะครับแต่ว่ามันก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ถ้าเราไม่รีบผมคิดว่าเราเองอาจจะตกขบวนด้วยซ้ำเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากที่มีการลงนาม MOU ก่อนที่จะมีการเจรจาอีกนะครับเราเห็นท่าทีแล้วแหละว่ายุโรปตะวันตกอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันประกาศทันทีว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเมื่อไหร่พวกเขาก็จะยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยในขณะที่เราเห็นทันทีนะครับว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้โครงการฟื้นฟู3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสมทบนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะซื้อบัตรผ่านประตูครับเข้าสู่ตลาดรางแล้วก็แน่นอนอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็ซุ่มๆแล้วก็ดูว่าพร้อมเสมอที่จะเข้าสู่เวียดนามเพราะนั้นถ้าเรายังช้ากับการที่จะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะตกขบวนนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกามองแล้วแหละว่าอิหร่านมันไม่ใช่แค่เฉพาะอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเนี่ยในความเป็นจริงก็คือป้อมปราการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับในการที่จะปิดประตูจีนที่จะแผ่อำนาจออกมาทางด้านตะวันตกถูกไหมครับทางด้านตะวันออกเนี่ยอเมริกาเขามีเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์เป็น first island chain เป็นโซ่เกาะใช่ไหมครับในการที่จะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันออกอยู่แล้วแต่ทางด้านตะวันตกเนี่ยอิหร่านแล้วก็แน่นอนปากประตูสู่เอเชียกลางทั้งหลายเนี่ยถ้าจะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เมื่อไม่ได้ด้วยวิธีการทางด้านการทหารก็ต้องใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเริ่มมองใหม่แล้วแหละว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านยังไงโดยที่ไม่ได้เป็นปรปักษ์กับทั้งจีนไม่ได้เป็นทั้งปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาโจทย์มันจะเป็นโจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินหน้าเราก็จะเสียโอกาสนะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่ควรจะต้องเริ่มทำทันทีเลยเนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยคงจะต้องเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ว่าเรากับอิหร่านจะทำเขตการค้าเสรีกันได้ไหม FTA แต่แน่นอน อย่าเพิ่งไปประกาศว่าจะทำ FTA กับอิหร่านตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการถลำตัวเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปติดเรื่อง secondary sanction ซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังสงวนสิทธิ์อยู่นะครับว่าการคว่ำบาตรทางอ้อมเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรารีบผีผลามไปพูดว่าเราจะเปิด FTA กับอิหร่านเขตการค้าเสรีกับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะโดนความเสี่ยงเรื่อง secondary sanction แล้วมันมากระทบกับการเจรจาลดภาษีระหว่างเรากับอเมริกานะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาไว้ก่อนครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่โดนปิดประเทศโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมา40ปีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนมากเขามีเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าก็จะยิ่งซับซ้อนใหญ่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องเตรียมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ง่ายและเร็วกว่า FTA ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า PTA ครับ Preferential Trading Arrangement หรือว่า Preferential Trading Agreement นะครับก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแบบบางรายการสิทธิพิเศษแบบชั่วคราวซึ่งทำได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นเราเจาะจงลดภาษีเป็นรายสินค้าครับ product specific โดยเน้นสินค้าที่มันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สามารถตอบแทนกันได้ครับอย่างเช่นเราขอให้อิหร่านลดข้อกีดกันทางการค้าและภาษีกับสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเกษตรที่เรามีศักยภาพในการจะส่งไปอิหร่านเพื่อแลกกันกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปุ๋ยเคมีแล้วก็พลังงานที่เราอยากได้จากอิหร่านแล้วเราจะลดภาษีให้เขาลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วกว่าถูกไหมครับแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆสินค้าอย่างเช่นอาหารข้าวสินค้าเกษตรแป้งมันสำปะหลังเวชภัณฑ์ซึ่งอิหร่านเขาต้องการมากเนี่ยมันเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่ม non sanction product นะครับ
กลุ่มสินค้าที่ไม่ถูกความบาด

0: มันเป็นสินค้าเชิงมนุษยธรรม humanitarian products เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกกีดกันจากประชาคมนานาชาติแน่นอนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเชิงรุกที่ถ้าเราสามารถที่จะไปปักธงปักหมุดได้ก่อนคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอิหร่านที่มีมาในอดีตนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์สินค้ากลุ่มเกษตรสินค้ากลุ่มแป้งพวกนี้เนี่ยมันยังมีอีกปราการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีตราฮาลาลแต่ตราฮาลาลของเราเนี่ยมันเป็นตราฮาลาลที่เน้นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะศาสนาอิสลามแบบนิกายไอ้ขอโทษนิกายชีอะห์ไอ้นิกายซุนนีของประเทศไทยซุนนีแต่ของอิหร่านเนี่ยเป็นชีอะห์นะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็สำนักงานมาตรฐานมกอช.นะครับอาหารนะครับจะต้องคุยกับเขาว่าเราจะทำ MRA หรือว่า Mutual Recognition Arrangement เพื่อที่จะทำให้มาตรฐานอาหารฮาลาลของเราที่ based on วิธีคิดแบบซุนนีเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานของเขาที่เป็นเชียได้ไหมโดยการมีมาตรฐานการยอมรับร่วมกันหรือว่า mutual recognition arrangement ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าส่วนสำคัญเลยก็คือเราคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้นำนิกายเชียในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือท่านซายิดสุไลมานฮุซัยนีนะครับซึ่งก็แน่นอนท่านเองก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันกับคณะกรรมการแล้วก็ท่านจุฬาราชมนตรีเอานะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องเอามิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมมาจับด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วง60วันต่อจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งมันทำให้เราลำบากมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอิหร่านเคยเป็นผู้ซื้อข้าวไทยจากประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทยได้และเราไม่สามารถขายให้เขาได้เพราะว่ามันติดเรื่องระบบการชำระเงินเวลาจะชำระเงินระหว่างประเทศมันใช้ US dollars ครับและระบบการแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับส่งมอบสินค้าเนี่ยเขาเรียกระบบ SWIFT ซึ่งอิหร่านยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ SWIFT ได้อย่างเต็มสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเราค้าขายกับเขาไม่ได้พอเราค้าขายเขาไม่ได้แต่ทำไมเวียดนามค้าขายกับเขาได้แล้วเราเสียตลาดข้าวของเราให้เวียดนามเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเร่งแก้ไขตรงนี้แล้วทำโปรเจกต์ระยะสั้นระยะเร่งด่วนเพื่อระบายสินค้าของเราแล้วแลกกับของที่เขาต้องการอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้กลไกเขาเรียก barter trade barter trade ก็คือเอาสินค้าแลกสินค้านะครับเอาข้าวของเราแลกกับปุ๋ยของเขาได้ไหม food for fertilizer อย่างเงี้ยได้ไหมนะครับโดยการที่เราบอกเราส่งข้าวไปเขาส่งปุ๋ยเคมีมาแล้วขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยช่วยเป็นคนทำเรื่องการเคลียร์บัญชีเคลียร์ลิงแบบคู่ขนานน่ะเคลียร์ลิงแอคเคาท์ให้ได้ไหมว่ามูลค่าข้าวที่เราส่งไปกับมูลค่าของพลังงานหรือปุ๋ยเคมีที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นแล้วเทียบกันเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วเคลียร์ลิงกันให้ได้นะครับลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงในขณะเดียวกันก็ระบายสินค้าของเราออกไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าควรจะต้องทำ
2: อาจารย์ครับอิหร่านเขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของการเคลียร์ลิงกับจีนเหรอครับที่ของจีนเขามีระบบนึงใช่ไหมฮะ
0: เขามีระบบที่เรียกว่า CIPS นะครับมันอยู่ในระบบนั้นอยู่แล้วแล้วธนาคารของไทยบางแห่งก็ใช้ระบบ CIPS อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องและปริมาณการทำธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้มากพอแล้วไอ้เงินที่จะใช้ในการที่จะส่งระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะยังเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยเรารับเงินของอิหร่านมาเราก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราทำเป็น barter trade เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมาเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับอีกประเด็นนึงที่เราต้องทำด้วยก็คือถึงแม้วันนี้สินค้าทุกรายการมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้ทันทีเพราะมันยังติดข้อจำกัดเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอะไรอยู่แต่เราควรจะต้องทำให้เขารู้ครับว่าถ้าวันหนึ่งมันค้าขายกันได้เรามีสินค้าอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างเรามีบริการอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างแล้วเขาก็ต้องทำให้เรารู้ด้วยว่าเขามีสินค้าและบริการอะไรที่คนไทย

0: ใครจะไปซื้อกลับมาได้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางปีงบประมาณถ้าใช้รัฐบาลพาผู้ประกอบการไปทำโรดโชว์ไปอะไรเงี้ยมันทำยากเพราะฉะนั้นเราทำเป็น virtual trade fair ได้ไหมทำเป็นแบบออนไลน์ระหว่างกันก่อนได้ไหมเพื่อลดต้นทุนและไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณถูกต้องไหมครับเราจับผู้ทำ virtual business matching จับผู้ธุรกิจออนไลน์ไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ยไทยเรามีโชว์เคสแบบนี้สินค้าที่เราพร้อมขายบริการที่เราพร้อมขายแล้วเขามีสินค้าแบบนี้บริการที่เขาพร้อมขายแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเราจับคู่กันไว
1: ้
0: เมื่อ EPA ข้อตกลงเราทำได้เมื่อต่อไปในอนาคตการคว่ำบาตรทั้งหมดถูกยกเลิกเมื่อต่อไปในอนาคตเรามี FTA กับเขามันจะได้มีสินค้าและบริการและผู้ประกอบการที่รู้จักกันไว้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นกรณีของบริการก็ต้องคิดต่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบริการท่องเที่ยวบริการ wellnessบริการรักษาพยาบาลเนี่ยเศรษฐีอิหร่านก็อยากมาประเทศไทยนะฮะแต่เขามาไม่ได้หรือมายากเพราะว่าวีซ่ามันยังมีความยากลำบากอยู่วีซ่าต้องส่งมาทำที่กรุงเทพอ่ะแทนที่จะสามารถที่จะทำได้เลยที่อิหร่านอย่างนี้เป็นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนอกจากปลดล็อกทางด้านความมั่นคงแล้วมันจะต้องไปปลดล็อกทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับทอย่างเงี้ยท่องเที่ยวจะช่วยกันทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหารที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามแบบชีอะได้ด้วยไหมนะครับถ้าเราทำแบบนี้พร้อมกันสับทำพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วสร้างเนื้อจีฟที่ถูกต้องว่าการค้าของเรากับอิหร่านเนี่ยมันเป็นการค้าที่สนับสนุนสันติภาพและมนุษยธรรมอเมริกาก็ว่าเราไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยง2ประเทศเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะ utilize และเชื่อมโยง Belt and Road Initiative ของจีนจีนก็ว่าเราไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นวิธีการต้องมันจะได้ทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการผูกดุลทางด้านความมั่นคง
1: ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วน
2: ต่อกันแล้วครับ
1: ค่ะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีนะครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูเบศแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านนะคะวันนี้มาเจอกันนานๆทีมาเจอนะคะช่วงนี้ไม่ได้ถัดต้องขออภัยด้วยเสียงหายเป็นหวัดอีกแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอาจจะแบบเออคุณเยมินเป็นอะไรอีกแล้วเป็นหวัดอีกแล้วเหมือนเพิ่งหายไปเพิ่งกลับมาจากจีนค่ะกลับมาจากปักกิ่งไปเดินกำแพงเมืองจีนมา ที่รู้อากาศร้อนนะคะแต่ว่ามีลมดีเนาะกลับมาเมืองไทยก็เจอร้อนเหมือนกัน
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ไม่เป็นไรแต่ว่าเสียงแหบเสียงห้างไม่เป็นไรเป็นหวัดแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ยังมีแรงนะคะที่จะมารายงานข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแน่นอนแล้วค่ะความคืบหน้าของข่าว

0: าวนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดิฉันก็ยังติดตามข่าวเสมอนะกลับมาเมืองไทยก็โอ้พอเปิดหน้าข่าวดูโอ้โหความเคลื่อนไหวของข่าวเยอะแยะมากมายประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่จะมารายงานที่ได้ฟังกันในวันนี้นะประเด็นหลักประเด็นใหญ่เรื่องของการโกงการสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณภูเบศ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่พอหลายคนฟังต้องร้องอื้อหือทำกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเป็นการโกงกันมหาลานะหลักพันล้านเลยทีเดียวก็เป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่นะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับด้วยกันหยิบยกมาจากมติชนแล้วกันเนาะมติชนน่ะมีประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะก็มีคุณพัฒนพงษ์สันเพ็งสันเพชรภูลนะคะแล้วก็นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ค่ะมีอีกท่านหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกทีนักกรวัฒนะแสงประเสริฐท่านเป็นรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหลายหน่วยงานนะคะผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปร่วมกันตรวจสอบแล้วก็มีการแถลงคดีใหญ่เป็นคดีทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบแลกเปลี่ยนกับการเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นปี68เมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งจากการไปตรวจค้นเนี่ยนะคะทางปปช.เนี่ยเขาไปตรวจบ้านพักนะคะซึ่งอยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่เองค่ะมีนายฉัตรที่สุดคนนี้อายุ31ปีเป็นผู้นำในการตรวจค้นทำไมถึงมีการตรวจค้นเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการร้องเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงที่ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลนะมีติวเตอร์บางกลุ่มเนี่ยที่เขาแอบอ้างมีเส้นสายในการช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ารับราชการท้องถิ่นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่จะต้องมีการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็เอ๊ะนะคะพอได้รับรายงานเรื่องนี้มานายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่มาดูในส่วนของปปช.ก่อนนะภาพรวมจากการตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยดิฉันจะไล่เรียงให้ฟังเลยนะคะว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปพบกลุ่มบุคคลเขามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยขณะเข้าตรวจค้นเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ยังไงข้อสอบที่เราสอบเข้าไปเนี่ยมันมีคนยังมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแก้เอกสารจากคนที่ได้คะแนนน้อยทำให้ได้คะแนนมากแล้วก็สามารถเป็นพนักงานท้องถิ่นเขาทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลุ่มบุคคลที่เขาไปตรวจค้นว่ามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยปปช.เขาไปตรวจยึดเอกสารได้จำนวนมากเลยมีทั้งสำเนากระดาษคำตอบรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ไปตรวจพบก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยแหละนะคะมีการเชิญตัวบุคคลเข้ามาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มจำนวนอีก10กว่าคนการสอบครั้งนี้มีการประกาศรับนะคะ87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 1,669 อัตราเป็นการสอบจากทั่วประเทศเลยนะแล้วก็มีกระบวนการเรียกรับเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีหลักแสนนะ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะแต่ว่าถ้าตำแหน่งสูงเนี่ยสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในแต่ละจังหวัดเลยทีเดียวเพราะว่าในบางจังหวัดที่มีอัตราการแข่งขันสูงตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรทราคาที่แพงขึ้นมาอย่างเช่น 700,000 ถึง 800,000 บาทอย่างที่บอกไปของกลางที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็มีทั้งรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบที่มาที่ไปวิธีการที่ได้ไปถึงต้นตอคนที่กระทำความผิดนะคะเขาก็มีการสืบค้นจากกระดาษคำตอบนี่แหละแล้วก็มีการสาวย้อนไปข้างหลังด้วยรวมถึงอาจจะตรวจสอบนะคะคนที่ระบุว่ามีการสอบได้เนี่ยตรงนี้จะต้องหลุดจากตำแหน่งด้วยนะถ้ามันมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตจริงๆทีนี้ในส่วนนายพอคนต้องสงสัยชื่อพอพานนะดิฉันตัวย่อแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาในการร้องเรียนหรือว่า เป็นการพาดพิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในประเด็นนี้นายพอพานเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการเป็นในหน้าคนที่ต้องการหาคนที่มาบรรจุรับราชการแล้วมีการเรียกรับเงินจากการสอบผ่านเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในหน้าเนี่ยแหละรับเงินมาแล้วไปไหนต่อล่ะตรงนี้แหละอยู่ระหว่างการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องสอบนะว่าในพอรับเงินมาจากคนที่เขาต้องการสอบผ่านเนี่ยเอาไปที่ไหนจะไปถึงตัวการใหญ่หรือไม่นะจากพยานหลักฐานจำนวนเงินที่เรียกมานะคิดคำนวณกับตำแหน่งที่เปิดสอบ87ตำแหน่งเนี่ยโอ้คุณภูเบศ
1: ครับ
0: 4,500 ล้านนะคุณคูณบวกลบคูณหารกันไปแล้วนะเป็นตัวเลข

0: ที่โหมากเป็นการโกงที่เรียกได้ว่าทุจริต 4,500 ล้านบาทนะคะสำหรับคนที่ต้องสงสัยตัวนายพอพานเนี่ยตำแหน่งใหญ่นะคะเป็นผู้อำนวยการเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษไว้ในบ้านหลังดังกล่าวทีนี้ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะล่าสุดเนี่ยนายอังสิตสัมพันธรัตน์เนี่ยมีการเป็นคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการชั่วคราวเนี่ยมีการระบุในวันที่ปปช.เข้าตรวจสอบทุจริตเนี่ยก็คือมีการให้ออกนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตรงนี้ก็ต้องมีการไล่เลียงไปนะคะในส่วนนายกว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณภูเบศมาเล่าให้ฟังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปลัดมหาไทยที่พูดถ้าคุณภูเบศมีข้อมูลนะทีนี้มาดูข้อมูลจากที่ดิฉันได้อ่านมาเนี่ยมติชนเขาพาดหัวข่าวว่าอย่างไรในประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวตัวใหญ่นะพาดหัวตัวไม้เลยในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเชื่อว่าหลายฉบับก็คงเล่นเรื่องนี้เด้งอธิบดีสอทอประจำมหาไทยเส้นโกงสอบท้องถิ่นหลังปปช.ตำรวจบุกยึดหลักฐานอื้อจ่ายหัวละ 3,500 ถึง 800,000 ค่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทอนุทินลั่นรับไม่ได้สั่งจัดการเด็ดขาดค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายด่วนนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถให้มาประจำการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวก็มีผลตั้งแต่วันนี้24มิถุนายนเป็นต้นไปครับส่วนกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีพอได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นข่าวแล้วแทบจะเป็นลมเพราะราคาค่าซื้อตำแหน่งสูงถึงหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาททั้งที่เด็กจบใหม่เพิ่งเหยียบเท้าเข้ามาทำงานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่กลับต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลขนาดนี้แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะครับว่าฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพร้อมกับเปิดไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ลุยปราบปรามได้อย่างเต็มที่เนื่องจากพบข้อสังเกตสำคัญว่ามีผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นตู้เซฟและวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมด่วนกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายผลทลายขบวนการนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้เช่นเดียวกันนะครับปลัดมท.เด้งฟ้าผ่าอธิบดีเส้นโกงสอบขรก.พนักงานท้องถิ่นตะลึงสะพัดมโหฬาร 4.5 พันล้านเสียหนูรับไม่ได้เรียกบิ๊กเต่าหารือนายกบอกจะเป็นลมบรรจุข้าราชการเงินเดือนไม่ถึง 15,000 แต่ต้องจ่ายซื้อตำแหน่งข้าราชการทะลุ 700,000 ถึง 800,000 รับไม่ได้ย้ำฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นพาดหัวหลักเช้านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวครับคุณเยมินครับ
0: ค่ะ ก็ช่วงนี้มาเรื่องค่าครองชีพประชาชนสักหน่อยก็แล้วกันนะคุณภูเบศเพราะว่า

0: เป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้คนไทยหลายๆคนก็อยากจะให้รัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพนะคะเรื่องของน้ำมันแม้ราคาจะลดลงมาแล้วนะคะค่าไฟสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรลดได้ไหมหรือว่าตั๋วร่วมรถโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จะสามารถลดการลดค่าเดินทางของประชาชนได้ตรงไหนที่มองว่าจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้นะคะดิฉันก็คิดว่ารัฐบาลก็คงอยากจะหาแนวทางนะคะซึ่งเรื่องของตั๋วร่วมรถโดยสารเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะพูดถึงในที่ประชุมครม.ในเรื่องของมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารระบบร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก็จะสามารถครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายตรงนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรจะขออธิบายแบบนี้คือในการใช้วิธีการลักษณะของตั๋วร่วมเนี่ยในราคา17 บาทถึง 45 บาทตรงนี้เป็นอัตราเรทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้นะคะจำไว้นะคะ1 มกราคม ปี 70ก็คือปีหน้าเลยในเรทนี้เพราะว่าอย่างไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงจะต้องมาทำเรื่องนี้เพราะว่าอัตราค่าโดยสารเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นราคาเนาะเพราะว่าตรงตามกับนโยบายมาตรการของเขาที่มันมีการครบกำหนดตามระยะเวลาแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปดูว่าตรงเนี้ยที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ไหมถ้าจะเป็นเรทราคา17 บาทถึง 45 บาทในเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวอยากจะเริ่มเป็นของใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนจะทำได้ไหมตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็คือนายธิพัฒน์วัชกิจประกาศเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหาปรือเกี่ยวกับการทำระบบ clearing house เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการที่จะทำระบบให้ดีเนี่ยประชาชนก็จะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะการจัดทำระบบเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยทางรัฐมนตรีคมนาคมเขาตั้งใจที่จะทำให้ทันปีใหม่ปี2570นะคะก็คือปีหน้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะสำหรับอัตรานี้17 บาทถึง 45 บาทในมติชนพาดหัวนะเป็นประเด็นรองเฮครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17 ถึง 45 บาทที่พัดคาดเริ่ม1 มกราคม 70เตรียมคุยทำระบบ clearing house ค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นเรื่องของค่าไฟนะครับนายกอนุทินก็มีการสั่งสอบด่วนครับปมค่าไฟทางหลวงแฝงในบินประชาชนนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเรื่องของการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะที่แฝงอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.กฟผ.นะครับและการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เร่งตรวจสอบและหารือข้อเท็จจริงโดยละเอียดว่าการจัดเก็บค่าไฟในลักษณะนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรและทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นย้ำชัดเจนว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเพิ่มค่าไฟแล้วเอาภาระมาคิดกับประชาชนจริงตอบได้คำเดียวว่าไม่ได้และตนเองจะเป็นคนลงมือแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้องอย่างแน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะครับว่าเป้าหมายหลักไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบกลับทันทีว่าไม่ใช่แค่ไม่อยากแต่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระเลยส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการเคลมผลงานกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีชี้แจงอย่างอารมณ์ดีนะครับว่าเรื่องนี้ตนเองมีการเอ๊ะหรือว่าตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าในตอนนั้นไม่ได้คุมกระทรวงพลังงานและคมนาคมจึงทำได้แค่ตั้งคำถามแต่วันนี้เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคำถามเดิมจึงกลับมาและที่นายเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้รับน้องเอหรือว่าข้อสังเกตไปจากตนเองนั่นเองครับสำหรับกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าหากผลักดันผลักภาระค่าไฟถนนไปให้กับกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมทางหลวงรับผิดชอบทางกระทรวงจะแบกรับงบประมาณส่วนนี้ไว้ไม่ไหวนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภายในของภาครัฐเปรียบเสมือนเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในระบบบัญชีไม่ได้ระบุว่าไปเอาเงินของประชาชนมาจ่ายแต่ถ้าหากในอนาคตตรวจสอบแล้วชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนระบบกรมทางหลวงก็มีหน้าที่ต้องไปตั้งงบประมาณประจำปีตามปกติขึ้นมาเพื่อจ่ายค่าไฟเองไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินแล้ว

0: จะไม่ทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตต้องขอเวลาดูเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำมาตรการเยียวยาประชาชนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแฝงส่วนนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้ชัดเจนก่อนรัฐบาลชุดนี้มีภารกิจสำคัญสูงสุดคือการทำให้ประเทศเจริญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลปากท้องของประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็มีการลดภาระค่าครองชีพด้วยการลดค่าไฟในกลุ่ม200ยูนิตแรกไปแล้วส่วนหลังจากนี้หากมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปเคลียร์ให้จบส่วนมาตรการเยียวยาอื่นๆตนเองและทีมงานก็คิดอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของ Daily News ครับนายกเอ๊ะค่าไฟแฝงคุยรับรู้ตั้งแต่เป็นมท.1สั่งพลังงานกฟผ.กฟน.สะสางด่วนช่วยทั่วไทยหรือโครงสร้างหมกเป็ดพิพัฒน์เผยนายกสั่งล้างท่อค่า FT เลิกมัดมือชกเก็บค่าไฟทางสาธารณะหลังพบประชาชนถูกเอาเปรียบครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้นะคะตัวท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็บอกว่าแต่ถ้าจะให้ทางคมนาคมเป็นคนจ่ายแทนเนี่ยโหมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะคะถ้าค่า FT ไม่มาแฝงกับประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยมันจะไปดึงเม็ดเงินจากตรงไหนได้นะแล้วรอการชี้แจงแล้วกันถ้ากระทรวงคมนาคมไม่รับเป็นแม่งานใจมาดูอีกประเด็นหนึ่งหลังประชุมครม.เมื่อวานนี้มีประเด็นหลายประเด็นเลยมีการพูดถึงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี70เหมือนกันเมื่อวานมีการพูดถึงว่าที่ประชุมครม.ได้ผ่านร่างพรบ.งบนะคะโดยมีข้อตกลงว่าจะมีคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ72คนเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดกรอบการทำงานพิจารณาตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมปีนี้แหละนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างพิจารณาพรบงบประมาณมีเวลา1สัปดาห์พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะอภิปรายโดยมี30คนที่จะลงรายละเอียดในรายกระทรวงส่วนร่างพรบโอนงบประมาณปี69จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาวันที่25มิถุนายนนี้นะคะก็ใกล้ถึงแล้วเนาะพรุ่งนี้ซึ่งตัวนางสาวสิริกัญญาบอกว่าก็ออกมาล่าช้าแถมยังสามารถโอนงบได้น้อยด้วยจากที่เคยประกาศว่าจากเดิมที่จะโอน 80,000 ล้านบาทแต่กลับโอนได้นะคะ 10,000 กว่าล้านเท่านั้นอาจจะไม่คุ้มกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องชะลอในไตรมาสที่3ทั้งนี้ประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่รัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือก็คือเรื่องของ GHAI Passport ในปีงบประมาณ70นะคะมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะนะคะเป็นประเด็นดราม่าพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญาว่าอย่างไรเขาบอกว่าในเรื่องของ THAI Passport เนี่ยเขายังไม่เห็นรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่าจะมีโครงการเฟสที่2ในงบ900ล้านบาทแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่าโครงการ THAI Passport เฟส1ที่ลงทุนไปแล้วประมาณ 1,600 ล้านแต่กลับไม่ได้แพลตฟอร์มที่เป็นของรัฐบาลเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเนี่ยไม่มีแต่กรรมสิทธิ์นั้นจะไปตกอยู่กับเอกชนดังนั้นหากมีเฟส2ออกมาจะทำให้โครงการเกิดความซ้ำซ้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านหากผู้ได้รับโครงการไม่ใช่เจ้าของเดียวกันกับเฟส1จะต้องทำแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่หรือไม่เป็นการซ้ำซ้อนเจือเงินหรือเปล่านะคะถ้าหากเป็นเจ้าของเดียวกันจะถือเป็นการล็อกแล้วก็ประหยัดการทำงบการทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะง่ายสะดวกขึ้นทั้งในเรื่องของงบความสะดวกสำหรับโครงการ THAI Passport เนี่ยตรงนี้อยู่ในช่วงกำลังรวบรวมข้อมูลหากพูดไปก็เหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบล่วงหน้านะคะว่าจะมีโครงการอะไรอยู่บ้างแต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมกับการรอการอภิปรายตรงนี้นะคะก็คงต้องเป็นสมัยหน้านางสาวสิริกัญญาบอกว่าสมัยนี้ไม่น่าจะทันนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ THAI Passport นะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายแพทย์เจมส์ศักดิ์เทยุระนะคะก็พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งในการแถลงเรียกร้องวุฒิสภาแสดงจุดยืนความชัดเจนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าตนนั้นได้ทำหนังสือด่วนถึงประธานวุฒิสภาขอให้นำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในที่ประชุมวุฒิแล้วนะคะแล้วก็มีการรายงานจากที่ประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในการประชุมตรงนี้ก็มีการพิจารณาเห็นชอบ พลตำรวจโทจักรพงษ์

0: วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาทำหน้าที่นะแทนนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันค่ะพาดหัวข่าวมติชนนะคะรวมหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องการเมือง THI Passport เรื่องของการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะคะพาดหัวมติชนจักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวุฒิโหวตถลุย140เสียงครม.เคาะงบ G70 ชงสภาฝ่ายค้านจองกฐิน THAI Passport ประชาชนยืนยันเลือกสสร. 100% ค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นพักประชาชนขยับแล้วนะครับคุณสุริกัญญาก็ออกมาเรียกร้องคุณภาวุฒิออกมาชี้แจงสังคมปม DSI พบเส้นทางการเงินที่เอี่ยวกับคดีแชร์ Forex ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ต่อกันที่ประเด็นข่าวนี้นะครับเรื่องของ Forex ครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ที่อาคารอนาคตใหม่นะครับถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคมีชื่อเข้าไปพัวพันกับเส้นทางการเงินในคดี Forex ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนางสาวสิริกัญญาก็ยอมรับว่าคดีนี้มีความร้ายแรงและอาจจะขยายผลเป็นคดีอุชกันตั้งแต่ความผิดฐานฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งการที่นายภาวุฒิเงียบหายไปหลายวันคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเข้าชี้แจงกับ DSI ทั้งนี้ทางพรรคประชาชนขอเรียกร้องให้นายภาวุฒิออกมาแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนเท่าที่ทำได้โดยไม่ให้กระทบต่อรูปคดีพร้อมกับยืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งเฉยและได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบเสาะหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับไม้เต้นไล่จิกภาวุฒิแจง Forex เสียทีตั้งกรรมการสอบโบรกเกอร์ไอบีทยอยพบ DSI หมายเต้นถามหาป้อมภาวุฒิโปรแจงปชน.ไม่นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสืบเสาะข้อเท็จจริงยอมรับอาจจะกลายเป็นคดีอุกชะกันอาชญากรรมข้ามชาติวอนสาธารณชนอย่าปล่อยขบวนการเบี่ยงประเด็นทำหลุดโฟกัสงบประเทศครับ
0: ค่ะไปถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณผู้เบ็ดมีสิทธิ์เลือกไหมคะ
1: ไม่มีครับเป็นคนต่างจังหวัดครับ
0: ดิฉันก็ย้ายเข้ามาเป็นคนกทม.ได้ไม่นานนะคะก็เป็นหนึ่งในที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28 มิถุนายนนี้นะในส่วนของการเตรียมความพร้อมของตำรวจทางกทม.ก็ร้องขอกำลังตำรวจเน้นการรักษาความสงบบริเวณศูนย์ประสานงานและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วง 27-28 มิถุนายนก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้นโอ้โหเกือบ 8,000 นายเลยนะ 7,895 นายนะคะโดยบชน.เนี่ยเขาจัดกำลังสนับสนุนภารกิจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรชุดเคลื่อนที่เร็วชุดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในวันที่28มิถุนายนก็คือวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ 1,686 นายส่วนกกต.กลางก็ร้องขอให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำเขตเลือกตั้ง50ชุดปฏิบัติงาน 19-28 มิถุนายนรวม150นายค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมาถึงนี้ประเด็นนี้ค่ะบชน.จัดกำลังตำรวจเกือบ 10,000 นายเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย50เขตหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,628 จุดแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำผิดคดีเลือกตั้ง3คดีเตรียมข้อมูลประชุมร่วมกับผบ.ตร. 25มิถุนายนนี้จากมติชนค่ะ
1: ครับก็มีประเด็นชายแดนสั้นๆนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีการตั้งข้อสังเกตหลังประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นบินในยามวิกาลนะครับนายกก็ยืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเป็นแค่เพียงการฝึกซ้อมตามปกติเท่านั้นก็มีพาดหัวในแนวหน้าครับนายกแจง F-16 ขึ้นบินกลางดึกไม่มีอะไรแค่ฝึกซ้อมทอ.แจงเป็นการฝึกตามวงรอบทุก1เดือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนของเพื่อนบ้านชี้เสียง F-16 คือเสียงความมีเอกราชอธิปไตยไทยนะครับปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะครับพันเอกดร.ขจรศักดิ์ไทยประยูรหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพันเอกวริศ

อบชูผลนะครับหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับผู้แทนสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการจัดการปัญหาข่าวบิดเบือนหรือเฟคนิว

0: จะส่งผลโดยตรงต่อการลดปัญหาการแพร่กระจายข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ในการสื่อสารในพื้นที่เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่มุ่งสร้างความแตกแยกถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านการส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมภูเบศสุนีและคุณเยมินแหวนเครือต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสคแจ้งเหตุขายนมค้างสต๊อกราคาต่ำที่ลดภาระค่าจัดเก็บและค่าทำลายสินค้านางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคทำหนังสือถึงนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคภายหลังมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติโดยระบุว่าอสคมีผลิตภัณฑ์นมคงคลังประมาณ 15,000 พาเลทมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้หากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,750,000 บาทซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้กลับคืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทนอกจากนี้การจำหน่ายดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพหนังสือที่แจ้งยังระบุได้ว่าอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดและไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยก่อนหน้านี้นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายวัชรพลให้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมให้ผู้อำนวยการอสค

0: รายงานข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายความโปร่งใสข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในช่วงบ่ายวันนี้นายธีรชัยจะเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติโคนมฉบับใหม่รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของอสค.ด้วยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ขยายสิทธิประโยชน์โครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าและสถานะทางการเงินของอสค.ต่อไปเช้าวันนี้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงจริงจริง
11: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
11: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
14: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
15: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
16: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

0: แครอทแคป16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547840

0: เยสกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ M-Quad Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
4: การผู้ฟังที่เคารพครับเราไปดูเรื่องกล้องจังหวัดชุมพรก็ได้จัดจังหวัดพบประชาชนและก็บุญาการรวมกับพอสอวออกหน่วยบำบัดถูกบำรุงสุขที่อำเภอถุงตะโก้ตำบลตะโก้ครับ23พฤษภาคม2569นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนหน่วยบำบัดถูกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจัดกันที่วัดเทพนิมิตผู้ที่8ตำบลตะโก้อำเภอถุงตะโก้ขอรวมกับนายแพทย์อาซาสมเด็จพระศรีนครินทราบำรัดชนนี้เพื่อพอสวคลองชุมพรให้บริการพี่น้องประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวก็มีนางพนากรชูกิติวิบูลครับนายกเล่ากาชาชุมพรนายจีรศักดิ์แสงห้อยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมไว้ขนาผู้พิพากษาอัยการตำรวจจิตอาสาพระราชทานผู้นำท้องถิ่นรวมดูแลและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีประชาชนในตำบลตะโกและก็ใกล้เคียงให้ความสนใจกิจกรรมก็มีแต่การออกบูธที่ลากไล่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุขก็มีการบริการตรวจรักษาโรคจากหน่วยแพทย์ปสวด้านการเกษตรก็มีการให้คำปรึกษาและแจกใจพันไม้ด้านนั้นก็ทำบัตรประชาชนนะครับปรึกษาด้านกฎหมายส่วนด้านสวัสดิการผู้ว่าการจังหวัดกระไรหมอทุ่งอย่างฉีดแก่ผู้สูงอายุทุนการศึกษาแก่นักเรียนเราขายช้าจังหวัดชุมพรก็มอบรถจักรยานเพื่อรับทุนการเดินทางของเยาวชนสำหรับโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดชุมพรตั้งแต่ปี66ถึงปี70ภายใต้วิสัยทัศน์ที่บอกว่าชุมพรเมืองนายุ่งเศรษฐกิจดีมีคุณค่ามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำการบริการจากภาคส่วนต่างๆมาให้พี่น้องประชาชนพร้อมกับรับฟังนโยบายแก้ไขความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดตามรัฐปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงขอจะไปกันอำเภอละครั้งเวียงไปเรื่อยๆนะซึ่งก็น้อยการบริการเชิงลุกแล้วก็ยังได้รวมกันสรุปภาพกองปัญหาสำคัญในพื้นที่ตำบลตะโก้ประชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบรรเทาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมเนื่องจากว่าอยู่ในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติสภาพถนนปัจจุบันยังเป็นรุกรังไม่สามารถปรับปรุงมันคงแข็งแรงได้เนื่องจากการรอมาใช้พื้นที่ทางพื้นที่ก็ได้ยื่นข้ออนุญาตไปแล้วแล้วต้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมช่วยจัดการอนุญาตต่อไปปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอในดูแลชาวบ้านต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อซุบน้ำข้าวส้วนรถพลบริษัทการเกษตรส่งผลให้ไฟตกบ่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายก็ได้เสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณากำลังเพิ่มกำลังจ่ายกระแสไฟต่อความต้องการปัญหาเรื่องน้ำกับการเกษตรในรูดูแรงของพวกเลยของตะโกนซึ่งเป็นแม่น้ำสายลักขอแห้งวัดแล้วไม่มีน้ำ

0: น้ำทิพย์ในการผลิตปลาปลามีแนวทางการแก้ไขให้กรมชลประทานดำเนินการสร้างฝ่ายน้ำล้นข้ามลำน้ำของเพราความกว้าง30ใน2จุดคือจุดที่หมู่11กับหมู่18แล้วก็จุดเฉือหมู่ที่2กับหมู่ที่3ปานาน้ำไล่ลากกัดสอตะลิ่งของเพราแต่ฤดูฝนทำให้ทางหลาดเจิงเข้าไล่แรงกัดสอตะลิ่งจนได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรรวมถึงสถานที่ราชการอย่างหลอพอสตอทับช้างแต่ส่วนการซึ่งซาพิเศษก็มีข้อเสนอแหนให้โยธาธิการพังเมืองก่อสร้างแนวป้องกันตะลิ่งพังระยะ100เมตรตั้งแต่บริเวณรอพอสตอและส่วนการศึกษาพิเศษประสานกรมทรัพยากรน้ำก่อสร้างแนวป้องกันตะลิ่งพังหมู่ที่2หมู่ที่3ใกล้เคียงกับสะพานของเราถึงผู้นำทองที่ในตัวแทนรัฐดอนก็ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่ารวมถึงวันหน้าส่วนราชการที่นำความพัฒนาดีมารับทราบปัญหาความเดือดร้อนท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่ก็ได้นำหน่วยงานต่างๆมาส่วนปัญหาต่างๆคงจะต้องนั่งรอไปอีกสักชาร์ตหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการน้ำเนี่ยถ้าไฟฟ้ามารอมันเป็นชาร์ตเลยครับนะก็พอเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งวันนี้ครับคือคนที่ฆ่ามายุ่งแล้วก็ทำร้ายเนี่ยก็มีหมาตะโกนเนี่ยทำไมพวกเด็กๆเนี่ยน้ำในคลองเพราเนี่ยไม่เคยแห้งเลยนะครับกระทั่งหน้าร้อนเนี่ยพวกมาช่วยพอทำส้วนเนี่ยพอมาทำส้วนพวกมันเล่นนะพวกง่ายๆก็เล่นน้ำในคลองเพราเนี่ยโดยเฉพาะตรงข้างเกษตรเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังน้ำใสเย็นจังเดี๋ยวนี้ครับเพื่อนเอาไปแล้วเพื่อนเอาตรงที่ว่าป้าบนเข้าไงที่แน่ที่ประตูไงพอนี้มันก็คือสิ่งที่เป็นสาขาของพืชป่าประตูที่พวกอนุรักษ์จอมป้อนมาเที่ยวประกาศว่าต้องอนุรักษ์พันธุ์วันนี้เคี้ยวเพไปแล้วนะครับเลือดที่ไหนแล้วเห็นนะที่ก่อนจะเริ่มเพื่อนจะมาสร้างเนี่ยนู่นมีระยิบมือไงน่าจะผู้ฟังเอ๊ะแหละมันก็น่าสงสารคนบ้านเราเดี๋ยวจะเอาความเจริญนำพาเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ลูกหลานเราได้มีโอกาสเติบโตทางด้านเศรษฐกิจพอต้นจะไปวางไว้ก็ทำให้ช้าด้วยครับต้นทำลายมันแล้วไงทางเงียนเกียนกิฟตะแลตะโกนี่สวีอีกย่างหลังส้วนไม่ต้องผูกตึงวันก้อนวันก้อนอ่านก้านน้ำตกอะไรสามเสี้ยนหรืออะไรตะก้างที่ของคลองอัดยานรักษาไว้ดีนะครับถนนยังพอมีน้ำฝนยังพอมีสมัยก้อนเนี่ยบนตาโก้เนี่ยนำโต๊ะคลองเพราเนี่ยแหมเอ้ยท่านผู้ฟังเล่นแล้วก็น่าเสียดายครับฉะนั้นอย่าเที่ยวล้อตัวเองกันเลยครับไอ้เรื่องการช่วยเหลือชาวบ้านนั้นอยากยิ่งก็มีผู้แทนในระดับชาร์ตดูแบบนี้กันนะทางสร้างพวกนั้นกับพวกง่ายๆมันไม่สามารถพักดันได้นี่ก็น่าเป็นฝ่ายรัฐบาลเล่นแล้วน่าเห็นใจผมไม่ได้ต่อต้านผมไม่ได้หวานนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไหนแต่ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นถึงการทำงานนะครับมันมีแบบนี้ถูกไหมย้ายไปพูดลึกกว่านั้นเลยครับซึ่งเวลานี้ชาวบ้านต้องอยู่แบบเอาตัวรอดอย่างเดียวพอได้ครับต้องไปแล้วหน่วยงานต่างๆมีแต่จะซุบเหลือหากินกับความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้งเพจจีนเท่ายังแต่เมืองที่พระองค์ต้องราชการลายด้วยครับที่มายุ่งเนี่ยมีแต่จะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเยอะแยะไปหมดทำเอาราชการดีๆเนี่ยข้อหนังเอามือสุกอีบทั้งเพจแล้วไม่ทำให้เก็บตัวถูกไหมนะคนที่นี่นะครับถ้าคนดีจริงๆแล้วเอามาต่อสู้เนี่ยเผื่อบ้านเมืองหยาครับแต่ว่าเวลาเรื่องการเมืองนะโอ้โหเก่งนักหน้าท่านผู้ฟังเก่งนักหน้าหน้าเรื่องการเมืองเรื่องจะขัดการอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เขาจะสร้างความเจริญนั่นนี่เก่งนักหน้าครับถึงเวลาไม่เคยได้ทำความเจริญให้กับบ้านเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นระดับไม่ถึงเป็นแล้วนะเพราะว่าถือเสี้ยงกันทุกระดับไอ้พอดีจะเป็นคนดีก็หรือก็มองตรงหรือครับไม่ได้มองเห็นถึงอนาคตที่มันถูกต้องเลยหนังหรือผูแต่ท้องคำเก่าๆตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังท้องเหมือนนั้นนะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาป่ารักษาทะเลตัวไปแล้วมันเลื่อนเลยด้วยไอ้นั่นนี่ก็ฟากไว้ว่าไอ้โครงการมันนี้น่าเสียดายงบประมาณบางทีสร้างประโยชน์ได้ไม่เขาเลยหรอกมีแต่แก้แล้วเกณฑ์กันมาเอาหวานกันไปครับทำผลได้ผลไปเดี๋ยวไม่กี่วันก็เกษียณแล้วชาวบ้านก็ยังอยู่ลำบากต่อไปเหมือนเดิมราคาเรียนมันเคยสนใจบ้างเหรอหัวเอาที่คือลดลงมาลดลงมาเลยผูดไปชาวบ้านวันอาจารย์ที่ก็ดีแต่ผูดจะทำได้ได้ทุกตองครับพุ่มดีแต่ผูดทำได้ไม่ได้นะแล้วก็มันมีกฎหมายปิดปากเยอะเอาหน้าสมมุติฟังหน้าจะไปผักกันแป๊บเดียวกับมาผกกันไหม
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูฝูกเลือกโรงกองไทยซากคน

0: ลงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631ลงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษครับ
1: ก็กลับมาพบกับผมหมายซาทิศกันต่อแล้วครับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องกองการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการท้องเถียวโดยดิจิตอลปักปุ๊ดชุมพรกว่าบรรณายกระดับการท้องเถียวชุมชนสู้ความยั่งยืนมากรณีรายการขี้โมตอนแรกเลยท่านผู้ฟังเฉยผมไปทำมาไม่รู้กี่สิบฉาดไม่เห็นจะเคยทำให้นักท้องเถียวมาแบบได้คือคักรัวมีรายได้มากมายก็ยังห้าไม่ได้เลยยิ้มจ้ามีดูนายยนต์กองพันนาโรตุก้ากับนายสกลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องเถียวดิจิตอลปักมุกชุมพรยกระดับการท้องเถียววิธีชุมชนสู่ความยั่งยืนหลงที่ซ่องเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลสำหรับปักมุกแหล่งท้องเถียวของจังหวัดชุมพรแล้วก็แหล่งท้องเถียวโดยชุมชนโดยเทคโนโลยีดิจิตอลมีวาระส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนคณะผู้จัดงานวิทยากรผู้รับการอบรมเข้าร่วมพิธีเปิดและอ้อมประชุมสัตบงกตโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรนายสกุลดำรงเกติกุลรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรแก่ว่าชุมพรเนี่ยมีศักยภาพการท่องเที่ยวที่โดดเด่นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลโดยเฉพาะหมู่เกาะชุมพรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอย่างไรก็ตามกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปนักท่องเที่ยวนิยมใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาข้อมูลผ่าน Google การติดตามรีวิวบนสื่อสังคมออนไลน์ตัดสินใจจากคอนเทนต์วิดีโอสั้นนอกจากนี้มีแนวโน้มการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการแสวงหาประสบการณ์เฉพาะตัวและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มุ่งสร้างคุณค่าและคุณภาพมากกว่าการเพิ่มจำนวนขณะเดียวกันกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศยังสะท้อนถึงศักยภาพของนักท่องเที่ยวไทยถึงสามารถเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้กับชุมชนนางสาวจิราพรพรมมาท่องเที่ยวและกีฬาชุมพรจะบอกว่าสำนักงานกทนะกททเรื่องอะไรเนี่ยนะเขาหยอกนั่นลืมเลยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาชุมพรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาถ้าเป็นเครื่องมือในการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนแต่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อยอย่างเช่นการใช้ Line Official Account หรือ Line OA จะเป็น Facebook เว็บไซต์ตอมเน็ตหรือ Google Site รองรับการโฆษณาด้วยระบบ SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นก็การดำเนินการในครั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาชุมพรก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัสกรศรีสุวรรณและผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสั้นปรับใช้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาเลยเทคโนโลยีชมงคลรัตนโกสินทร์เรียกเคสวังไกลกังวลเป็นวิทยากรที่ทอดตรงความรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลสำหรับปักมุดแหล่งท่องเที่ยวของชุมพรและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนรวมถึงต้องเสริมการผลิตและเผยแพร่ซื้อไปยังแผนการท่องเที่ยวดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ช่วยกระตุ้นความสนใจการตัดสินใจเดินทางพร้อมกับเพิ่มการมองเห็นหน้าเอาเขาได้จัดกันเพื่อที่จะได้ทำให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับมีคนเข้าร่วมโครงการเนี่ย20 คนนั่นนะเอาเพราะว่าผมจะประสบความสำเร็จผมว่างวันนั้นทุกงานกับทางทีไองานอีเวนต์มาเนี่ยผมเองก็จัดกันมาชาร์จเลยคือการท่องเที่ยวชุมพรเนี่ยถ้าผู้ประกอบการอย่างเห็นแก่ตัวใครตัวมันนะแต่ที่ข้ามาเขาจะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะมันมาไปร้อนไหมครับโดยเฉพาะการอนุรักษ์วัตถุดิบสิ่งแวดล้อมหรือว่าจะเป็นแหล่งของเถียวเนี่ยมันไม่ได้ทำกันอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะด้านการพยายามพันเนี่ยเราไม่ได้มีมือพยายามพันที่ทำทุกด้านแล้วก็เป็นคนใจกว้างพร้อมที่จะรับความรู้และพร้อมที่จะแชร์ความรู้และพร้อมที่จะทำงานเป็นทีมโดยอาศัยอ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็แชร์ระบบราชการมาคิดมันเป็นไปไม่ได้ครับนะคือผมเนี่ยเคยไปเห็นภูเก็ตสมุยกระถางเฉียงไม่ที่นั่นนะครับชาวบ้านก็มีส่วนรวมกับบรรดาซึ่งมันชนนักข่าวในเวลาเขาจะจัดอีเวนต์เนี่ยเขาพาไปถ้าเป็นต่างประเทศในประเทศเนี่ยเขาพาไปแล้วก็ทำงานกันอย่างไรพ้นที่สำคัญคือกับวัตถุดิบที่เป็นแหล่งของเถียวเนี่ยคอนุรักษ์เขาส่งเสริมมาทำอย่างจริงจังแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องทำผู้ฟังนั่นแหละงานเนี้ยมันจะต้องลงทุนนี่พลาดมาตั้ง30-40 ปีแล้วตอนที่พวกเป็นนักข่าวมาในชุมพรนี่นะมันก็ไม่เคยมีได้ที่จะดีขึ้นว่าเรามีแรงของเถียวธรรมชาติที่มันสวยงามเท่านั้นเองแล้วคนก็มาเถียวอยู่เดิมๆแล้วก็หมดไปเพราะว่าก็ไม่ได้ประทับใจจนทำให้เกิดการมุ่งเวียนหรือดีก็เป็นไวรัลมันมีน้อยมากแล้วก็ต้องหาคนที่มันนั่งคิดจริงๆแล้วก็ข้าราชการที่มาอยู่เนี่ยมันต้องอยู่เพื่อปฏิบัติเข้าใจวิธีการนะแล้วก็รักที่จะทำให้ชุมพรเนี่ย

0: เด้งขึ้นมาดีคนบ้านเราอะถ้าเป็นเรื่องดีๆมันฟังเหตุไม่ฟังผลก็ขัดขานกันทางผีหนาบดต่างเพไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่อันนั้นแต่การเมืองแต่ละคนนี่ไอ้แต่ประโยชน์ส่วนตัวทางเพ5คนดีๆหยากับคนดีๆไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นผู้ปฏิบัติผู้นำไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลระดับเทศบาลระดับจังหวัดกระทั่งระดับผู้แทนไม่อยากมันอยากกับนะท่านผู้ฟังเถื่อนการท้องถิ่นมันต้องทำด้วยปวดใจจะต้องทำกันได้จริงๆจังๆเอาทีนี้เราไปดูเรื่องกองการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวครับไอ้นี่เป็นหน่วยงานที่น่าสนใจนะครับกรมน.ชุมพรเนี่ยพอมีผู้ปฏิบัติเที่ยวจริงก็จังนะโดยเฉพาะได้พันเอกนิพนธ์อินไม้เนี่ยรองพ่อกรมน.ชุมพรเนี่ยแล้วก็พันติดกอบซักหนักท่านเนี่ยนะหัวหน้าชุดสอหล่อต่อ403เนี่ยข้ามารวมกันเนี่ยทำให้ผลงานของกรมน.เวลานี้เป็นที่ว่างชาวบ้านได้ต้องจริงจังเลยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้การนิพนธ์หรือจะเป็นพันติดกอบซักนะซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ออกตรวจอยู่แล้วก็จับกุมอยู่ครับในที่ไปที่หมู่ที่8เนี่ยตำบลวังไผ่ก็พบแรงงานต่างดาวเถื่อนชื่อนายจอมมิ้นอายุ32ปีก็ทุรนทุรายกันดีทันทีหลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบร่างกายของชาวในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพรพบผู้หญิงชาวเมียนมาครับใบอนุญาตทำงานเนี่ยทำก่อสร้างแต่มันหนังไข่สิ้นทาอยู่หน้าร้านก็ถูกดำเนินคดีครับแล้วก็ยังมีนางหันสิ้น23ปีครับนั่งเก็บเงินค้าห้องน้ำอยู่ในตลาดนัดทางที่ใบอนุญาตทำงานระบุทำงานตำแหน่งกรรมกรทุกทับดำเนินคดีครับแล้วก็ไปตรวจสอบร้านใกล้กล้องช้ำพบแรงงานต่างด้าวนั่นน่ะถูกต้องเป็นเพียงบางส่วนขณะนายหานชินทูตำแหน่งกรรมกรได้มาคลายคล้องหน้าหลานอันนี้ก็ถูกจับครับนายจ้างต้องโดนกันนะครับผมวันนี้นั่นน่ะเรื่องนี้ไม่ใช่นี้โดยเฉพาะส่วนเนื้อนะคุณพีพันติกอบซักเพิ่นไปแล้วตั้งแต่ลำแม่ขึ้นมาลังส่วนปากน้ำลังส่วนล่าลังส่วนนี่เต็มคลิปเลยดำเนินการกันนะพบฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวจะโทรคุยส่วนตัวไอ้น่ะถ้าไปเกี้ยงกับอย่าไปสนใจมันวันนี้เอาไปดูการปิดฉากการแกล้งการอบจครับเยาวชนและประชาชนชุมพร69ก็ได้นายวรสิทธิ์เหลียงประสิทธิ์กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่โลกลืมนะเป็นรัฐมนตรีที่แทบจะไม่เคยเห็นผลงานได้เท่าไหร่ไอ้น่ะนะเขาก็ได้ปิดการแกล้งการอบจครับซึ่งก็มีวาทีรติกิติภพรอดรองว่าการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงกิติคุณรองว่าการจังหวัดชุมพรแล้วก็ยังมีนายนพนุสินายกอบจชุมพรในการต้อนรับที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเวียเคชุมพรคุณกติ้งอำเภอเมืองชุมพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะทุกทีมนั่นนะซึ่งก็เป็นการทำงานเป็นทีมต้องฝึกฝนแล้วก็เคยเป็นทักษะในประเภทการกีฬามีผลแพ้คนชนะซึ่งดูว่าใครขยันมากกว่ากันใครซ้อมมาดีกว่ากันผลแพ้วันนี้อาจจะชนะในวันข้างหน้าก็ได้นะครับสำหรับการแข่งขันก็มีแต่เมื่อ23พฤษภาคม69จนถึง22มิถุนายน69ที่ผ่านมานะครับแข่งการฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองใส่ปักตะกอฟุตบอลประชาชนอบุโซทีมชนะเลิศอบตแลมซ้ายอันนี้หลังส่วนประเภทเยาวชนก็ทีมชนะเลิศก็ถุงตะไคร้อันนี้ถุงตะโกวอลเลย์บอลประเภทยิงก็เข้าทะลุเซาวี่ประชาชนทั่วไปก็ได้แก่ประเภทชายนะครับบางลึกกีฬาเปตองประเภทประชาชนทั่วไปขู่ยิงก็อบตนาซักเซาวี่ประชาชนทั่วไปขู่ชายก็อบตธรรมภาหลังส่วนเซปักตะกอก็ประชาชนทั่วไปตัวอาชายทั่วไปก็ตำบลนาโพสวีครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับลิฟ้ากายกันบ้างกับยิบซ่ามิถุนายนถึงยิบซี่มิถุนายนเพชรบุรีชุมพรประจวบตุลาก็มีฝนตาม 10% ของพื้นที่นครศรีธรรมราชนราธิวาสก็ 40% ของพื้นที่ก็มีฝนเพิ่มขึ้นมาอีกนึงนะครับนะเอาก็เก็บกลับมากันไปบ้างเวลาเมื่อไรครับคุยบ้างวันศุกร์8 18 08 08ต่อชาวพบกันไหมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังครับแล้วก็เป็นเบอร์ไลน์นะครับให้กันเข้ามาได้สวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: ไอเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: แต่เรดทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ M-Quad Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Cord Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับช่วงเวลายามเช้านะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะช่วงเวลาดีๆกับการเริ่มต้นนะคะเสียงดูเหมือนเป็นหวัดไหมคุณผู้ฟัง เหมือนกับอากาศเปลี่ยนหรือตัวเองเสียงเปลี่ยนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมนิดนึงนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันค่ะในช่วงของยามเช้าอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่แบ่งปันความสุขกันก็อยู่ตรงนี้0776415 67ค่ะครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ทุนฟังเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็น 90.75 104.75 นะคะชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงนั่นเองค่ะก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะคะในเรื่องราวคุยข่าวเล่าเรื่องวันนี้มีประเด็นเด็ดๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อสอบโกงข้อสอบเหรอคะโกงข้อสอบนะคะซึ่งเป็นในส่วนของการสอบนะคะเขาเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหมนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันสักหน่อยนะคะว่ายังไงก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็พบข้อสอบเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะที่มีการเปลี่ยนอะไรต่างๆนะคะเปลี่ยนข้อสอบสอบไม่ได้ทำไมมีชื่อมีตำแหน่งก็มีการเขาเรียกว่าสืบต่างๆนะคะสืบไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีประเด็นต่างๆออกมามากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ฟังไม่ใช่คนเราจะเก่งเพียงแค่อย่างเดียวนะต่อให้มีความสามารถบางครั้งเวลาเงินไม่ถึงเนี่ยมันก็เห็นไหมคะอย่างที่เห็นกันในสังคมแล้วเพื่ออะไรเรียนเพื่ออะไรคะเนี่ยจริงบางครั้งนะจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะยุคไหนๆที่เราเห็นกันอยู่นะคะบางคนมีความสามารถมากเลยนะเขาเหมาะที่ควรจะเป็นตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยแต่บางครั้งอะเงินไม่ถึงก็อาจจะพลาดตำแหน่งที่ควรจะได้รับจากความสามารถของตัวเองมีคนมีความสามารถที่แย่เลยนะคะคุณฟังที่สมควรจะได้รับตำแหน่งในส่วนนั้นๆแต่ก็แพ้อำนาจเงินคนนี้เงินถึงคนนี้อัดฉีดซื้อตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่คุณฟังมันมีมาตั้งนานแล้วเลยนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นเรื่องมันไม่เป็นข่าวไงเราก็ไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะในช่วงรายการค่ะเริ่มต้นแล้วก็แชร์เพลงพระด้วยกับการทำงานแหมมาปุ๊บเครียดเลยนะมาปุ๊บเครียดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่เราเจอกันในสังคมนะคะเอ็นดูคนที่มีความสามารถคนที่เรียนดีเรียนเก่งมีความสามารถมีประสบการณ์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคนคุณภาพแล้วกันนะคะ

ก็มักจะพลาดโอกาสจากสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอๆนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าสังคมของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะคะ

0: ส่งมอบความหวังดีนะคะทุกความปรารถนาดีที่ส่งต่อนะคะในช่วงของรายการตรงนี้นั่นเองนะคะในช่วงของบอกข่าวเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เรียกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเลย
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: เมื่อวานนะคะก็ได้เรียกว่าเป็นกระแสฮือฮานะคะหลังจากมีการแถลงจับโกงสอบท้องถิ่นแฉขบวนการใหญ่มีบรรจุไปแล้วด้วยเผยว่าสาเหตุแก้ข้อสอบย้อนหลังนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะทางด้านของผอ.สำนักกิจการพิเศษเปิดเผยว่าได้เฝ้าระวังนะคะที่บริษัทต้องสงสัยอยู่3วันด้วยกันค่ะพบเห็นการเข้าออกผิดปกติตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสก็เลยหารือเพื่อออกหมายค้นร่วมปฏิบัติการกับตำรวจนะคะศาลก็ออกหมายให้แล้วก็ตรวจค้นพบเอกสารหลักฐานในการทำความผิดนะมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งกระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเป็นการจัดสอบทั่วประเทศมีศูนย์สอบ10กลุ่มภาค10เขตเอกสารกระดาษคำตอบเนี่ย 9,000 กว่าแผ่นนะคะคุณฟังมีขบวนการเรียกรับเงินเนี่ย 350,000 สำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูง 7-800,000 บาทนะคะโอ้นะคะการตรวจค้นเนี่ยพบของกลางแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อที่มาที่ไปวิธีการให้ได้ถึงต้นตอของผู้กระทำความผิดค่ะแล้วก็ย้อนหลังไปทำให้คนที่สอบได้ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งที่ได้ไปนะคะเพราะมีการทุจริตได้มาจากตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องนะพบว่าเรียกรับเงิน 3-700,000 บาทเป็นเนื้อร้ายของวงการทุจริตมากๆเลยนะคะก็ในส่วนตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้ก็สืบนะคะหลักฐานพยานอะไรต่างๆมากมายอยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลนะคะแล้วก็ต้องบอกค่ะผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการไล่สายอยู่นะว่าเป็นบุคคลตัวเชื่อมนะคะระหว่างผลสอบกระดาษคำตอบนะคะแล้วก็ต้องเอาเอกสารออกมานะคะแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าได้ข้อมูลรายชื่อทั้งหมดแล้วมีอัตราที่เปิดสอบคือ 6,600 อัตรานะคะและมีชื่อมาให้แก้นะเมื่อถามว่าจับคุมใครได้บ้างนะคะในส่วนตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามี10คนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหมดนะคะได้รับการว่าจ้างกำลังให้ตรวจสอบอยู่ในสำนวนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งนะคะในส่วนตรงนี้ก็เรียกได้ว่าน่ากลัวจังเลยนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่สำคัญนะคะทลายโกดังข้อสอบท้องถิ่นนะคะใช้บ้านพักย่านบางใหญ่นนทบุรีเป็นสำนักงานอัปเกรดผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นเรียกรับเงินหัวละ350,000-800,000 บาทนะคะเจอว่าสาวอบต.นะคะรับจบแก้กระดาษคำตอบสาธิตวิธีแก้ตำรวจดูด้วยคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่คือหนึ่งเรื่องราวที่บอกเลยว่าสุดนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงกนกพรออนแอร์นะคะบอกข่าวเล่าเรื่องตรงนี้นะคะก็อย่าลืมด้วยนะคะฝากค่ะคุณฟังข่าววันนี้เช้าๆแบบนี้การเริ่มต้นของเราวันนี้คุณฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครก็ได้ที่เป็นคอกาแฟต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าขอแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะเรียกว่าขนาดคุ้มเลยเพราะว่าเนสกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียงแค่20บาทนะคะ1ซองเนี่ยชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกนะคะคุณผู้ฟังและนะเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าทั้งอร่อยหอมกลมกล่อมและอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยค่ะเพราะว่าในกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าค่ะผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้กาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมนะคะคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกรุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดเดือนๆเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะยามเช้าตรงนี้ช่วงของการเริ่มต้นของเราค่ะแบ่งปันความสุขนะคะที่เป็นการทำงานเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าเบื่อหน่ายนะ

ต้นของเราค่ะแบ่งปันความสุขนะคะที่เป็นการทำงานเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าเบื่อหน่ายนะคะบางทีมีโอกาสดูแลให้ดีอย่าลืมดูแลด้วยความสุขนะคะแล้วก็ตั้งใจทำนะคะในสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะที่ส่งมอบให้นะคะช่วงเวลาของรายการตรงนี้นั่นเองค่ะหนึ่งการเพลงนะคะที่ป้าแดงขอมาเมื่อสักครู่บอกว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายมอบให้ป้าเล็กผัดไทยป้าไก่เพลงนี้นะคะก็เหมือนเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ในดวงใจของเราเสมอนะคะในเรื่องราวที่พวกท่านนะคะทุ่มเททำเพื่อเราทุกๆคนนะคะเพลงที่ชื่อว่าปาฏิหาริย์มีจริงของต้นข้าวค่ะและเดี๋ยวหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะกลับมาเดินทางกันต่อสมท.ชุมพรนะคะ

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้น

0: ต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลส่งสองร่างกฎหมายเข้าสภาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพศาลยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือกฎหมายเลมอนลอโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้รวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมขณะที่กฎหมายเลมอนลอมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ในขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นตม.รวบผู้ร้ายข้ามแดนหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพ่วงคดียาเสพติดตำรวจสากลเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและมักขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันมักจะซ่อนตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนคือนายมุสตาฟานามสมมุติอายุ33ปีทั้งสองคนเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ในส่วนของนายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปกปิดอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมากระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้งสองรายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมได้แจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบจากนั้นจึงควบคุมตัวทำบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: รุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
3: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
2: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่

0: ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

แบ่งปันความสุขนะคะในช่วงเวลาดีๆของกระดกพอดออนแอร์นะคะก็เริ่มต้นในช่วงเบรกที่2กันตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ติดตามกันนะคะอสมทชุมพรแล้วก็งานเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาอยากฟังนะคะเดินทางพร้อมๆกันพร้อมทั้งแชร์ความสุขนะคะในการเริ่มต้นนะคะเวลาก็เดินไปเร็ววันนี้24แล้วนะคะเร็วจังเลยวันพุธที่24มิถุนายนและเราก็กำลังจะใกล้หมดกลางปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังนี่มิถุนายนกลางปีแล้วนะคะเร็วเราเพิ่งรู้สึกว่านะปีใหม่แป๊บๆสงกรานต์แป๊บๆเห็นไหมกลางปีแป๊บๆก็จะไปเดือนต่อไปอีกแล้วนะคะบอกแล้วว่าแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยมันเดินตลอดเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตั้งใจอยากจะทำอะไรก็นะทำค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนะคะอะไรที่เราทำได้ดีนะคะก็ต้องรู้จักชื่นชมนะคะตัวเราไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะคะอะไรที่เราทำแล้วมันน่าภูมิใจมันทำแล้วดีจังเลยก็รู้จักชื่นชมรู้จักให้กำลังใจตัวเราเองนะคะบางครั้งหลายๆคนแบบเอ๊ะแปลกไปหรือเปล่าให้กำลังใจตัวเองอ้าวบางครั้งเรารอกำลังใจจากคนอื่นเราอาจจะไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ถูกไหมคะแต่กำลังใจเพื่อตัวเองเนี่ยเราต้องพยายามให้ตลอดนะคะเพราะว่าเราจะได้มีกำลังใจในการทำบางสิ่งบางอย่างหรือมีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมีกำลังใจในการเพิ่มพลังให้กับตัวเองในการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตรงนี้ก็ส่งมอบงานเพลงดีๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วก็อยากฟังนะคะงานเพลงนี้เดียวดายจากพี่สาวละแม่นะคะขอมานะคะจัดไปเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องสุขภาพชวนรู้แล้วก็งานเพลงที่คุณฟังอยากฟังแล้วก็ส่งมอบให้ทุกๆคำขอเลยนะคะ

กับช่วงเวลาของความสุขนะคะเดียวดายบางทีเดียวดายก็นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีบ้างแหละชีวิตของคนเราโดดเดี่ยวเดียวดายแต่บางคนสังเกตไหมคะบางทีก็คิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวเดียวดายจริงๆมีคนรอบข้างตั้งเยอะแยะนะคะมีคนรอบข้างตั้งเยอะแยะแต่ในความรู้สึกของคนเราอ่ะบางครั้งอ่ะเราไม่ได้สนใจคนที่อยู่รอบข้างแต่เราอาจจะไปสนใจคนที่เขาไม่ได้สนใจเรามันก็เลยโดดเดี่ยวและเดียวดายมันเป็นแบบนี้แหละค่ะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ด้วยในช่วงของกนกพรออนแอร์

0: มาอัปเดตกันนะคะช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะเรื่องราวต่างๆของการใช้ชีวิตนะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นสิ่งที่นะฝากเอาไว้ด้วยเมื่อวานนี้ใครดูข่าวบ้างคะนวดคอผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการนวดเนี่ยแหมไม่ใช่ว่านะอย่าชะล่าใจนะคะแค่นวดคอเสี่ยงสโตรกได้นะคะคุณหมอออกมาเตือนนะคะคุณหมอสมองเตือนเคสนวดคลายเส้นก่อนนอนตื่นมาอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าแขนขาอาจจะอ่อนแรงสุดท้ายสมองตายแนะนำค่ะว่าให้เลี่ยงการกดการคลึงคอแรงๆโดยเฉพาะด้านหน้าของลำคอเพราะมีจุดที่เสี่ยงอยู่คุณหมอสมองค่ะออกมาเตือนภัยนะคะในเคสที่สามีนวดให้ภรรยานวดผ่อนคลายตื่นเช้ามาแขนขาอ่อนแรงสุดท้ายสมองตายนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีจุดค่ะที่สำคัญนะซึ่งนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสัญญกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองนะคะได้โพสต์เคสเตือนภัยลงในเพจของหมอประชาผ่าตัดสมองหลังสามีให้ภรรยาเนี่ยนวดคลายเส้นนะคะสุดท้ายเนี่ยสมองตายค่ะคุณฟังเป็นผู้ป่วยชายนะคะอายุ54ปีรู้สึกว่าปวดเมื่อยต้นคอหลังจากทานข้าวเย็นเสร็จก็เลยเรียกให้ภรรยาเนี่ยนวดให้พอนวดเสร็จก็รู้สึกเคล็ดมากกว่าเดิมนะคะเคล็ดนะก็เลยเข้านอนพอตื่นเช้ามาก็เริ่มรู้สึกอ่อนแรงแขนขาข้างขวาและไม่พูดไม่มีโรคประจำตัวนะคะก็เลยส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอรีเฟอร์มาที่เขาเรียกว่านะ และก็ภาพที่เห็นสีดำคือสมองที่ตายนะคะเห็นสีดำในภาพT4 สแกนแสดงว่าตายเกิน8ชั่วโมงแน่นอนโดยปกติเนี่ยเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองจะมี4เส้นหน้าขวาหน้าซ้ายที่หายไปหลังขวาหลังซ้ายนะคะเคสนี้เกิดจากเส้นเลือดที่คอเนี่ยปริแตกเซาะนะคะลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดของตัวเองผู้ป่วยคนนี้เหลือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเพียงแค่3เส้นเท่านั้นเนื่องจากว่านะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตันตอนกลางคืนนะคะจึงเลยเวลาที่จะไปทำอะไรได้นอกจากการไปขยายกะโหลกเพื่อเพิ่มโอกาสรอดนะคะแต่ว่ายากมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเคสนี้นะคะก็เป็นอุทาหรณ์ที่นำมาเตือนกันว่านะต้องระวังการคลึงคอแรงๆจะทำให้เส้นเลือดเราเนี่ยปริแตกได้นะคะเซาะหรือตันได้หรือที่เราเห็นกันในเคสต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นเลือดสำคัญนะคะการนวดไทยเขาต้องเรียนมานะคะเขาถึงเลือดได้เลือดตรงไหนอะไรยังไงตรงไหนห้ามตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครที่นวดไม่เป็นไม่ใช่ว่าให้ใครนวดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเจอเหมือนกับเคสนี
1: ้กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: @wiratsin นะคะสอบถามได้สำหรับพรินซ์วิรัติสินนะคะเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่มีอาการเหล่านี้บ้างคะนะคะหลายๆคนเป็นไข้ตัวร้อนนะคะเนื่องจากทอมซินอักเสบเป็นประจำเลยพออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเกิดอาการไอหรือว่าเจ็บคอนะคะอาจจะไม่ใช่อาการเจ็บป่วยธรรมดาแต่คุณอาจจะป่วยเป็นโรคต่อมทอมซินอักเสบอยู่ก็ได้อาการนะคะของต่อมทอมซินเนี่ยจะมีนะชนิดแบบบวมแดงกดแล้วเจ็บกลืนอาหารลำบากเจ็บคอเวลากลืนปวดศีรษะมีไข้หนาวสั่นเสียงแหบเสียงเปลี่ยนนะคะเขาเรียกว่าคลำแล้วเจอต่อมน้ำเหลืองที่คอบวมโตนะคะปวดร้าวที่หูนะคะมีหลากหลายอาการมากวันนั้นปริ้นวิรศิลป์มอบแพ็กเกจผ่าตัดต่อมทอมซินต้อนรับนะคะเขาเรียกว่าสิ่งดีๆการเปลี่ยนแปลงนะคะเวลาใครที่แบบเจอปัญหาเหล่านี้ค่าห้องพักฟื้นพิเศษ3วัน2คืนรวมค่าอาหาร3มื้อต่อวันเรียบร้อยแล้วนะคะแพ็กเกจดีๆเหล่านี้สามารถสอบถามได้นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้0775425954ภายในผู้ป่วยนอก OPD นะคะปริ้นวิรศิลป์มากกว่าการเปลี่ยนแปลงคือความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวงานเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาฟังสิ่งที่น่าสนใจเบรก

หลังหน้าไมค์สองเสียงสองสายเตรียมตัวนะจ๊ะอ่ะแล้วก็งานเพลงนี้ที่พี่อีทพนารายขอมาเป็นกำลังใจนะคะให้พี่อีทด้วยนะคะช่วงนี้ก็ทำงานเจอกันบ้างส่งเสียงคลายความคิดถึงกันบ้างนะคะมอบทุกเสียงทุกสายเลยค่ะพี่หนุ่มมูสองพี่อีทพี่แป้นแหลมทรายพี่ออสพี่เจพี่โอพี่เขียวพี่แดงทุกๆคนเลยนะคะกับงานเพลงของสมยศ

0: กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันทุกเรื่องราวผ่านทางรายการนอนแอร์และก็แชร์สิ่งดีๆกันค่ะ 90.5 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดๆนะคะก็พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเสมอนะคะก็ในส่วนตรงนี้ผ่านทาง 90.5 และก็ 104.75 นะคะพร้อมเดินทางและก็แชร์สิ่งดีๆกันนะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: มาแล้วมา

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: นพพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายนะคะมาหน้าใหม่กันสายแบบด่วนๆ2เสียง2สายขอเพลงฟังเลยกันนะคะสวัสดีสายแรกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเสียงหนุ่มเสียงหนุ่มหล่อๆจากไหนฮีคะเนี่ย
2: ไม่หนุ่มแหละสวแล้วสวแล้ว
1: สวแล้วนะคะ
2: จากหมู่สองขันเงินครับ
1: สวจากหมู่สองขันเงินพี่หนุ่มพี่หนุ่มฟังเพลงไรคะวันนี
2: ้วันนี้เอาทูนทองใจ
1: จ้า
2: คืนลำลา
1: คืนอำลานี่ศิลปินคนโปรดใช่ไหมทูนทองใจนี
2: ่นั่นไ
1: หมนี่แม่ย่างชอบเลยคืนอำลาทูนทองใจนะคะแถวโน่นร้อนไหมคะแถวมูซ่องคันเงินร้อนไหมช่วงนี
2: ้ร้อนมีแดดดี
1: แดดดีฝนไม่ได้กับเขามั่งเลยอะคะ
2: ฝนยืนไปสองวันแล้ว
1: หน้าฝนยังไงไม่มีฝนละเนี่ย
2: ครับแต่หมอไปสาวอีทแล้วก็สองคนเล่มไซน์นะแล้วก็น้องปริยาไซย่ามกัน
1: จ้า
2: แล้วก็ปีเซตก็ให้ทุกเสียงทุกไซน์ที่เขาขวางเบาดงเบาแดงเลยนะ
1: จ้าได้จ้า
2: ปีเซตเรดพุทธก่อนดีเจกลับไปแม่ค้าหนมจิ้มไม่ได้ก็ขอเพลงต้องไม่ขอเพลงก็ต้องจัดเรื่อง
1: อดจริงกันแหละถ้าไม่นั้นได้ฟังเพลงอดแหนและนมจีนเอ้ยมั่งมังคงมังคุดดูไม่ค่อยเห็นแก่กินเลยนะคะโอเคได้ค่ะกันได้รอฟังนะคะจ้าขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะพี่หนุ่มนะคะคืนอำลาเอาสายสองจะสายสองเมื่อวานสองเสียงสองสายมีสายเดียวแล้ววันนี้นี่ต้องรีบโทรเลยนะสวัสดีค่ะสายที่สองค่ะ
3: สวัสดีจ้าชนะพ
1: ลสวัสดีค่ะจากไหน
3: พี่ขอเพลงหน่อย
1: จากไหนคะ
3: พี่เรียมวัดค่ะ
1: พี่เรียมพี่เรียมอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ขอเพลงแอบคอย
1: แอบคอยของ
3: ของใครเน
1: า
3: ะ
1: ผู้หญิงผู้ชายร้องอ่ะผู้หญิงผู้ชายร้องคะ
3: ผ
1: ู้
3: หญ
1: ิ
3: ง
1: ใช่ไหมเดี๋ยวน้องดูให้นะแอบคอยพี่เรียมพิเศษให้ใครคะของตายแล้วแอบคอยของตายใช่ไหม
3: จ
1: ่
3: าพิเศษให้พี่หนุ่มหมู่สองพิเศษเลย
1: จ้า
3: ขอ
1: บ
3: ค
1: ุ
3: ณจากพี่หนุ่มหมู่สองเลย
1: จ้า
3: เสียงทุกไลน์คุณน้องที่เสียงหวานหน้าใหม่ด้วยนะ
1: ได้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวรอฟังนะคะขอบคุณค่ะพี่เรียมสวัสดีค่ะนะคะสองเสียงสองสายของเราปรบมือให้ก่อนเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยสำหรับในช่วงของรายการนะคะก็เมื่อวานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็มีคนโทรมาแต่ว่านุ่นอ่ะปิดเร็วมากเพราะว่าจังหวะช่วงที่คุณผู้ฟังกดเนี่ยมันมีจังหวะเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาณมันเชื่อมอะค่ะบางทีกว่าจะกดซิม1ไปซิม2ใช่ไหมบางคนมี2ซิมลิงก์กันมันไม่มาหรือบางคนสายคงไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยมันก็มีจังหวะช่วงนิดหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะคุณฟังช่วงจังหวะที่ว่างก็นุ่นก็มีเวลาจำกัด โอเค2เสียง2สายจัดไปนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ขอบคุณคุณฟังมากๆเลยนะคะที่ถามถึงงานเพลงแล้วก็โทรเข้ามาแบ่งปันความสุขกันตรงนี้ให้กับทุกๆคนค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วง2

ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะ2งานเพลงนุ่นเคลียร์เรียบร้อยขอบคุณพี่หนุ่มกับคุณพี่เรียมด้วยนะจ๊ะ2เพลงเพราะๆหน้าใหม่ของเราด้วยค่ะช่วงเวลาของรายการนะคะเอาละค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะคะช่วงนี้ต้องระวังขโมยนะคะแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุบางจุดนะคะอยากติดไฟเพิ่มต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายใช่ไหมคะสว่างไว้ก่อนนะคะเพราะว่านะดีค่ะสว่างแล้วโจรอะไรก็กลัวนะอะไรจะถ้ามันมืดมืดเนี่ยน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็มีเมกะสปอตไลท์นะคะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะกำลังไฟ 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงนะคะมาพร้อมแบตเตอรี่โดยมีความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายปรับมุมได้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1และพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันค่ะทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเสิร์ฟกาแฟกันหน่อยละกันกาแฟดีๆนะคะย่าหวานกับน้ำตาลเนี่ยเราเลือกแบบไหนดีคะถ้าคนที่รักสุขภาพก็ต้องเลือกกาแฟแบบอร่อยแต่ไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดถูกไหมคะทางเลือกใหม่นะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าน้ำตาลเนี่ยไปทำลายนะคะเขาเรียกความเปราะความอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของร่างกายของเราทำให้เซลล์เนี่ยอักเสบนะคะคุณผู้ฟังว่านั้นการที่เราไม่เติมน้ำตาลเข้าไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาขอความร่วมมือหวานน้อยนะหวานน้อยนะเวลาเราสั่งชากาแฟหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าหวานน้อยหวานน้อยเดี๋ยวนี้จะเป็น50หวานปกติเนี่ยจะเป็น 50% เหมือนสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็เล็งเห็นความเขาได้โทษเกี่ยวกับน้ำตาลละกันอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับคอฟฟี่ฟาร์มค่ะก็ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะหวานแบบธรรมชาติไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทุกวันแบบไม่รู้สึกผิดกาแฟทรีนวันสูตรยาหวานพิเศษ40ซองต่อห่อ219บาทและ Black Coffee Mix ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนกาแฟเพื่อสุขภาพก็ช่วยให้คุณสดชื่นได้ทุกวันสายไหนก็สุขภาพดีเพราะ Coffee Farm เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรานะคะสายชิลกาแฟสูตรย่าหวานแบบธรรมชาติจากย่าหวานน้ำตาล 0% อร่อยแบบไม่รู้สึกผิดนะคะสายฟิตนะคะก็ Black Coffee Mix เผาผลาญไขมันสร้างกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ฟังเหล่านี้เพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าลืมนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดนะคะโทรได้089-967-2216 077-536-399ช่องทางไลน์นะคะพิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งออนไลน์นะคะเพจกาแฟ Coffee Farm Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada มีครบถ้วนนะคะจัดไปได้เลยตามคำขอผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะหนึ่งงานเพลงจากพี่อิดแหลมทรายบอกว่าอยากฟังของหนูมิเตอร์เผลอใจรักนะคะแล้วก็งานเพลงดีๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงก็มีของพี่แป้นด้วยสละรักของสายยันนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยทุกเสียงทุกสายแฟนรายการพี่หนุ่มพี่อิดพันนารายพี่โอทุกๆคนเลยนะคะงานเพลงนี้หนูมิเตอร์เผลอใจรักแหมเผลอๆบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเผลอใจไปนะคะเผลอใจความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่บางครั้งเติมเต็มกำลังใจให้กับเรานะคะเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างมีพลัง

เพลงดีๆในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเผลอใจรักแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้ละกันนะคะสละรักขอสละรักจากสายันสัญญาแล้วก็เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะเพลงนี้จากพี่แป้นแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า

บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775

0: 11488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัด

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเลขาปปทพบนายกปมทุจริตสอบท้องถิ่นนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเข้าทำเนียบรัฐบาลหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อถามว่าข้อมูลขณะนี้เชื่อมโยงไปถึงใครบ้างนายภูมิวิสารกล่าวว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปทได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งส่วนรายละเอียดขอยังไม่เปิดเผยขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ยังไม่ทราบแต่ยอมรับว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องระดับหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนมีระดับรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ไม่น่าถึงขนาดนั้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการสอบข้าราชการท้องถิ่นยกชุดแม้บรรจุข้าราชการไปแล้วหลังพบขบวนการทุจริตเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีหลังเข้าโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณกลางเพชรบุรีเป็นเวลา5เดือนโดยมีการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิใสเกลือและบรรดาแฟนคลับมารอรับซึ่งเสกได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและรักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่มีโครงการทำให้ได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยเวลาหนึ่งขออภัยค่ะเวลา1ปี3วันที่ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างนักโทษได้เรียนรู้มีสติที่ตัวเองก้าวพลาดและออกไปแล้วจะไม่ทำให้ใครผิดหวังอยากจะฝากถึงทุกคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและชีวิตจะมีความปลอดภัยมีความสุขทั้งนี้การพักการลงโทษครั้งนี้นายเสกสรรจะติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติและนายเสกสรรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจนครบกำหนดโทษในวันที่13ธันวาคม2570รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำและกุ้งกล้ามแดงนายุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นและสัตว์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นกรณีการพบปลาหมอคางดำในหลายจังหวัดหรือการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาทางนี้ได้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในอนาคตด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสั่งการให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดที่มีรายงานการพบสัตว์น้ำต่างถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศก่อนดำเนินมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับกรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามยังคงดำเนินมาตรการควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการแพร่กระจายและประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมลดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช่ยัง

0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: เดสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตแต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ชอบรถรุ่นไหนเจ้าตัวนี้รุ่นล่าสุดเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์เงินสด 600,000 ถ้าเงินผ่อนดาวแค่ 30% เจ้าผ่อน60เดือนชอบสีไหนสีดำสีขาวสีแดงปั้งใจสีไหนเจ้า
2: สอบนี้สอบกู้สีแต่ไม่บ่มีสตางค
0: ์ปดโทรธโมสังโคเหี้ยเตยุบแล้วมาเอาปั้นยังไม่ได้ลองหมาสักกันแต่เน้อคนอย่างมาเซ่มาเหงาดีนะมาเจออีบ่เหงาถ้าเจอใส่แม่จันดีแม่อีบ่เหงาแล้วจะหนาวยุบแล้วบ่ซื้อโดนยูฟาดกูลายเน้อไป
2: มันโลดก็ว่าพักกาดนี่ฮะ
3: คุณบ่เหงาคะฝ่ายบุคคลขอเชิญพบตัวด่วนค่ะ
0: ได้ค่ะ

0: อ๋อจันดี
1: เจ้า
0: ลูกสาวได้ทำงานจาดดียังมาขายผักแค่ผักปังอยู่กะ
1: ก็ขายไปเนี้ยอยู่บ้านของงอมจะอู้เรื่องลูกค่ะ
0: เออโอ้ล่ะ
1: ทำงานดีแท้ดีว่าได้อยู่โซลูมขายรถก่อนเนาะจะบอกให้อีบัวเงานะ
0: ได้เงินเดือนเท่าไหร่อีบัวเงา
1: สิบเดือนบุญ
0: ฮะ
1: ไอ้แม่ไอ้แม่ยังอีน้อยมาเดียวนี่นะบัวเงาอย่างมาโชคดีย
2: ังได้ลูก
1: มาเดียวเนี่ยปั้นแจกทรงขาวบัวเงาพักร้อนตลอดชีวิตที่บ้านข่าวดีแถมแล้วแล้วมึงไปเนี่ยอย่างได้ยืม
2: เพิ่นได้พักร้อนเมิน
1: แม่เจ้าก็เอาตำลายแม่จันดีนะกะเจ้าย
2: ังได
1: ้ยุบครัวแล้วบ่ซื้อเจ้าด่าลูกค้าออกร้านเลยอย่างนั้นไหวลูกแม่จันดีไผยุบครัวบ่ซื้อด่าอีน้อยมึงต้องเอาอย่างแม่มึงแล้วประเดี๋ยวนี้จะเริ่มพักร้อนละไก่น้อย
3: เจ้าแม่ฉลองใหญ่เลยนะแม่น้อ
1: เอาเลยเอาเลยเนาะหมู่เจ้ากัดเจ้าลีปี่ปี่น้องน้องแม่เลี้ยงจันดีขอเชิญกินเลี้ยงอีน้อยเออ
0: เนื่องในงานไอ้ยังไม่เลี้ยงจันดี
1: เนื่องในงานอีน้อยได้พักร้อนตลอดชีวิต
0: ฮะ

0: อีน้อย
1: เจ้าม
0: านี่ก่อนบัดเดี๋ยวนี้แนวต้องร่วมมือกับอีแม่จัดกัน
1: อ่านคนเดียวอีแม่
2: บ้าไอ้เอฟ
1: ป่าได
3: ้มันดูละครเลยนะคะเพลงนี้นาน้อยขอมานะคะเป็นเหมือนละครเลยนะคะสำหรับนางค่ะนางสาวบัวเหงาค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะช่วงเวลาสุดท้ายเบรกตรงนี้ผ่านทาง 90.5 104.5 มอบทุกเสียงทุกสายนะคะพร้อมเติมเต็มแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะในช่วงรายการเบรกสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะคะฝากถึงทุกๆคนด้วยค่ะบริษัทอสมทนะคะจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก่อติดกับกระแสลูกหนังโลก2026นะคะลุ้นของรางวัลมัวรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมมาให้เรียบร้อยล็อกอินเข้าไปค่ะแล้วก็ไปซื้อแพ็กเกจ mcord super fan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดค่ะเริ่มต้นที่20บาทนะคะสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์ค่ะคุณฟังแต่ถ้าอยากเชียร์มากกว่า

นั้นมีแพ็กเกจ Mcard Super Fan Diamond ด้วยนะคะจะเชียร์ทีมไหนอย่างไรแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มติดตามทุกแมตช์เชียร์ทีมโปรดผ่านเข้ารอบ32ทีมหรือใครก็จะเชียร์แบบลุ้นกันจนคว้าแชมป์โลกเลยก็ได้ค่ะใครสนใจลุ้นรางวัลใหญ่ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะรถตู้อเนกประสงค์นะคะ1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะคะ5รางวัลค่ะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งGo Gift Voucher จาก Super Rich 5รางวัลนะคะมูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 2,600,000 บาทนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Super Fan ที่สะสมคะแนนได้มากเป็น100อันดับแรกสูงสุดของรางวัลมากมายค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcard.net นะคะ

เมื่อถูกรักโดยใครสักคนนะคะนุ่นว่าปริมาณไม่ต้องนะเอาคุณภาพนะคะเมื่อเราได้รับความรักจากใครสักคนอย่าลืมที่จะเห็นความสำคัญนะคะใส่ใจดูแลกันในวันที่เรามีโอกาสค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันไม่แน่นอนในทุกๆชีวิตนะคะช่วงท้ายของรายการตรงนี้ฝากเอาไว้สำหรับตัวช่วยสำหรับทุกคนที่ชอบให้บ้านเราสะอาดรถเราสะอาดล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์นะคะฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างอะไรก็แล้วแต่เครื่องเดียวจบนะคะพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมครบเลยค่ะคุณผู้ฟังตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานได้ง่าย 100% นะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 แบตเตอรี่2ข้อ นะคะมูลค่า990แล้วก็ถ้าใครซื้อวันนี้โทรตอนนี้รับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890รวมทั้งหมดเนี่ย 3,870

10แต่วันนี้ถ้าคุณซื้อคุณจ่ายเพียงแค่999ค่ะ999บาทเท่านั้นรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะ026660008 026660008นะมีจำนวนจำกัดนะคะอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้เดี๋ยวทายไว้สำหรับงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมส่งไปต่อกับพี่ดีเจเชอรี่ค่ะเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากๆเลยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้เรามีนัดเจอกันนะคะ 8:30 กนกพรราชโยธาวันนี้ให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แฟเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: เดสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
3: MQuad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MQuad Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี
5: ่ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
7: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ละ 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้โหลืมโทรศัพท์อีกแล้วเดี๋ยวจะจำชื่อเพลงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเพลงนี้สื่อสารมาจากพี่หนุ่มอะไรนะบางลึกค่ะนะคะจังหวัดขาดรักเป็นเวอร์ชันคุณเด่นชัยสายสุพรรณนะคะในช่วงนี้ก็มีรายงานเพลงเลยรายงานไม่หวั่นไม่ไหวเพราะว่าลืมโทรศัพท์แต่ว่าได้แค่5เพลงเท่านั้นรีบเลยนะคะอยู่กับสบู่เภสัชและแป้งเย็นเภสัชค่ะในช่วง

ตรงนี้พูดถึงแป้งเนียนเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจก่อนนะคะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเบรนด์รับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจค่ะจะหอมแบบไหนคุณผู้ชายก็ชอบนะฮะเช่นเดียวกันถ้าคุณผู้ชายใช้คุณผู้หญิงก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนหอมอ่ะเนาะแล้วก็อยากตัวหอมเช้าเย็นๆนะหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเทศัตเท่านั้นนะคะกำลังปวดศีรษะว่าลืมอีกแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวรีบไปเปิดงานเพลงกันก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยสบู่เภสัชของเรานะคะสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างยกมือเชื่อว่าสาวๆหลายคนมีความสุขที่ได้ใช้เวลาดูแลตัวเองนะคะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบเภสัชเนี่ยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมมากใครไม่เคยลองต้องรีบหามาลองรับรองจะติดใจนะทั้งสองกลิ่นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะลองดูนะคะหอมมากเลยเดี๋ยวจะไปซื้อมาฝากนะทั้งสถานีจะได้หอมอบอวลในช่วงนี้นะคะก็ยังต้องถามช่างอยู่ว่าเพลงอะไรเพลงอะไรอ๋อไอ้หนุ่มเทสต์ใต้แล้วเพราะว่าต้องขออภัยด้วยบางทีเขาสื่อสารทางโทรศัพท์นะลืมซะนี่กะไรนะโอ้งานเยอะค่ะนะที่บ้านก็มีแต่แมวเฝ้าโทรศัพท์อยู่2ตัวในห้องเนี่ยให้อาหารแล้วก็ลืมนะรีบออกมาเนี่ยขับซิ่งมากเลยวันนี้เวลามันเดินเร็วนะคะเร็วๆนะคะยิ่งปลายเดือนยิ่งเร็วเลยดีนะในช่วงนี้ต้องค่าใช้จ่ายจะเยอะมากเลยนะเตรียมไว้ช่วงเดือนหน้านะค่ะ FT ไฟฟ้าผันแปรอะไรแบบนี้ดูสิเห็นไหมที่มีเรื่องมีราวเราก็เคยสงสัยนะแต่เราก็นึกว่าเป็นค่าที่ไฟฟ้ามันกระตุกกระชากอะไรแบบนี้ไม่ได้ถามให้ท่วนถี่นะคะยังไงก็แก้ไขใช่ไหมต้องแก้ไขใช่ไหมแล้วก็ค่าน้ำอีกอย่าลืมนะวันเดียวลืมไม่ได้เลยนะคะตั้ง300ค่าปรับมาค่าน้ำอ่ะโหดมากเลยนะลดให้สักหน่อยก็คงจะดีออนเลยในช่วงนี้ก็ให้ไปฟังงานเพลงกันก่อนค่อยมาอ่านนะขอบคุณพี่เขียวเดี๋ยวค่ะแป๊บหนึ่งจะขอบคุณนะขอบคุณพี่เขียวบ้านในโสมด้วยนะเพลงที่เคยร้องกันก็คือหนุ่มนักข้าวสาวนาบัวเชอรี่ก็เคยร้องคู่พี่เขียวหน้าใหม่ที่อื่นนะพี่เขียวในโสมนะคะแล้วก็น้องลูกป่าด้วยเชิญฟังงานเพลงพี่หนุ่มหมูสองด้วยนะคะไม่ใช่แทนไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เวอร์ชั่นผู้ชายนะโอเคจบหมดแล้วไปฟังเพลงรวดเลย

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปแล้วก็แป้งเย็นเภสัชนะคะก็มอบให้คุณผู้ฟังสิ่งดีๆมอบให้นะคะทองเทิงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าในช่วงนี้ทองแพงถึงจะลงมาก็ยังแพงอยู่นะคะถ้าแจกเมื่อไหร่ก็จะบอกนะคะอยากอยู่เหมือนกันอยากแจกให้คุณผู้ฟังถามถ่ายกันมาเยอะเลยนะคะเสื้อยืดอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องรอฟังในหัวต่อไปนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการด้วยดีตลอดมาค่ะพบกันใหม่นะคะลาไปก่อนโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. M-Cord Radio Network

0: นตรีสั่งลงโทษทุกฝ่ายที่มีเอี่ยวปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังปปช.และบก.ปปป.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่าจะต้องนำคนผิดมาลงโทษทางยึดทรัพย์สินจากการทำผิดลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นและปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกการสอบครั้งนี้แม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายต้องยกเลิกไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องหากทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานปกรณ์ยันระบบสอบกพ.ต่างจากสท.ไม่มีช่องว่างสอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการจะเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่โดยระบุว่าการจับกุมขบวนการนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกพร้อมย้ำว่าในแง่ของตนเองมองว่าดีเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกเมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจะสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายปกรณ์มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนที่ตัวรับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้แต่ถ้าหากออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้มีปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยจำคุกติ๊กชิโร่2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตและมีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจะมีคำสั่งไม่รอการลงโทษพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่จำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟ

0: ที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้พูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตเช่นเคยนะคะวันนี้วันพุธแล้วค่ะเป็นวันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะเราเจอกันเป็นประจำค่ะในรายการอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะผ่านทางสวทช.ชุมพร FM 100อสมทชุมพรค่ะ 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดชุมพรหรือจะไปติดตามรับชมรายการกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารขออภัยค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรกันได้นะคะติดตามเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกได้นะคะทั้ง2ช่องทางแล้วก็เพิ่มอีก2ช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกค่ะผ่านทางไปรษณีย์จากหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000แล้วก็ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนน้องทุกนะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5ค่ะนั่นคือหลากหลายช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกเข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะที่0775041101และ0775111453ขอเข้ามาได้เลยนะคะจะเปิดให้ได้ติดตามฟังกันตลอดทั้งถึงจนถึงเวลาประมาณ12นาฬิกาเลยนะคะเอาละเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยราคาน้ำมันกันดีกว่าค่ะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะสำหรับราคาน้ำมัน

ประจำวันพุธที่24 มิถุนายน 2569ค่ะที่ปั๊มปตท.นะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่38.85 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 29.79 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทเบนซิน95 48.44 บาทแก๊ส NGV 19 บาทดีเซลพรีเมียมค่ะ50.05 บาทนะคะดีเซลค่ะ37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 47.49 บาทค่ะที่บางจากนะคะแก๊สโซฮอล์95 38.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 29.79 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะแล้วก็แก๊สโซฮอล์95พรีเมียม53.44 บาทที่เชลค่ะแก๊สโซฮอล์95 39.35 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 34.35 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.98 บาทค่ะเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 49.84 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะเชลฟิวเชฟดีเซล37.50 บาทเชลวีพาวเวอร์ดีเซล49.84 บาทนะคะที่คราเทคค่ะแก๊สโซฮอล์95 38.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทเบนซิน95 53.41 บาทค่ะดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล37.50 บาทค่ะแล้วก็มีดีเซล B20 นะคะ32.50 บาทที่ IRPC ค่ะแก๊สโซฮอล์95 38.85 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทแล้วก็ดีเซลนะคะ37.50 บาทและที่ PT นะคะแก๊สโซฮอล์95 38.85 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทเบนซิน95 48.90 บาทดีเซล37.50 บาทแล้วก็ดีเซล B20 32.50 บาทนะคะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะสำหรับราคาน้ำมันประจำวันนี้ค่ะในช่วงหน้าค่ะติดตามเรื่องราวของภารกิจประจำวันนะคะรวมไปถึงข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีใครทำอะไรที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะช่วงนี้ไปฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาก่อนค่ะ

0: 14ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: สิบเอ็ดนาฬิกา31นาทีค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569ค่ะมาติดตามนะคะข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะท่านนพอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมสภากาแฟชุมพรค่ะในครั้งนี้เนี่ยจัดที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางนะคะที่ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรนั่นเองค่ะอีกหนึ่งงานในช่วงเช้าค่ะเวลา 9:00 นนะคะท่านนพอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะรวมไปถึงคณะผู้บริหารคณะสมาชิกนะคะก็เดินทางไปเป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวีวิทยาครบรอบ68ปีและทอดพระป่าเพื่อการศึกษา68ปี68ปีคืนสู่เหย้าชาวม่วงเหลืองนะคะที่หอประชุมโรงเรียนสวีวิทยานั่นเองนะคะยังมีอีกหนึ่งงานค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นวันนี้นะคะมีการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรประจำปีก็ประมาณ 2,569 ที่โรงแรมชุมพรการ์เด้นค่ะงานนี้เนี่ยทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เข้าร่วมกิจกรรมค่ะการบริการวันนี้ค่ะมีการเปิดนะคะพิธีเปิดโครงการสินค้าเกษตรนะคะที่โรงแรมมรกตค่ะโดยท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านรุ่งดวงภูมิเมธนะคะไปเป็นประธานในพิธีเปิดนั่นเองค่ะสิบนาฬิกานะคะก็มีตั้งแต่เวลา13:00 นเป็นต้นไปวันนี้นะคะมีคณะศึกษาดูงานเข้ามาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรค่ะเป็นคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดชุมพรแล้วก็เข้าสู่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นข่าวสารค่ะเป็นการภารกิจประจำวันค่ะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรประจำวันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะยังมีข่าวสารมากมายค่ะให้ได้ติดตามกันนะคะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebookองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th นะคะอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะประชาสัมพันธ์กันค่ะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะสำหรับวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์หลังสวนมินิมาราธอนค่ะปีนี้พร้อมกันหรือยังคะเพราะว่าเป็นการวิ่งหนึ่งเดียวในไทยที่พวกเราทุกคนรอคอยค่ะนายกต้องนะคะเชิญชวนทุกคนรักสุขภาพสายวิ่งแล้วก็สายเที่ยวทั่วไทยมาร่วมกันสร้างตำนานบทใหม่ในงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์นะคะ2569นั่นเองมาสัมผัสประสบการณ์สุด Amazing ค่ะวิ่งลุยน้ำทะเลทลายขีดจำกัดมุ่งหน้าสู่เกาะพิทักษ์นะคะบนเส้นทางธรรมชาติสร้างสรรสร้างอย่างลงตัวปีนี้เนี่ยครบรอบปีที่20อย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะจะอีกไม่กี่วันแล้วนะ28มิถุนายนนี้เรามีงานวิ่งแหวกทะเลกันนะคะจุดปล่อยตัวอยู่ที่เรือจำลองจักรีนฤเบศรปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนนั่นเองค่ะมาวิ่งเพื่อสุขภาพรับลมทะเลแล้วก็มาท่องเที่ยวทะเลจังหวัดชุมพรกันนะคะ28นี้ค่ะไปวิ่งกันนะคะสำหรับวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์หลังสวนมินิมาราธอนค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งงานที่เรารอคอยกันมาเป็นประจำทุกปีเลยในช่วงเดือนมิถุนายนมาสักครู่นี้ขอบคุณสายจากพี่สาวแหลมทรายแล้วก็พี่สาวทุ่งตะโกนนะคะขอเป็นงานเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามายังขอเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่0775041101และ0775111453เอาเป็นว่าไปพักฟังเพลงอีกแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนกันค่ะ

ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณพี่เขียวในโสมด้วยนะคะขอบงานเพลงเพิ่มเติมกันมากันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาของานเพลงเพิ่มเติมแล้วก็การติดตามรับฟังรายการอบจพบประชาชนด้วยค่ะทิ้งท้ายด้วยลักษณะอากาศทั่วไปค่ะประจำวันที่24 มิถุนายน 2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและจังหวัดนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวั

สุราษฎร์จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ทิ้งท้ายด้วยสภาพอากาศกันนะคะให้ได้วางแผนในการเดินทางค่ะใครจะไปต่างจังหวัดหรือว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ดูเรื่องราวของสภาพกับอากาศกันให้ดีด้วยกันละกันนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันค่ะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเดี๋ยวนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะน่าจะมีการถ่ายทอดนะคะแล้วก็อาจจะวันที่26มั้งหรือ25ปุ้ยไม่มั่นใจเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับการออกอากาศของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะทั้งในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะว่าจะเป็นใครอะไรยังไงนะคะก็ติดตามกันกันแล้วกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายการเราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันจันทร์และวันอังคารพูดคุยกับปุ้ยค่ะวันพุธพูดคุยกับพี่แอนนะคะวันพฤหัสและวันศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เจอกับพี่แอนสักเท่าไหร่พี่แอนไปอยู่สนามนะสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับแต่ว่าการแข่งขันก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะเดี๋ยวในสักสัปดาห์หน้านะใครที่เป็นแฟนรายการพี่แอนเนาะก็จะได้พูดคุยกับพี่แอนทุกวันพุธเช่นเคยนะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนั่นเองนะคะเอาละวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะจะเจอกันได้ใหม่ในรายการอบจ.พบประชาชนนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24 ชั่วโมง
3: นี้เวลา12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

เสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวแต่ติดกำไร EM เปิดใจอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นฝากไปยังทุกคนอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายศาลพิพากษาติ๊กชิโร่จำคุก2 ปีไม่รอลงอาญา

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ
1: ขอเริ่มกันที่ความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทางเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งนี้ในส่วนของแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำนะคะแบ่งจัดขบวนเป็นเรือ5ริ้วแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วนะคะความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีครับสั่งยกเลิกผลสอบราชการท้องถิ่นรถที่มีปัญหาแม้บรรจุไปแล้วก็ตามครับบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องหากผลออกมาทุจริตในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษลั่นคนชั่วกว่าคือราชการชั้นผู้ใหญ่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธีรุตสุภวิบูลผลเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงแรกของการประชุมครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งใช้เวลากระทันหันมากเชื่อว่าทุกท่านทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่สนใจและกังวลของประชาชนวันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปท.และก็ฝ่ายปกครองปปช.เพื่อรับฟังที่มาที่ไปและก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องการสอบครั้งนี้ครับคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกไปใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องเพราะหากพวกเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะครับว่าเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งจะต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเป็นการกระทำที่ทุจริตแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ขอแสดงความชมเชยในการนำ

0: เนินงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดและไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ครับที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตในทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนายกยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายครับซึ่งได้ติดตามดูปฏิบัติการตามสื่อสารมวลชนและการรายงานในระบบราชการซึ่งก็เห็นว่าทุกคนเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลใดๆทางสิ้นครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ยืนยันเรื่องของการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบค่ะบอกว่าต้องมีเฉลยจากมหาวิทยาลัยนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์เฟซบุ๊กกรณีปปช.ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบหลักฐานมีการเรียกรับเงินเพื่อแก้ข้อสอบ350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูงราคาสูงถึง 7-8 แสนบาทค่ะกระทั่งมีการโยงไปถึงจ่าพอผ่านนะคะข้าราชการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยยืนยันว่าการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบได้ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัยคำเฉลยนี้เก็บไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัยสถ.ไม่อาจรับทราบได้ TOR กำหนดไว้แบบนั้นค่ะคำเฉลยจำนวน87 ชุดเอามาได้อย่างไรนะคะและมนัสยังยืนยันว่ากระดาษที่เห็นไม่ใช่กระดาษข้อสอบจริงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นมาจากไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ในขณะตรวจคำตอบเพราะว่าใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้นนะคะโดยระบุว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถสแกนภาพถ่ายไว้ได้เมื่อตรวจแล้วเสร็จก็ให้สำเนาข้อมูลลงในไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ส่งให้กรมส่งเสริมจำนวน1 ชุดสรุปข้อมูลนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับการปริ้นสำเนาภาพถ่ายมานั้นก็ด้วยเพราะต้องการตกแต่งคะแนนก่อนที่จะไปดำเนินการกับต้นฉบับจริงส่วนใครปริ้นใครทำตนไม่ได้พูดเป็นเรื่องของกระบวนการส่วนทางเพชรบูรณ์ค่ะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ประกาศชี้แจงด่วนนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงถึงขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสค่ะขณะที่นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งขีดเส้นตายให้รายงานผลกลับมายังจังหวัดภายใน7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะ
0: นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่ว่าการจับกุมขบวนการนี้ครับถือเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกแล้วก็ย้ำว่าในแง่ของตนมองว่าดีครับเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลเพื่อจะได้หาช่องทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดครับและเมื่อเราเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาจะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได้เมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดบรรจุสอบข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์ก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนตัวนะครับที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดครับเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปได้แล้วแต่ถ้าการออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้นะครับก็ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นครับได้รับรายงานว่าในส่วนของกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัย

0: ทุกโครงการผสานสุขผสานพระทัยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: เรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: มีเรื่องของการสกัดสวยทุจริตการดูดทรายนะคะวันนี้ปปช.จังหวัดนครพนมค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ภาค4พื้นที่ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนายนราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตบอกว่าการขออนุญาตดูดทรายมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับค่ะทำให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตหลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันทำให้ผู้ประกอบการอาจจะหลีกเลี่ยงในการขออนุญาตและเข้าไปดำเนินการดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาจมีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบกับค่าตอบแทนจากการดูดทรายที่รัฐควรจะได้รับพบว่าในพื้นที่ตำบลดงบังผู้ประกอบการท่าทรายยังไม่ได้ยื่นและชำระค่าตอบแทนตามปริมาณทรายที่ดูดกับพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มานานทำให้ภาครัฐเสียหายนะคะการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบในครั้งนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติและลดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตและส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตและผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลพิกัดพื้นที่และสถานะใบอนุญาตต่อสาธารณะค่ะพร้อมกับแนะนำให้ผู้ประกอบการท่าทรายนะคะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียินดีที่จะเข้าไปชำระภาษีตามกฎหมายต่อไปค่ะด้านนายกอบต.ดงบางนายชูศักดิ์วสันต์บอกว่าพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่าทราย7รายนะคะยังประกอบการอยู่5รายตลอด4ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้มีการชำระค่าภาษีซึ่งส่งผลทำให้รัฐเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาตำบลทางอบต.ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการทั้งหมดให้มาชำระภาษีการใช้ที่ดินของรัฐซึ่งคงค้างจ่ายมานานกว่า4ปีและในวันที่26มิถุนายนนี้ก็จะครบกำหนดการแจ้งเตือนครั้งที่3แล้วหลังจากนั้นก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการค่ะ
3: กรรมธิการการปกครองครับเชิญผู้ว่านิรัตลองซีฟู้ดแจงปมมาเซียแล้วก็สวยโยกย้ายในจังหวัดภูเก็ตครับการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองโดยมีนายธนยศลิ้มสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการครับได้เชิญนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับเนื่องจากติดภารกิจประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตพรรคกล้าธรรมและนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยครับ นอกจากนี้คณะกรรมการการปกครองยังได้เชิญนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพงศ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นตัวแทนของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายธนยศบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจทั้งเรื่องการมีมาเฟียในพื้นที่การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นที่ถูกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์ได้แถลงถึงเรื่องโนมินีที่ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทและถือครองเกินกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตกรรมาธิการการปกครองครับจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ทางกรมการปกครองได้เล่าถึงขั้นตอนต่างๆหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มีข้อสังเกตต่างๆจากการเก็บค่าคุ้มครองหรือว่ามีมาเฟียจนสุดท้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายขณะที่นางสาวพักขมลบอกว่าจริงๆแล้วตนเองเสนอตัวเข้ามาขอสังเกตการประชุมมากกว่าเพราะกรรมธิการพัฒนาการเมืองพยายามเชิญแล้วถึง2ครั้งแต่เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็คาดหวังว่าการสังเกตการของการประชุมคณะกรรมการการปกครองวันนี้ครับน่าจะได้มีข้อมูลที่พยายามตามหาเรื่องการย้ายผู้ว่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีความคืบหน้ามีข้อมูลอะไรและหากมีข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่าทำงานต่อไปอย่างไรในฐานะฝ่ายค้านในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ครับ
2: มาดูคดีของติ๊กชิโร่นะคะมีคำพิพากษาจำคุก2ปีค่ะที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อวันที่10ตุลาคมปี67นะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดนี้มีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีค่ะแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถจะตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะคะเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอลงโทษค่ะพร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามคดีนี้นะคะจำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ว่าทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมค่ะคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งนะคะภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีความคืบหน้าจากนายกรัฐมนตรีครับว่ามีการรับฟังคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยปริศนาเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นแล้วหรือไม่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนเจอกันบ่ายนี้ที่ทำเนียบนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงคลิปเสียงสนทนาการแฉสอบราชการท้องถิ่น แล้วก็อ้างว่าเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทส่งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งว่าขอกลับไปรับโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามช่วงบ่ายหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบครับเมื่อถามย้ำว่าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น

0: มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนก็ฟังอยู่ที่เขาพูดกันสองคนใช่หรือไม่ที่เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่มีการอ้างถึงเราก็ต้องไปตรวจสอบครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องดังกล่าวครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของเสกโลโซนะคะวันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะก็มีคนไปต้อนรับอบอุ่นเลยนะคะทั้งคุณการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิไสเกื้อแล้วก็แฟนคลับค่ะเสกให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนและก็รักตนเองและพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทำให้ตนได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้จะกลับไปร้องเพลงดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะการอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับคืนสู่วงการดนตรีแล้วก็เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไประหว่างอยู่ในเรือนจำแต่งเพลงสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังแล้วก็จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจค่ะทางนี้เสกโลโซได้อภัยโทษลดโทษ5เดือน20วันนะคะจากกำหนดโทษ2ปี12เดือน20วันคงเหลือกำหนดโทษ2ปี6เดือน30วันและจะพ้นโทษในวันที่13ธันวาคม2570และการพักการลงโทษครั้งนี้มีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมอาวุธครบมือเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบุกรวบ2พี่น้องผู้ร้ายข้ามชาติหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพุ่งคดียาเสพติดของตำรวจสากลครับโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุประมาณ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและก็มักขี่จักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนและกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันจมวกตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบครับว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อนายมุสตาฟาอายุ33ปีซึ่งทั้ง2คนครับเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงของตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรข้ามชาติหรือว่าซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปิดบังอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมาจนกระทั่ง23มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้ง2รายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีการลงนามการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามจากนั้นครับเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยชุดสืบสวนตรวจข้อมูลกับสายลับอีกครั้งปรากฏว่าทั้งสองรายพักอยู่คนละชั้นจึงจำเป็นต้องกระจายกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็สามารถควบคุมตัวทำการบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายได้ในที่สุดแล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบยติเรื่องอำนาจการทำสงครามที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1973นะคะที่ทั้ง2สภาผ่านยติร่วมกันเพื่อบังคับให้ผู้นำถอนทหารได้สำเร็จค่ะมตินี้สะท้อนถึงกระแสต่อต้านที่เพิ่มขึ้นต่อสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนนับตั้งแต่เปิดฉากเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโทษทางด้านทรัมป์นั้นได้โพสต์ข้อความโจมตีผลการลงมติผ่านแพลตฟอร์ม True Social ทันทีค่ะโดยระบุว่าการลงมติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเวลาและไร้ความหมายทั้งยังกล่าวหาว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบกำลังสร้างความอุ่นใจให้แก่อิหร่านและทำให้การทำหน้าที่ของเขายากลำบากยิ่งขึ้นในระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายค่ะ แม้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนอเมริกันจะมองว่าการลงมติครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งสำคัญของในทรัมป์นะคะซึ่งเคยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภามาตลอดค่ะการลงมติในวุฒิสภามีสมาชิกพรรครีพับลิกัน4รายที่ตัดสินใจส่วนมติพรรคข้ามฝั่งไปลงคะแนนร่วมกับพรรคเดโมแครตขณะที่มีสวพรรคเดโมแครตเพียงรายเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นยติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะมีรอยร้าวในพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเพิ่มอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในสมรภูมิอิหร่านท่ามกลางภาวะปริ่มน้ำที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในทั้งสองสภาค่ะและสมาชิกพรรคบางส่วนก็เริ่มแสดงท่าทีตีตัวออกห่างก่อนที่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ร่วมกับอิปซอสนะคะที่ว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4เท่านั้นที่เห็นว่าสงครามครั้งนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปและเสียงส่วนใหญ่กังวลว่าหากข้อตกลงหยุดยิงไม่ยั่งยืนโดยมีประชาชนร้อยละ35ที่มองว่าสถานะของสหรัฐอ่อนแอลงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์การเจรจาสันติภาพรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อยุติสงครามแม้ว่าในทรัมป์จะยืนยันระหว่างการปราศรัยในรัฐเพนซิลเวเนียว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองประเทศกลับให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในสาระสำคัญของร่างข้อตกลงโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านได้ยอมตกลงให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์อย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าอิหร่านออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้มีการยอมอ่อนข้อในประเด็นนี้ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงสถานการณ์สงครามคู่ขนานของอิสราเอลในเลบานอนด้วยค่ะ
0: มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย40รายในฝรั่งเศสท่ามกลางคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่แผ่ปกคลุมภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตอนกลางครับฝรั่งเศสเพิ่งเผชิญกับคืนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1947อุณหภูมิเฉลี่ยยามค่ำคืนสูงถึง 21.6 องศาเซลเซียสในขณะที่บางพื้นที่แถบตะวันตกคาดว่าอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงถึง 43-44 องศาเซลเซียสมีการประกาศเตือนภัยสีแดงครอบคลุมพื้นที่54จังหวัดจาก96จังหวัดเมื่อวานนี้ครับเมืองน้องเพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนมิถุนายนที่เกือบ45องศาเซลเซียสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอนูเปิดเผยว่ามีผู้จมน้ำเสียชีวิตแล้ว40รายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนระลอกแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อคลายความร้อนทางการต้องประกาศเตือนให้เลือกเล่นน้ำเฉพาะในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้นครับนอกจากนี้เหตุทางน้ำก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกโรคประจำตัวกำเริบจากความร้อนและยังมีแรงงานสลดพบเด็กเล็ก2รายเสียชีวิตเนื่องจากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดจัดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาม.ตอนต้น850แห่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและอีกกว่า 1,800 แห่งต้องสลับหรือว่าปรับตารางการเรียนครับเพื่อลดความเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในปารีสเช่นหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟจำเป็นต้องลดชั่วโมงการเปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของปากใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้ยังคงรับหน้าที่โดยสถานีวิทยุอสมทชุมพรในการเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงนะครับโดยมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินนะครับสวัสดีครับพี่โอครับ
1: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้เราก็เจอกันวันพุธแล้วค่ะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: กลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่24มิถุนายน2569ก็เป็นว่าเดี๋ยวในช่วงแรกนะคะพูดคุยข่าวในพื้นที่ของชุมพรกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยก็จะปล่อยให้น้องโออยู่คนเดียวนะคะ คุยข่าวจากดีเจสายใต้ที่ส่งกันเข้ามานะวันนี้ช่วงแรกข่าวชุมพรกันก่อนเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่ต้องนำเสนอเรื่องนี้นะน้องโอ
0: ๋
1: เพราะว่าอาจจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญว่าไอ้ผืนป่าที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเคยให้ภาคเอกชนสัมปทานใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยจะมีการเรียกร้องว่าเอาพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปทำเป็นที่ดินทำมาหากินให้กับประชาชนได้ไหมนะคะหรือเอาไปทำอ่างเก็บน้ำได้หรือเปล่านะคะซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมคะก็ได้ลงพื้นที่รวมไปถึงส.ส.ในจังหวัดชุมพรนะคะก็ลงพบปะพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ระดับอภิมหาอีกหนึ่งโครงการที่หลายๆคนจับตามองของชุมพรนะคะเมื่อส.ส.ก็คือนายกิติศักดิ์พรมรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต2นายวิชัยสุดสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1นะคะก็ร่วมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ชุมพ
0: ร
1: นะคะที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะตรวจสอบนะคะปาล์มน้ำมันขนาดมหึมาพื้นที่กว่า 23,000 ไร่ใช่ไหมคะ
0: เยอะมากครับ
1: ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลรับร่อแล้วก็ตำบลหงเจริญ
0: ครับ
1: ในอดีตเนี่ยบริษัทวิจิตรพันธ์ปาล์มออยใช่ไหมเขาเคยสัมปทาน
0: นะ
1: ในตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: หมดสัมปทาน
1: หมดสัมปทานไปตั้งนานแล้ว
0: ครับ
1: แล้วจะดำเนินการตรงนี้ได้อย่างไรกันได้บ้าง
0: ครับ
1: นะคะ
0: ก็ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นปัญหาอยู่นะครับว่าในเมื่อหมดสัมปทานไปแล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เข้าไปตัดผลประโยชน์นะครับตัด
1: ท
0: ลายปาล์มนี่แหละนะครับแล้วก็เอามาขายนะครับซึ่งก็ปาล์มเนี่ยยังออกลูกอยู่ครับพี่โอแต่ว่ามันเป็นปาล์มที่สูงแล้วนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยยังดกยังมีลูกอยู่แล้วก็ยังมีผลประโยชน์จากกลุ่มคนบางกลุ่มที่เข้าไปตัดหาผลประโยชน์ตรงนี
1: ้
0: ก็ปาล์มเป็นหมื่นไร่พี่โอคร
1: ับ
0: ก็ผลประโยชน์ก็น่าจะเยอะอยู่
1: ใช่ 23,000 น่ะใช่มั้ยคะไม่น้อยเลยทีเดียวนะก็เรื่องตรงนี้เนี่ยพี่โอก็เคยสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะจริงๆเขาก็มีการปิดกั้นแล้วเนาะแต่ในขณะที่พื้นที่มันกว้าง
0: มันเยอะนะคร
1: ับ มันดูแลไม่ทั่วถึง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็มีแผนยุทธศาสตร์ที่จะยึด 8,000 ไร่มาคืนให้กับชุมชนนะคะทวงคืนผืนป่าไม่ปล่อยให้รกร้างแต่จะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตนะคะก็ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะหมู่10ตำบลรับร่อก็ดึงเอาหน่วยงานป่าไม้ชลประทานเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันค่ะโดยกรมป่าไม้นะคะก็เห็นบอกว่าน่าจะต้องเสนอขออนุมัตินะคะขออนุมัติไฟเขียวส่งมอบพ
0: ื
1: ้นที่จำนวน 8,000 ไร่เนี่ยให้กับชุมพรเพื่อจัดสรรเป็นที่ดินทำกินของราษฎรที่ไร้ที่พึ่งแล้วก็พัฒนาเป็นสาธารณประโยชน์ส่วนรวมก่อนที่จะประสานส่งต่อให้กับสำนักงานชลประทานที่14สแกนพื้นที่นะคะว่าสามารถที่จะทำเป็นสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางได้ถึง3แห่งหรือไม่เพื่อที่จะดับปัญหาภัยแล้งที่เกิดซ้ำซากในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะใช
0: ่
1: ไหมคะประเด็นนี้นี่คงจะต้องเรียกว่ายังไงล่ะรอผลสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจค่ะว่าจะต้องใช้ระยะเวลากันมากน้อยขนาดไหนนะน้องโอ
0: ๋
1: เพราะว่าโครงการไม่ว่าจะทำเป็นคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนในการทำมาหากินกับการสร้างอ่างเก็บน้ำ3จุดเนี่ย นะคะโดยใช้พื้นที่เนี่ยประมาณ 1,000 ไร่ใช่ไหมคะซึ่งเขาก็บอกว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะกักเก็บน้ำนะคะเพื่อที่จะสู้กับภัยแล้งได้ถึง 5 ล้าน 6 แสนลูกบาศก์นะคะลูกบาศก์เมตรนะ
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยก็ต้องมีการกระจาย3จุดด้วยกันนะคะซึ่งประมาณเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยก็อาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแต่คิดว่าเขาคงต้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็สร้างความเข้าใจด้วย
0: ต้องศึกษาอีกเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นที่ลุ่มพอที่จะทําอ่างเก็บน้ําได้หรือเปล่าแล้วก็มีผลกระทบอะไรข้างเคียงบ้างหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องน่าจะต้องศึกษากันยาวๆเลยเรื่องนี้นะคร
1: ับ ใช่ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอสรุปผลรายละเอียดข้อมูลนะคะว่าโครงการนี้จะรอดหรือจะร่วง ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็มาดูอีกหนึ่งข่าวนะครับในพื้นที่ของชุมพรเหมือนกันนะครับไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะครับแลนบริดจ์นะครับยังมีกระแสอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดชุมพรลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นผลกระทบโครงการแลนบริดจ์นะครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนางสาวพรประภาเหม่งเวหาผู้อำนวยการสำนักสอบสวนที่1สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่าโครงการแลนบริดจ์นะครับโดยมีนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหลังสวนที่ระบุว่าได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการย่อยภายใต้โครงการแลนบริดจ์ตัดผ่านที่ดินทำกินนะครับก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกบริเวณแหลมริ้วนะครับโครงการระบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรระนองและโครงการพัฒนาก็ภายในครับโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมมอเตอร์เวย์ช่วงชุมพรระนองนะครับซึ่งก็กลุ่มผู้ร้องเรียนเนี่ยมีความประสงค์ให้พิจารณายกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางการก่อสร้างดังกล่าวนะครับทางด้านของจังหวัดชุมพรเองครับพี่โอ๋ครับก็ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่าที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขได้เคยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงรายละเอียดและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเสนอข้อห่วงกังวลซึ่งในครั้งนั้นนะครับมีกลุ่มชาวบ้านยื่นหนังสือร้องเรียนโดยทางสนขเนี่ยได้รับเรื่องไว้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาออกแบบและดำเนินการในโครงการต่อไปนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวางนะครับสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเห็นความสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านด้วยโดยผู้อำนวยการสำนักสอบสวนที่1และคณะเนี่ยนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อห่วงกังวลจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงนะครับทั้งในมิติของจำนวนผู้ได้รับผลกระทบขอบเขตความเสียหายและแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมแต่สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้จากการลงพื้นที่เนี่ยนะครับรวมถึงการประชุมด้วยเนี่ยนะครับก็สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้นำไปประมวลผลร่วมกับเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานราชการเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในการพิจารณาและประสานไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ต่อไปด้วยครับพี่โอ๋ครับ
1: ค่ะเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าโอ้โหมันต้องพิจารณาแบบรอบด้านมากๆเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนที่เราได้เคยนำเสนอกันไปแล้วว่าเขาก็ลงพื้นที่ใช่ไหมคะสำหรับการรถไฟ
0: ใช่
1: ไหมคะการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ลงทั้งหลังสวนนะคะหลังสวนไป2จุดแล้วก็ไประนองนะคะตอนนี้เขาก็ส่งเอกสารสรุปข้อมูลมาให้แล้วนะคะแต่ด้วยความที่เอกสารหนามากโอ้ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะคะก็เอาเป็นว่าคนในพื้นที่นะก็คือเหมือนรอบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ตรวจการใช่ไหมคะลงไปในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนก็คงจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็เอาไปคิดพิจารณากันต่อไปเพราะว่ายังเป็นกระแสที่เรียกได้ว่าหลายๆคนให้ความสนใจกันอยู
0: ่ครับบางคนบอกว่า เราจะตายไปก่อนหรือเปล่าที่โครงการนี้สำเร็จอะไรเงี้ยนะครับก็มีกระแสเข้ามานะฮะ
1: ค่ะก็รอติดตามกันไปนะคะวันนี้ก็นำเสนอข้อมูลรายละเอียดข่าวที่พอทางจังหวัดส่งมาเนี่ยเราก็รีบดำเนินการแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกัน
0: ใช่ครับก็ใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับก็มีสิทธิจะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีนะครับเพื่อประโยชน์สุขของตัวคุณเองและบุคคลรอบข้างนั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะพี่โอขออนุญาตนะที่จะต้องแบบว่าบอกลาคุณฟังกันไปก่อนเดี๋ยวให้น้องโอนะคะนำเสนอข่าวในพื้นที่ของภาคใต้
0: ภาคใต้
1: ยังมีอีกหลายข่าวใช่ไหมคะ
0: อีกหลายข่าวเลยนะครับที่พี่น้องดีเจสายใต้ส่งกันเข้ามานะครับแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: M-Cot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราก
0: ลับเข้ามาในช่วงที่2กับปักใต้บ้านเรานะครับยังมีข่าวที่พี่น้องดีเจสายใต้ส่งกันเข้ามานะครับเริ่มกันด้วยข่าวจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะครับผู้ช่วยผบ.ตร.รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะครับได้ลงเร่งเครื่องติดตามความคืบหน้ากวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมายเดินหน้าปราบนอมินีอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค8นั่นเองนะครับภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำถึงกรอบแนวคิดหลักในการดำเนินงานคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล นะครับเพื่อกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือว่าหรือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การนำของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับท่านผบ.ตร.และพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายได้กำหนดมาตรการปราบปรามกลุ่มคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรและกระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะการดำเนินการธุรกิจผิดกฎหมายนะครับการใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและการแย่งอาชีพคนไทยนะครับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีผลการดำเนินคดีกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายในห้วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น2เฟสนะครับประเดิการเฟสแรกนะฮะก็คือวันที่13 พฤษภาคม 2569เฟสที่2วันที่23 พฤษภาคม 2569นะครับได้มีการสำรวจบริษัทนิติบุคคลในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,754 บริษัทนะครับมีคนต่างด้าวถือหุ้นถึง 2,381 บริษัทมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงเป็นนอมินี243บริษัทนะครับดำเนินคดีกับบริษัทนอมินีในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันไปแล้วจำนวน105คดีสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว22คนอยู่ในชั้นสอบสวน88คดีนะครับชั้นอัยการ3คดีและศาลมีคำพิพากษาลงโทษแล้ว14คดีผู้ต้องหา14คนลงโทษจำคุกคนละ1ปี3เดือนปรับ 15,000 บาทนะครับและให้จัดจำหน่ายจัดการจำหน่ายที่ดินซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้มาโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดซึ่งไม่น้อยกว่า180วันแต่ไม่เกิน1ปีนะครับหากไม่จำหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กำหนดให้อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้นได้นะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเวลา 13:30 น.ตำรวจภูธรภาค8โดยพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผบ.ตร.รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ได้กำหนดประชุมหารือติดตามการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง9ประเด็นสำคัญและการกระทำความผิด ตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542นะครับและคนต่างด้าวครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาและสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันนะครับโดยให้ผู้บังคับ

0: ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่และพังงาเนี่ยกำหนดเป้าหมายสืบสวนสอบสวนโดยประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพตามกฎหมายได้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานแรงงานจังหวัดสำนักงานที่ดินสำนักงานป่าไม้จังหวัดกรมอุทยานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการต่อไปนะครับนี่คือความคืบหน้าในกรณีของชาวต่างชาติที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับต้องขอขอบคุณดีเจน้องกะเพราด้วยนะครับที่ส่งข่าวนี้กันเข้ามาให้เราได้รับรู้รับทราบนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับวันนี้เรื่องของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อขอรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำพร้อมเจรจามาเลเซียเปิดด่านนำเข้ากุ้งไทยนะครับรายงานมาจากดีเจแจ็คลักษณัยเจริญชีพครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำพร้อมเจรจามาเลเซียเปิดด่านนำเข้ากุ้งไทยเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลานำโดยนายปรีชาสุขเกษมรองนายกสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อขอความช่วยเหลือและมาตรการเยียวยาผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาและการตลาดกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างรุนแรงโอกาสนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนรับหนังสือโดยมีนายเจริญโอมณีประมงจังหวัดสงขลานางสาวชาสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลานายวิโรจน์เอี่ยมสุวรรณประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลานางสาวนพพรเกษรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลานายอภิรักษ์ทิมมณีป้องกันจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังปัญหาและหารือแนวทางการช่วยเหลือณห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาชั้น2สารกลางจังหวัดสงขลาตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาที่เปิดเผยว่ามาตรการปิดด่านและระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยจำนวน5ชนิดของประเทศมาเลเซียส่งผลให้ปริมาณกุ้งภายในประเทศมีมากเกินความต้องการของตลาดเกิดภาวะกุ้งล้นตลาดทำให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกุ้งขนาด30ตัวต่อกิโลกรัมจากเดิมราคาประมาณกิโลกรัมละ200บาทลดลงมาเหลือเพียงกิโลกรัมละ150บาทส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงอย่างมากและหลายรายประสบปัญหาราคาผลผลิตต่ำกว่าต้นทุนการผลิตก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่ออาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในวงกว้างทั้งนี้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาได้เสนอข้อร้องเรียนต่อรัฐบาลประกอบด้วย 1. เร่งเจรจากับรัฐบาลประเทศมาเลเซียเพื่อให้เปิดด่านนำเข้ากุ้งขาวแวนามัยและกุ้งกุลาดำจากประเทศไทยภายในระยะเวลา7วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ 2. มอบหมายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมการนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียในทุกช่องทางเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าและสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรไทย 3. พิจารณามาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านของประเทศมาเลเซียโดยชดเชยส่วนต่างราคากุ้งในอัตรากิโลกรัมละ40บาทให้แก่เกษตรกรที่จับกุ้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569จนถึงวันที่มีการเปิดด่านนำเข้าทั้งนี้ไม่เกินรายละ20ตัน 4. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วน 5. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าปลากระพงผิดกฎหมายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมโดยเร็วนอกจากนี้ยังขอให้ภาครัฐส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งในช่วงวิกฤตทางด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าในระยะสั้นจังหวัดจะเร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าป ประมงที่ผิดกฎหมายพร้อมกับการประสานภาคส่วนต่างๆทั้งหน่วยงานด้านการเกษตรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูการผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากส่วนแนวทางในการแก้ไขในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการในระดับนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้ามาดูแลเรื่องดังกล่าวขณะนี้พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งจำนวน13มาตรการโดยมีเป้าหมายดูดซับผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนผ่านการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียนตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการจับคู่ธุรกิจและการรณรงค์บริโภคกุ้งภายในประเทศแล้วโดยจังหวัดสงขลาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการค้าภายในเพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งและเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภครวมถึงการกระจายผลผลิตกุ้งจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยคาดว่าจะสามารถช่วยระบายผลผลิตได้ประมาณ18ตันและจะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลายังได้ประสานเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงห้างค้าส่งและห้างค้าปลีกเพื่อเปิดช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรโดยพร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและอำนวยความสะดวกในด้านของการตลาดอย่างต่อเนื่องทางด้านของประมงจังหวัดสงขลาได้ชี้แจงว่าสาเหตุการระงับนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยของประเทศมาเลเซียยังไม่มีการแจ้งเหตุผลอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับมาตรการตรวจสอบการนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียของประเทศไทยซึ่งได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจหาสารตกค้างเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคส่งผลให้กระบวนการนำเข้าสินค้าต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นอย่างไรก็ตามยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้มีเจตนากีดกันทางการค้าและดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมกันนี้กรมประมงได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผ่านช่องทางธรรมชาติโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันกับศุลกากรและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยและความปลอดภัยของผู้บริโภครองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันว่าจังหวัดไม่นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรและจะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและหนังสือร้องเรียนจากทุกภาคส่วนเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ครับกับคุณดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพจากอสมทสงขลาด้วยนะครับจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของกุ้งเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลานะครับหลายจังหวัดที่มีการเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ขายไม่ได้นะครับก็มีปัญหาที่ในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องหาทางแก้ไขกันอยู่หลายๆจังหวัดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่ติดทะเลพื้นที่เลี้ยงกุ้งอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยดีเจดิวนะครับบอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดบ้านต้อนรับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์14จังหวัดภาคใต้ในโครงการ Open House เปิดบ้านสพอภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569นะครับ23มิถุนายน2569เวลา 9:30 นณอาคารปฏิบัติธรรมกตัญญูกตเวทิตานุสรวัดบุญนารอบอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Open House เปิดบ้านสพอภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีพระมหาบวรปวรธรรมโมดร.ปท.7นะครับเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพร้อมด้วยคณะสงฆ์และมีนายธนพลพรหมสุวงศ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนาวัฒนธรรม14จังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนสังกัดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์14จังหวัดภาคใต้ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งนะครับด้วยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอนะครับถือเป็นกลไกสำคัญของคณะสงฆ์ในการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแก่เด็กเยาวชนและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า40ปีนะครับโดยในปีงบประมาณ2569กรมการศาสนาเนี่ยนะครับร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดโครงการ Open House เปิดบ้านสพอภาคใต้โดยมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จากภาคใต้ทั้ง14จังหวัดจำนวน122แห่งเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่22ถึง24มิถุนายน2569สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใน14จังหวัดภาคใต้ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและถ่ายทอดกิจกรรมต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จตลอดจนส่งเสริมบทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในการพัฒนาชุมชนสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมภายในงานเนี่ยนะครับประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดดเด่นภาคใต้การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์การแสดงผลงานและศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนสพอการเสวนาวิชาการในหัวข้อธรรมะ Next Gen ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในโลกดิจิตอลนะครับกิจกรรมทอล์กธรรมะชีวิตติดจอใจติดธรรมและกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันนะครับนี่คืออีกหนึ่งข่าวที่รายงานกันเข้ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาอีกหนึ่งข่าวที่นำมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะครับเป็นข่าวมาจากทางจังหวัดตรังนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเข้าร่วมพิธีเปิดและรับมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วยการรับชมวีดิทัศน์ความสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อมุ่งเน้นการยกระดับบทบาทสตรีให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับนายอภิชาติสารบัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้ร่วมในพิธีดังกล่าวเพื่อรับฟังแนวทางและนโยบายระดับชาติเพื่อนำมาปรับปรุงใช้และบูรณาการดำเนินงานในระดับพื้นที่จังหวัดตรังต่อไปนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราในวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับติดตามรายการปักใต้บ้านเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณนะครับผมนันทวัฒน์กำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไ อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันกรมการศาสนานำคณะผู้นำศาสนา5ศาสนาร่วมถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำองค์กรทางศาสนา5ศาสนาประกอบไปด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกร่วมถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้มีผู้แทนองค์การทางศาสนาทั้ง5ศาสนาผู้บริหารกรมการศาสนา

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงความเคารพความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงมุทิตาจิตถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธ

0: สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและทรงปฏิบัติพระศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อทำรงรักษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปปลัดมหาไทยเดินหน้าแจ้งความตั้งคณะกรรมการสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นหากพบใครผิดต้องยกเลิกผลสอบนายอาศิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นสืบเนื่องจากปปช.และตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการจัดกระบวนการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปปช.สอบสวนกลางปปท.กระทรวงมหาดไทยโดยสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งเมื่อวานนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมอบหมายอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันส่วนการได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลสอบใช่หรือไม่นายอาศิกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งหากเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนที่ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องดูเพราะมีผู้สอบกว่า 300,000 คนส่วนใช้คำว่าไม่ได้เหมาเข่งนายอาศิกล่าวว่าใช่แต่ตำรวจจะสอบถึงใครทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีศาลให้ประกันตัวติ๊กชิโร่ 200,000 ห้ามออกนอกประเทศความคืบหน้ากรณีศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2 ปีนายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้เสียชีวิต2 คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10 ตุลาคม 2567ล่าสุดภายหลังการอ่านคำพิพากษาทนายความของติ๊กชิโร่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวติ๊กชิโร่ในชั้นอุทธรณ์โดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

0: ปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะก็อยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะเดโอณรมนนะคะพร้อมด้วยน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่โอครับก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆในจังหวัดชุมพรมากมายมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในทุกๆวันพุธอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ติดตามรับฟังกันได้2คลื่นความถี่นะคะทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 ค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของประจวบคีรีขันธ์ระนองสุราษฎร์ธานีบางส่วนก็สามารถรับฟังได้นะคะกับอสมทชุมพรของเรา2คลื่นความถี่นะคะที่แจ้งกันไปวันนี้เนี่ยในช่วงแรกนะคะเรื่องราวของข่าวสารในพื้นที่ชุมพรเนี่ยอยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็คุยกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะโอเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เตรียมพร้อมมาดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของงานวิ่งแหวกทะเลนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่เฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะ
2: ก็เป็นงานที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ของทางจังหวัดชุมพรเรานั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะนี่เพิ่งเดือนมิถุนายนเองยังไม่ต้องรี
2: บ
1: จริงๆแล้วนะคะรีบสมัครตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่า
2: เต็มเร็วมากครับพี่โอครับบอกเลยว่าเต็มเร็วมากนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ค่าสมัครก็ไม่ได้แพงนะโอ้อย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยก็360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีนะคะ240บาทนะคะแล้วก็อายุต่ำกว่า7ปีนี่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็เขาจะไปวิ่งกันวันที่1พฤศจิกายนค่ะณลานอเนกประสงค์นะคะโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาก็เริ่มตั้งแต่ตี5เลยนะมีระยะทางเดิน5กิโลวิ่ง5กิโลค่ะ
2: ก็ใครที่สนใจนะครับก็สมัครได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนะครับ

0: หมายเลขโทรศัพท์0775110040ต่อ201นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง0775110040ต่อ201ในเวลาราชการนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำไมเขาถึงต้องจัดกิจกรรมงานวิ่งอันนี้ขึ้นมานะน้องโอ
0: ๋
1: เพราะว่าเนื่องจากว่าโรคหลอดเลือดสมองนะคะมันเป็นโรคที่อันตรายแล้วมันบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณเตือนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งนึงที่จะทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะซึ่งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ร่วมกับศิริราชมูลนิธินะคะก็ได้ดำเนินการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งเขาจัดเป็นประจำแบบต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้นะคะกับโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็เน้นย้ำค่ะว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมีความสำคัญต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยปีพุทธศักราช2569ก็จัดต่อเนื่องนะคะเป็นครั้งที่12ค่ะโดยใช้ชื่อว่าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะในหัวข้อสโตรก4โรคสโตรก4 6โรคพฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะคะชุมพรเราจะจัดในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้ววิ่งพร้อมกันทั่วทั้งประเทศเลย
0: ครับ
1: ไม่เฉพาะแต่ชุมพรนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะเราประชาสัมพันธ์กันไปแล้วว่าคุณสามารถไปสมัครได้ช่องทางไหนร่วมกิจกรรมกันได้นะคะอ
0: ัน
1: นี้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณนั่นเองค่ะ
0: ใช่นะครับก็บางคนเนี่ยนะครับก็หันไปใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะยุคปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างสังเกตนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรเนี่ยช่วงเช้าๆรู้ว่าเย็นๆเนี่ยพี่โอครับ
1: ค
0: นแน่นมากนะครับไปออกกำลังกายกันนะครับจนทำให้บางทีรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เหมือนเราไปชิงกันออกกำลังกายหรือเปล่านะเพราะว่าการที่จะไปวิ่งการที่จะไปเดินเนี่ยบางทีต้องคอยหลบคนจำนวนมากนะครับฉะนั้นก็แนะนำอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้เมืองชุมพรก็คือที่หนองใหญ่นะครับอากาศดีแล้วก็พื้นที่กว้างขวางนะครับก็ใครที่บอกว่าไม่ชอบความแออัดที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรก็ไปที่หนองใหญ่ก็ได้ไม่ไกลมากนัก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: นะคะพอพูดถึงเรื่องของสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรเนี่ยเคยมีประเด็นข่าวเราก็เคยนำเสนอไปแล้วใช่ไหมคะว่าเขาจะย้ายสนามกีฬาออกกำลังกายเนี่ยจากที่เดิมนะคะที่สวนที่สนามกีฬากลางปัจจุบันเนี่ยนะคะจะให้มาเป็นโรงพยาบาลชุมพรแต่ว่าทางพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วย
0: ไม่เห็นด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับก็บางคนก็ถามว่าอ้าวแล้วจะไปออกกำลังกายกันที่ไหนนะครับเขาก็บอกว่าจะเปลี่ยนจากจะย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่เรือนจำแล้วก็ย้ายเรือนจำไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ยังเป็นแค่แนวความคิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับยังไม่มีการเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะคือถ้ามีโอกาสเนี่ยนะพี่โอ๋ก็คงจะได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะจะได้พูดคุยกันว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแบบไหนอย่างไรแล้วนะคะก็รอติดตามกันซึ่งเรื่องของสถานที่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรที่มันเป็นพื้นที่ทิ้งร้างอะน้องโอ
0: ๋
1: มันก็มีเยอะมากใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเอามาก่อให้เกิดประโยชน์แบบสูงสุดมีการบริหารจัดการดูแลแบบอย่างดีนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกันตรวจสอบหรือว่าแสดงความคิดเห็นไปได้ว่าอ้าวตรงนี้ทำไมถึงไม่มีการเอาไปใช้งานเลยเป
0: ็
1: นบางสถานที่เหมือนที่มีประเด็นข่าวล่าสุดก็คือที่บ่อน้ำร้อนสวนแตงอำเภอละแมที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะก็มีคนเอาภาพไปโพสต์ซึ่งภาพนั้นมันเป็นภาพเก่าแล้วนะมันสร้างความ
0: ที่มีม้วยรกรึงรัง
1: ที่มันสร้างความเข้าอกเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนคือจริงๆเนี่ยเขาก็เปิดบ่อรวมเนี่ยคือสามารถแช่ได้ตามปกตินะคะแต่ที่มันซุดโซมไปอะตรงนั้นเนี่ยก็คือก็เดี๋ยวรอนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้งบประมาณมาจะเอาไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขแบบไหนอย่างไ
0: ร
1: รอกันสักครู่หนึ่งนะคะ บางทีเขาชอบเอาภาพเก่า มาเล่าใหม่ อะไรอย่างเงี้ย
0: ชอบขุดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับก็มีอีกเรื่องนึงนะโอที่เขาเล่าว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในหลังสวน เป็นหมู่บ้านชาวจีนซึ่งจริงแล้วภาพเนี้ยเอามาจากที่ไหนก็ไม่รู
0: ้
1: แล้วคนในหลังสวนเขาก็มาโพสต์ถามว่าภาพเนี้ยมันอยู่ตรงไหนคนหลังสวนเองยังไม่รู้เลย
0: ที่บอกว่ามีห้างของคนจีนอะไรต่างๆเป็นคนจีนหมดเลย
1: มินิมาร์ทคนจีนร้านอาหารคนจีนซึ่งภาพนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมพรนะคะ
0: ครับแต่ว่าแค่มีหมู่บ้านที่ชื่อเป็นจีนๆอยู่นิดนึงแค่นั้นเอง

0: อยู่ในหลังสวน
1: ใช่ค่ะนะแต่คือเมื่อก่อนนะอดีตมันเคยมีร้านอาหารจีนนี่แหละนะคะแต่ก็เขาก็ปิดตัวไปนะก็คือมันไม่ได้ทำเหมือนเป็นหมู่บ้านอ่ะเหมือนเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาบอกว่ามีไชน่าทาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่นะอันนี้ก็เอาเป็นว่าอาจจะแบบคุยกันในโลกสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งขาดข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ใช่ไหมคะ
0: ครับแต่เนื่องด้วยว่าทางพื้นที่หลังสวนเองเนี่ยนะครับก็มีล้งทุเรียนที่มีนายทุนเป็นคนจีนอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยมีการเข้าใจไปว่ามีเฮ้ยมันมีกิจการอย่างนี้ขึ้นมาด้วยเหรออะไรเงี้ยนะครับอย่างที่บอกว่าคือห้างสรรพสินค้าอะไรที่เป็นของคนจีนอ่ะจริงๆแล้วมันไม่เป็นภาพจากที่อื่นนะครับ
1: นะก็มาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงแรกนะคะของอสมทเพื่อชุมชนเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของ MCOT Radio Go Green นะคะน้องโอมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันเดี๋ยวต้องไปติดตามกันค่ะ
0: ครับ
2: MCOT Radio Go Green
0: กลับเข้าสู่ช่วงของ MCOT Radio Go Green นะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายระดับโลกและระดับท้องถิ่นที่สำคัญนะครับโดยเน้นไปที่การรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศนะครับเรื่องของการลดมลพิษจากขยะพลาสติกการจัดการขยะอาหารและการลดผลกระทบจากภัยแล้งอุทกภัยที่รุนแรงขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตินะครับก็คือซูเปอร์เอลนิโญและภาวะโลกร้อนนะครับประเทศไทยและทั่วโลกยังคงเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดภัยแล้งและปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งยิ่งใหญ่นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะครับในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ภาคเหนือของไทยยังคงมีวิกฤตจากปัญหาฝุ่นละอองและไฟป่านะครับซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เร่งจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหารือแนวทางลดมลพิษอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการขยะและพลาสติกนะครับลดขยะพลาสติกรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและส่งเสริมการใช้ซ้ำนะครับรวมไปถึงเพื่อลดปริมาณขยะในหลุมฝังกลบตามเป้าหมายระดับประเทศอีกด้วยนะครับแล้วก็มีวิกฤตขยะอาหารภาคส่วนต่างๆทั้งองค์กรและภาคเอกชนได้หันมาตื่นตัวในการจัดระบบกำจัดและลดขยะอาหารนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวการสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับมีความเคลื่อนไหวด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้านะครับภาครัฐและภาคเอกชนได้ผลักดันเมืองท่องเที่ยวต้นแบบคาร์บอนต่ำนะครับด้วยการนำรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงเป้าหมายสู่ความยั่งยืนนะครับประเทศไทยยังคงเร่งขับเคลื่อนเป้าหมายอย่างเป็นทางการทางคาร์บอนในปี2550นี้ภายในปีคศ2050นี้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของ MCOT Radio Go Green ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ
2: MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
5: ์นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบ

0: 2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมน
3: สองโอสองมุมข่าวโดยโอณรมนและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าว

0: ครับกลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารมากมายให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันโดยเฉพาะข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับพี่โอครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็ผมก็มีข่าวแรกเลยในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับเป็นเรื่องของจังหวัดชุมพรเราเนี่ยนะครับมีการร่วมไปเปิดงาน OTOP Mid Year 2026หนุนเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสินค้าไทยสู่สากล นั่นเองนะครับซึ่งก็เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพนกรชูกิติวิบูลย์แม่บ้านมหาไทยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดชุมพรนะครับรวมไปถึงนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP Mid Year 2026โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีณเวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมImpact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้จัดงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่า OTOP เนี่ยนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมกับประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการ OTOP และพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นะครับภายใต้บริบทของโลกยุคดิจิตอลที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภคนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้พี่โอมีข่าวนี้ค่ะก็มีหน่วยงานความมั่นคงนะคะเดินหน้าที่จะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้นนะคะหลังจากที่มีข้อมูลค่ะว่ามีการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะโดยประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นการบูรณาการค่ะกำลังของกอรมนจังหวัดชุมพรสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรตำรวจฝ่ายปกครองนะคะเปิดปฏิบัติการตรวจค้น3จุดสำคัญในพื้นที่ของอำเภอเมืองชุมพรนะคะก็พบแรงงานต่างด้าวเนี่ยทำผิดหลายกรณีค่ะทั้งลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนอกเหนือจากได้รับอนุญาตแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะพร้อมเอาผิดนายจ้างที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพันเอกนิพนธ์อินใหม่รองผอ.กอรมน.จังหวัดชุมพรค่ะก็มอบหมายให้พันตำรวจกอบศักดิ์พันตรีขออภัยค่ะพันตรีกอบศักดิ์นาคหารนะคะหัวหน้าชุดชรต403ชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการข่าวบูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรตำรวจฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบไซต์ก่อสร้างที่พักอาศัยซึ่งอยู่หมู่ที่8ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรนะคะก็มีการตรวจพบแรงงานชาวเมียนมา1รายค่ะชื่อนายจอมินอายุ32ปีนะคะทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วก็ยังเป็นบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีพร้อมแจ้งข้อกล่าวหานายจ้างฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรนะคะ

0: พบหญิงชาวเมียนมารายหนึ่งเนี่ยได้รับอนุญาตทำงานในกิจการก่อสร้างแต่กลับมาทำหน้าที่ขายสินค้าอยู่หน้าร้านซึ่งเป็นงานต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวตามประกาศของกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะนอกจากนี้นะคะหญิงชาวเมียนมาอีกรายนึงอายุ23ปีก็ทำหน้าที่เก็บเงินค่าบริการห้องน้ำและจำหน่ายกระดาษชำระภายในตลาดนัดทั้งที่ใบอนุญาตทำงานระบุให้ทำงานในตำแหน่งกรรมกรในกิจการก่อสร้างเท่านั้นพฤติการดังกล่าวเนี่ยก็เข้าข่ายทำงานต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะต่อมาเนี่ยเข้าไปตรวจสอบร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลปากน้ำก็พบแรงงานต่างด้าวเนี่ยกำลังปฏิบัติงานภายในร้านตรวจสอบแล้วก็พบนะคะว่าผู้พบเอกสารก็คือมีใบอนุญาตถูกต้องเพียงบางส่วนขณะที่ชาวเมียนมาอีกรายหนึ่งนะคะได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งกรรมกรในกิจการก่อสร้างแต่กลับมาขายสินค้าหน้าร้านซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงแรงงานนะคะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปีพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมก่อนควบคุมส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปากน้ำชุมพรดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ระบุค่ะว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายการแย่งอาชีพคนไทยและปัญหาการค้ามนุษย์โดยจะเดินหน้าตรวจสอบเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของจังหวัดชุมพรพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนนะคะไปถึงนายจ้างผู้ประกอบการทุกประเภทค่ะก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบเอกสารแล้วก็สถานะการทำงานของแรงงานต่างด้าวอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะหากว่ารับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือปล่อยให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความผิดตามกฎหมายและต้องรับโทษปรับในอัตราสูงนะคะอันนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่ทั่วไปเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ในเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงาน
1: จริงๆแล้วมันมีอาชีพต้องห้ามนะครับที่ห้ามไม่ให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยทำนะครับก็มีอยู่หลายอาชีพเหมือนกันนะครับซึ่งก็เขาบอกว่าอาชีพประเทศไทยเนี่ยนะครับมีกฎหมายมีกำหนดอาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทยนะครับห้ามต่างด้าวทำเด็ดขาดก็คืออะไรนะเขาบอกว่าซึ่งอาชีพแรงงานต่างด้าวห้ามทำเด็ดขาดนะครับจำนวน27อาชีพเนี่ยนะครับบางคนก็ต้องดูด้วยนะครับอย่างเช่นงานพาณิชย์นะครับงานขับขี่งานฝีมือและการบริการงานเฉพาะทางงานเกษตรและวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็ห้ามแรงงานต่างด้าวทำนะครับส่วนอาชีพอะไรที่แจกแจงออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าช่างตัดผมเนี่ยก็ห้ามนะครับ
0: คือช่างเสริมสวยคือห้ามเลย
1: ห้ามใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะงานแกะสลักงานไม้นะคะงานตัดผมเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมืองานนวดไทยนะคะแล้วก็งานขับขี่เนี่ยงานขับขี่ยานยนต์ยกเว้นแต่ว่าขับรถยกโฟล์คลิฟต์แต่จริงๆแรงงานต่างด้าวบางคนเขามีใบอนุญาต
1: อนุญาตขับขี่มีครับแต่ว่าอาจจะเป็นใบขับขี่ส่วนบุคคลนะครับไม่สามารถที่จะไปขับขี่เป็นลักษณะของการจ้างได
0: ้ค่ะแล้วก็ยังมีงานจีรนัยเพชรพลอยงานทำเครื่องดนตรีไทยงานทำกระดาษสาเครื่องทอเสือเครื่องจักสารนะคะแล้วก็งานขายทอดตลาดงานมะคุเทศคือไกด์นำเที่ยวอ่ะแล้วก็งานนายหน้าตัวแทนงานเร่ขายสินค้านะคะอันนี้คืออาชีพต้องห้ามนะคะถ้าเป็นคนต่างชาติแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทยคุณห้ามทำงานนี้นะคะแต่เขาก็งานค้าขายมีหรือเปล่าคือจริงๆแล้วนายจ้างเนี่ยอาจจะให้ขายของหน้าร้าน
1: ไม่ได้นะครับรับเงินไม่ได้นะครับก็เคยมีประเด็นที่มีชาวเมียนมาเนี่ยนะครับขายเครื่องดื่มอยู่หน้าร้านนะครับเป็นขายชากาแฟนี่แหละนะครับแต่ก็มีการโพสต์ลงในสื่อโซเชียลของชาวชุมพรเรานี่แหละนะครับแล้วก็มีการนายจ้างเนี่ยก็เลยเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวคนนี้ไปแต่ว่าแรงงานต่างด้าวคนนี้ไปรับจ้างอีกร้านนึงนะครับสุดท้ายก็โดนเจ้าหน้าที่ของชาวชุมพรจับตัวไปนะครับด้วยความที่จะไปดำเนินคดีนะครับเนื่องจากไปค้าขายไปรับเงินอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ห้ามเหมือนกัน
0: ค่ะดังนั้นต้องศึกษารายละเอียดให้ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยเวลาไปยื่นคำขอ

0: เนี่ยพี่โอ๋เชื่อว่าเขาก็จะมีว่าจ้างงานอะไรประเภทไหนใช่ไหมคะงานประมงงานเกษตรนะคะงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จ้างให้ถูกประเภทนะให้ถูกต้องดีกว่าเพ
1: ื่
0: อความสบายใจของนายจ้างแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับนายจ้างทั้งหลายเลย
1: เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยก็อยู่ติดชายแดนด้วยนะครับก็มีแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนะครับ
0: นะอ่ะก็เป็นประเด็นข่าวในช่วงนี้ที่ฝากกันเดี๋ยวพักฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยข่าวกันต่อค่ะสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
2: หอม
3: เข้มถึงใจ
4: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
3: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
4: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
0: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสูตร1ซองสีดำสูตร2ซองสีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะมีปัญหานะคะเรื่องของผลผลิตไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมคะมีปัญหาใบเหลืองยอดไม่เดินต้นโตช้าวันนี้ใช้ Black Cat นะคะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยให้ทางใบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนค่ะที่เอาไปใช้กับทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันยางพาราจริงก็ใช้ได้กาแฟนี่ก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลยซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามที่อสมทชุมพรนะคะหรือติดต่อบริษัทเกียรติประธานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเรานะคะ
6: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
4: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกียรติประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
7: 2โอ2มุมข่าวโดยโอ๋ณรมลและโอ๋นันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ๒มุมข่าว

จับกลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวในช่วงท้ายนะครับยังมีข่าวในจังหวัดชุมพรที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยมีการจัดกิจกรรมอบจครับนะครับจัดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วนะครับก็มีทีมที่ร่วมการแข่งขันในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีการปิดฉากสำหรับการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอบจครับโดยเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอบจครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569พร้อมมอบเหรียญรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

0: ให้แก่นักกีฬาในแต่ละประเภทโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ให้การต้อนรับณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจคัพเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569เนี่ยนะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึงวันที่22มิถุนายน2569มีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด4ประเภทกีฬาได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อนะครับโดยมีผลการแข่งขันดังนี้นะครับกีฬาฟุตบอลประเภทประชาชนและอาวุโสทีมชนะเลิศได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทรายประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไปทีมชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร่กีฬาวอลเลย์บอลประเภทประชาชนทั่วไปหญิงชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลเขาทะลุประเภทประชาชนทั่วไปชายได้แก่เทศบาลตำบลบางลึกนะครับกีฬาเปตองประเภทประชาชนทั่วไปคู่หญิงชนะเลิศได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาศักดิ์ประเภทประชาชนทั่วไปคู่ชายชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลท่ามะพร้าเอนะครับส่วนกีฬาเซปักตะกร้อประเภทประชาชนชายทั่วไปชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลนาโพนั่นเองนะครับก็มีการรับรางวัลรับเหรียญรางวัลรับเงินรางวัลกันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็ยินดีนะคะกับทุกเทศบาลทุกอบต.ด้วยนะคะสร้างผลงานกันได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล
0: ้
1: วก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดกันไปว่าเอ๊ะเดี๋ยวปีหน้าจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่า
0: ใช่ครับต้องมีการฝึกซ้อมกันมากขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะแต่ว่าช่วงนี้กีฬาฟุตบอลโลกนะก็ยังคงเป็นหนึ่งชนิดกีฬาค่ะที่คอบอลคนที่ชื่นชอบการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยอาจจะดูกันรอบดึกบ้างเช้ามืดบ้างใช่ไหมคะหรือตอนเช้าบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แตกต่างกันไปแต่ก็มีการออกเสนอข่าวประเด็นข่าวว่าอย่าไปมั่วกับการพนัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะเป็นทุกรอบเนาะ แต่ว่าเอาจริงๆคุณผู้ฟังมันก็อาจจะมีบ้างแหละ แต่ว่าทางที่ดีถ้าเป็นตัวเราอะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะเราก็เตือนตัวเราเองนะดูการแข่งขันจากยังไงล่ะก็คือดูด้วยความสนุกใช่ไหมคะแล้วก็ห่างไกลจากการพนันนะคือถ้าเกิดใครชื่นชอบเรื่องการโหวตเนี่ย อสมทเองเราก็มีกิจกรรมการโหวตด้วยน้องโอ
0: ๋
1: ใช่ไหมคะการโหวตของเราเนี่ยก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของอสมทนะคะแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากนะ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีการลุ้นรางวัลด้วย ใช่ไหมคะนะ
0: กำลังหาข้อมูลอยู่หาไม่เจอนะ
1: อยู่ในแฟ้มนะคะน้องโอ
0: ครับ
1: อยู่หน้าด้านหน้าสุดเลยนะเจอไหมคะเดี๋ยวพี่โอ เดินไปดูก็ได้นะแต่เนี่ยอยู่ด้านหน้าเลยอ่ะน้องโอ๋อ่านรายละเอียดให้ฟังเลย
0: ก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจะร่วมกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเนี่ยนะครับก็ติดกับกระแสลูกหนังโลก2026นะครับลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจแล้วก็ซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนั่นเองนะครับรางวัลเนี่ยนะครับมีตั้งแต่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC35 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลและมีโกลด์กิฟต์วอเชอร์จาก Super Rightนะครับอีก5รางวัล นั่นเองนะครับนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่11มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่เราสามารถไปลุ้นกันได้ด้วยนะครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละชื่นชอบเรื่องของกีฬาก็ไปเชียร์ลักษณะแบบนี้กันได้นะคะไปรษณีย์ไทยเองเขาก็มีใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นกิจกรรมที่เขาทำเสริมเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังพอมีเวลาใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่โอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569นะคะโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรค่ะเขาก็จะกำหนดนะคะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญสืบสานกิจการลูกเสือไทยก้าวไปสู่ความยั่งยืนนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรัก

0: ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาตินะคะตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิจการลูกเสือไทยซึ่งกิจกรรมนี้เขาจะจัดในวันพุธที่1กรกฎาคม2569นะคะเวลา 9:00 นค่ะณค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพรก็คือที่โรงเรียนวัดน้อมถวายนะคะปีนี้ก็คิดว่าคงจะมีการเดินสวนสนามด้วยใช่ไหมคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยค่ะนะก็ถือว่าเป็นงานหลักประจำปี1งานนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะจัดแทบจะทุกอำเภอด้วยน้องหมู
1: ใช่ครับมีอีกหนึ่งข่าวนะครับจังหวัดชุมพรขอเชิญพระสักนิกรชาวจังหวัดชุมพรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีลินีสิริพัฒน์นะครับมหาวัชระราชธิดานะครับในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมบ้านท่าตะเภานะครับที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนทุกด้านซ้ายเหนือศอกนะครับประชาชนทั่วไปชุดสุภาพสีดําไว้ทุกนั่นเองนะครับนี่ก็คือข่าวที่แจ้งมาจากทางจังหวัดชุมพรครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะก็แล้วก็เดี๋ยวพอพูดเมื่อสักครู่น้องโอพูดถึงเรื่องของกำหนดการถ่ายทอดด้วยนะคะก
1: ็
0: จะมีวันที่25นะคะแล้วก็26นะคะที่จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุนะคะแล้วก็ทางโทรทัศน์ด้วยนะคะในวันที่25ใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งจะได้เห็นรายละเอียดข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันสระสะเมื่อวาน15วันนะคะโดยจะรับสัญญาณค่ะในวันที่25มิถุนายนนะคะเวลา 16:55 นจนเสร็จพิธีแล้วก็อีกวันนึงจะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนะระสะมวาน15วันนะคะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่26มิถุนายนช่วงเช้านะคะในเวลา 9:55 นจนเสร็จพิธีนะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้แล้วก็ชมภาพทางสถานีโทรทัศน์โดยเฉพาะช่อง9 Mcode HD หมายเลข30ด้วยนะคะ
1: ครับเอาละครับเวลาจะหมดแล้วครับพี่โอครับ
0: ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคงต้องบอกลากันไปเลยแล้วกันนะคะในช่วงนี้กับอสมทเพื่อชุมชน2โอ2มุมข่าวก็เจอกันได้ทุกวันพุธนะคะโดยโอนฤมลตันบินค่ะ
1: ครับโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดด้วยนะครับเจอกันใหม่พุธหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Networkอสมทชุมพร 2O 2มุมข่าว

สองโอสองมุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ M-COT Radio Network อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าว

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเข้มห้ามทุจริตสอบบรรจุครูเด็ดขาดย้ำจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5/2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมและยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนายตติยภัทรกล่าวว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนมศว.ตั้งกรรมการสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมศว.ออกแถลงการแถลงข่าวออกเอกสารแถลงข่าวระบุว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์อยู่ระหว่างพิจารณา

0: ั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปด้านนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารมสว.ว่าได้รับคำตอบจากอธิการบดีว่ากระดาษคำตอบเก็บไว้ที่ห้องความมั่นคงที่อยู่ที่โรงพิมพ์ที่สมุทรปราการเก็บไว้กว่า 800,000 แผ่นเป็นตัวเอกสารจริงกุญแจห้องนิรภัยมี2ดอกดอกแรกที่มสว.มีเจ้าหน้าที่เก็บไว้อีกดอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บไว้ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีการประสานไปแล้วจะต้องมาเปิดพร้อมกันหากได้คำตอบทุกอย่างจะกระจ่างขึ้นส่วนเรื่องโปรแกรมที่พบว่าสามารถแก้ไขคำตอบได้จะตรวจสอบอย่างไรนายเนติพลกล่าวว่ารอให้พนักงานสอบสวนไต่สวนว่าโปรแกรมที่มีการแก้ไขมีใครเกี่ยวข้องใครเป็นผู้สร้างโปรแกรมในการที่จะมาแก้ไขคะแนนขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.กล่าวว่าวันนี้มาเป็นเพื่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบและขั้นตอนการสอบต่างๆเพื่อตรวจข้อสอบว่ามีสิ่งใดที่จะให้ข้อมูลได้บ้างย้ำว่าขณะนี้เป็นการประสานงานยังไม่ได้มีหมายค้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าอาจมีพื้นที่ที่เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบโดยหลักการหากทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออาจไม่ต้องใช้หมายค้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
11: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
10: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
12: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลัง

0: กายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋นฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะอีกหนึ่งช่วงค่ะกับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังการเดโอนรมนตันบินที่นี่เช่นเดิมค่ะ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ที่คุณสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการแล้วก็เพลงเพราะๆนะคะข่าวสารสาระดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่สุขใจไปกับเพลงนะคะมีความสุขกับเสียงเพลงค่ะมีพลังกายพลังใจนะคะในการทำงานค่ะคุณผู้ฟังบ่ายๆแบบนี้ง่วงเหงาหาวนอนก็ลุกขึ้นเดินนะคะบิดเนื้อบิดตัวค่ะดื่มน้ำด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรเพลงอะไรเพราะๆก็สามารถทักทายแล้วก็แนะนำกันมาได้เหมือนเดิมค่ะผ่านทาง0776415567นะคะ0776415567วันนี้มีภารกิจค่ะเดินทางเข้าตัวหลังสวนเข้าตัวอำเภอหลังสวนนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมนัดสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมกับงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์หลังสวนมินิมาราธอนนะคะปีนี้เนี่ยเขาจัดเป็นครั้งที่20แล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยมาวิ่งเลยไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศเลยต้องลองมาค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ทักทายกันเพียงแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันค่ะว่าวันนี้สาระดีๆที่นำมาฝากมีอะไรกันบ้างนะคะข่าวสารต่างๆก็ติดตามกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็ขออนุญาตที่จะงดอีก1วันนะคะสำหรับการเปิดสายหน้าใหม่ในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะคะคุณขอมาเนี่ยเราจัดให้ฟังกันแบบด่วนๆแต่ว่าวันนี้ของด1วันนะคะเดี๋ยวแจ้งเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆค่ะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่จะเลือกซื้อนะคะจะบอกว่าเรื่องหมูอันนี้โอ้แนะนำเลยนะคะไปที่ร้านหมูทองหลังสวนได้เลยนะคะก็ฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ด้วยค่ะอยากได้หมูสดต้องไปที่ร้านหมูทองหลังสวนนะคะเราจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มค่ะบริการหัดสับบ่นหัดหั่นนะคะยิ่งพูดยิ่งเพี้ยนหรือเปล่าหั่นสับนะคะบดสไลด์ส่งฟรีถึงบ้านเลยนะสะดวกทันใจเลยค่ะได้ไงลองสอบถามกันไปได้ที่ร้านหมูทองหลังสวนนะคะเยื้องๆกับร้านพัดตลาดอวยชัย2ค่ะโทรสั่งเลยเนี่ยพูดคุยกันได้กับน้องบีผู้จัดการร้านนะคะ0618547822นะคะ0618547822ที่นี่เนี่ยเขาดูแลแบบสะอาดจริงๆเลยนะคะกับร้านหมูทองค่ะหมูสดทุกวันคัดสรรคุณภาพดีนะคะหมอสำหรับประกอบอาหารในครัวเรือนหรือจะเป็นร้านอาหารร้านหมูกระทะพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการลดต้นทุนคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะจะเป็นหมูชิ้นหมู3ชั้นหมูสับกระดูกซี่โครงส่วนต่างๆพร้อมบริการเลยนะคะเปิดตั้งแต่ 3:00 ถึง 3:00 นะคะก็อยากได้หมูในราคาประหยัดรวมไปถึงเครื่องปรุงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลากหลายเลยค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนนะคะหรืออำเภอใกล้เคียงค่ะติดต่อสอบถามกันไปได้เลยกับร้านหมูทองหลังสวนตลาดอวยชัย2นะคะหมูสดคุณภาพดีราคาถูกใจค่ะส่งไวถึงมือคุณอย่างแน่นอนนะคะรีบโทรปรึกษาพูดคุยกันกับน้องบีผู้จัดการร้านได้เลยนะคะฝากกันเรียบร้อยในช่วงนี้ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงในวันนี้รู้สึกเสียงจะ แห้งๆแหบๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะมีงานเพลงเพราะๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยข่าวสารสาระต่างๆนะคะก็คงจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีความสุขผ่อนคลายสบายใจกันในยามบ่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเน้นย้ำแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะคะสำหรับใครค่ะที่อาจจะเลือกใช้นะคะสินค้าทางการเกษตรนะก็เรียกได้ว่าใช้กันมาเยอะแล้วนะแล้วก็ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ํา 200-500 ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะคะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะเอาฝากกันเอาไว้ค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังอีกแล้วเรื่องราวอะไรติดตามกันในช่วงนี้กันเลยค่ะ
1: ไฮรักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: คุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้ Toyota ค่ะขอบคุณทุกความเชื่อมั่นนะคะที่ทำให้ Hilux ค่ะเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจค่ะด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota นะคะซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ค่ะหรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยค่ะแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง Air PM 2.5 ฟรีนะคะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการค่ะพร้อมรับของที่ระลึกนะคะไฮลักซ์ลีเจนด์และสิทธิพิเศษมากมายค่ะเพื่อให้คุณเนี่ยมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ค่ะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะฝากกันเอาไว้ช่วงนี้ค่ะ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

0: ก็มาในช่วงนี้ค่ะมีสาระดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังเคยโดนแมลงสัตว์กัดต่อยใช่ไหมคะก็มีสมุนไพรไทยเนี่ยที่สามารถแก้พิษแมลงพวกนี้ได้แล้วก็เป็นสมุนไพรใกล้ตัวมากๆนะคะที่เราสามารถหาได้ใกล้ตัวมีอะไรบ้างคือถ้ามันฉุกเฉินนะคุณผู้ฟังถ้าคุณเห็นพืชเหล่านี้ถ้าอยู่ใกล้ๆแล้วก็โดนแมลงสัตว์กัดต่อยที่ใช้ได้อันดับหนึ่งก็คือตำลึงนะคะก็เป็นตำรับยาแพทย์แผนไทยที่ระบุว่าใบตำลึงเนี่ยมีสรรพคุณบรรเทาอาการแพ้อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะคะหอมแดงค่ะก็มีสรรพคุณช่วยแก้พิษแมลงกัดนะคะทาแก้การปวดบวมตามข้อได้นะคะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเขาจะมีน้ำมันในกระเทียมที่มีสรรพคุณลดพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ค่ะก็ใช้ไม่ยากนะคะนำกลีบกระเทียมมาทุบๆพอแหลกแล้วก็เอามาทาใช่ไหมคะเสลดพังพร อันนี้มีสรรพคุณเด่นเลยค่ะเรื่องของการถอนพิษนะคะก็ใช้ใบเสลดพังพรต้องเป็นตัวเมียด้วยนะดูแบบไหนอีกอะใบเสลดพังพรตัวเมียล้างให้สะอาดค่ะขยี้เอาแต่น้ำหรือว่าตำใบให้พอหยาบแล้วก็เอามาพอกบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใบพลูก็ได้ใบพลูที่กินกับหมากใช่ไหมคะแต่ว่าใบชะพลูเนี่ยมันคนละแบบกันนะคุณผู้ฟังใบพลูเนี่ยก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่มีสารยูจินอลนะคะแล้วก็ชาควินอลนะคะที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบค่ะก็สามารถใช้เพื่อบรรเทาอาการแพ้ได้นะคะผักบุ้งทะเลก็ได้อันนี้ใบแล้วก็เถาสดของผักบุ้งทะเลจะใช้บรรเทาพิษแมงกระพุนแผลคันได้อาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะคะก็นำใบสดเนี่ยมาตำให้ละเอียดค่ะคั้นเอาแต่น้ำมาทาที่แผลนะคะสมุนไพรใกล้ตัวแบบนี้เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายๆนะคะโดนพิษแมลงตัวไหนก็ลองบรรเทาอาการคันปวดบวมกันดูนะคะคุณผู้ฟังแต่ถ้าหากว่าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะมีอาการคลื่นไส้ปวดศีรษะหรือมีอาการบวมมากต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะบางทีอาจจะเกิดอาการแพ้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่คือเรื่องราวของสาระนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของนานาสารพันสาระช่วงนี้ค่ะ
1: นานา

คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะสำหรับสุขใจไปกับเพลงนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังนะก็ส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงเพราะๆคุณได้ติดตามรับฟังกันที่นี่นะคะแล้วก็ผ่อนคลายสบายใจกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงที่คุณขอกันเข้ามาด้วยนะคะงานเพลงถูกใจนะคะเป็นเพื่อนกันในยามบ่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใครที่ใช้รถใช้ถนนขับรถอยู่ก็ต้องระมัดระวังนะคะบางจุดเนี่ยโดยเฉพาะหลังสวนก็จะมีการทำถนนอยู่ใช่ไหมคะทำสะพานอยู่ซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็จะใช้เวลานานพอสมควรเป็นเดือนนะคะบางช่วงเนี่ยรถติดหนักนะคะบางช่วงก็สามารถผ่านไปได้แต่เขามีเส้นทางเลี่ยงนะคะรถเล็กๆเนี่ยก็สามารถจะใช้เส้นทางเลี่ยงได้เพราะว่าโอ้เวลาขับรถกลับบ้านไปละแมเนี่ยนะคะต้องผ่านจุดนี้บางทีโอ้โหดูตรวจสอบเส้นทางก่อนว่ามันแดงระยะยาวไหมถ้าแดงระยะยาวเนี่ยไปทางเลี่ยงนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันละกันนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะห่วงใยกันเสมอค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยงานเพลงเพราะๆกันที่นี่นะคะอสมทชุมพร Mcot Radio Network 90.75 และ 104.75 นะคะส่งเพลงให้คุณได้ฟังกันค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะฟังวิทยุอสมทของเราตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะช่วงนี้คงต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิโลกสุชาติรับหนังสือชาวบ้านก่อนฝ่าวงล้อมเดินหนีกลุ่มเซฟทับรานเตรียมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากชาวบ้านทับรานเรื่องอุทยานแห่งชาติทับรานพร้อมกล่าวว่าชาวบ้านมีการยืนยันสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่มีการเปิดเผยกันในโซเชียลเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่อุทยานจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานจึงมาขอยืนยันสิทธิ์แต่เมื่อปี2524ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ของอุทยานทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้เพื่อขจัดความเคลือบแคลงสงสัยถ้าเป็นของชาวบ้านจะให้เป็นพื้นที่ทำกินต่อแต่หากเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจะให้รื้อถอนซึ่งจะมีการตั้งวอลลุ่มไม่ได้ต้องการที่จะให้ที่ดินหรือผลประโยชน์แก่นายทุนเพราะไม่ได้สนใจคนเหล่านี้แต่สนใจชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไรซึ่งในวันที่28มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านทั้งหมดซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาที่สับสนด้านตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าตัดไม้ต้นหนึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่เก็บผักเก็บหญ้าจะต้องถูกจับหรือไม่ส่วนคนที่บอกว่าเซฟทับลานโดยไม่ได้เห็นความจริงว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างไรอยากเชิญคนที่เซฟทับลานไปดูในหมู่บ้านภายหลังจากที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์เสร็จได้มีกลุ่มคัดค้านการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือกลุ่มเซฟทับลานสวมเสื้อยืดสีขาวมาที่สภาเพื่อยื่นหนังสือกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพักดีซึ่งได้บังเอิญมาเจอกับนายสุชาติที่มารับหนังสือจากกลุ่มสนับสนุนทำให้กลุ่มคัดค้านได้เผชิญหน้ากับนายสุชาติและตะโกนว่าเซฟทับลานเซฟทับลานซึ่งนายสุชาติไม่ได้หยุดพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวโดยได้พยายามเดินฝ่าวงกลับเข้าไปภายในสภารักชนกขอบคุณสำนักงบตัด900ล้านบาทโครงการไทย AI พาสปอร์ตทิ้งนางสาวรักชนกสีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีไม่พบโครงการไทย AI พาส

0: เฟสแรกนางสาวรักชนกกล่าวว่ากังวลมากเพราะถ้าจะใช้การล้วงงบประมาณจากกองทุนดีอีอาจจะใช้วิธีการไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทนำมาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งงบประมาณกองทุนดีอีเป็นอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาวว่าจะมีการทำหรือไม่รวมถึงเฟส1 1,600 ล้านบาทยังเดินหน้าที่จะทำให้พับโครงการนี้ไปให้ได้กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์ 7-0 คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อปีโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าคาดจากแรงหนุนของการส่งออกการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงมาตรการภาครัฐทำให้ปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี2569เป็น 2.3% จากเดิม 1.5% ขณะที่ปี2570ปรับลดเหลือ 1.8% จากเดิม 2% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านรายได้และค่าครองชีพส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ใกล้เคียงที่ประเมินครั้งก่อนคาดเฉลี่ยที่ 2.8% และ 1.4% ตามลำดับโดยกนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานในระยะสั้นแต่ยังคงต้องติดตามทิศทางและความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569
9: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0 บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่

0: ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
4: โกยามบ่ายซุปเปอร์เ
5: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่นำเอาเรื่องราวของบทเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากกันกับบรรยากาศของวันพุธอย่างนี้นะครับก็จะมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้เริ่มต้นกันแล้วกับสัญญาคือยาพิษนะครับกับงานเพลงของคุณไม้พี่รมพรนั่นเองนะครับช่วงเวลาของรายการจิโกย่ำบ่ายช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณไปถึงโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะก็เป็นเจ้าของกันได้แล้วที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันในสไตล์ของโตโยต้าที่โตโยต้าชุมพรนั่นเองครับต่อเนื่องกันเลยเงินเพลงของวันศิษย์คำสร้อยนะครับขายควายช่วยแม่ครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่ายซุปเ
4: ปอร์ฮิตรถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.th

0: MCOT Radio Network
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
2: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

เพลงของรัชนกศิโรพันธ์ในอัลบั้มเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับเพลงนี้ชื่อว่ารอที่ภูมิเรียงนะครับคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็มีพี่แป้นนะครับพี่แป้นแนะนำเพลงกันเข้ามาจัดให้ฟังกันเรียบร้อยตามคำขอเช่นกันนะครับช่วงเวลาของจิโกย่ามบ่ายอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการขอบคุณไปถึงฮอนด้าชุมพรนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆรูปทรงที่ทันสมัยนะครับเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆวันนี้มีเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็เป็นเจ้าของจักรยานยนต์ฮอนด้ากันได้พร้อมทั้งของแจกและของแถมมากมายที่บริษัทฮอนด้าชุม

พรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายและศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการอยู่แล้วนะครับขอเพลงนี้ของมนต์สิทธิ์คำสร้อยเข้ามานะครับ

สังนางนะครับเพลงที่เคยฮิตมาเมื่อในอดีตนะครับวันนี้ก็ยังมีคนขออยู่แล้วก็ขอแล้วก็ได้ฟังด้วยนะในช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายในชั่วโมงแรกเวลาหมดนะครับขอบคุณ Honda ชุมพรที่สนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้ด้วยได้ปิดเบรกด้วยหลับแล้วเมียน้อยของคุณหม่ำจกมกนะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อสักครู่เดียว

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีแจงสื่อพาดหัวยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทำคนตกอกตกใจบอกถ้าพบทุจริตให้เป็นโมฆะชี้คลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเพื่อหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบภายใน7วันว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะมีพฤติกรรมอุกอาจนำข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบและทุจริตเป็นการขายชาติปิดโอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสื่อกรณีพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบและการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดทำไมจึงพาดหัวเช่นนั้นคนก็ตกใจกันไปหมดตนบอกว่าหากถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตก็ให้เป็นโมฆะการบรรจุข้าราชการไปหลายคนหากต้นตอมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงที่สดีผลไม้พิษหากจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแต่หากมาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าวว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือว่าเป็น AI ส่วนกรณีที่นายเด็ดอิดขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ออกมาปฏิเสธนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธซึ่งปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าร้อนตัวยังไม่พูดถึงใครทั้งนั้นดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ต้องเกรงใจใครพาดพิงถึงใครก็โดนคนนั้นด้านยศชนันสั่งปลัดอบจ.มสว.เคลียร์ปัญหาจัดสอบท้องถิ่นต้องโปร่งใสเปิดเผยได้นายยศชนังวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มอบไปให้นายสุปชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาและยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใสและจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้นนายยศชนันกล่าวว่าจะหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000 ล้าน9 กรกฎาคมนี้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133 คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1 ใน 5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์

วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1

0: 173วรรค2กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วง

0: บื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
3: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที

0: 02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
6: จิ๊กโกยามบ่าย

ลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับดูแลกันยาวๆไปจนถึง 18:00 นเลยทีเดียวสำหรับวันพุธอย่างนี้นะครับลูกทุ่งล้วนๆ3ชั่วโมงเต็มเนี่ยแนะนำเพลงโปรดได้เหมือนเดิมนะครับหมายเลขโทรศัพท์0776

1567ดูแลกันพร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตแต่ว่าต้องการลดต้นทุนนะครับวันนี้แนะนำกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับต้องรีบใส่ปุ๋ยตั้งแต่ช่วงนี้นะครับเพราะก็บอกว่าอีกสักประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยฝนจะแล้งแบบแล้งหนักเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นช่วงนี้ดินยังชื้นอยู่ยังใส่ปุ๋ยได้รีบๆเลยนะครับตัดสินใจเลือกปุ๋ยดีมีคุณภาพกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกันได้เลยครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคลาบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Concord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: Mcord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตราโพไซดอน90บาทมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตราโพไซดอน90บาทนะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: M-Court Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

เอกชัยศรีวิชัยนะครับนี่คือเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่ทำถึงกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับจัดให้ฟังกันเรียบร้อยทางอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ชื่อเพลงว่าสาวบ้านซ่องนั่นเองนะครับยังมีอีกหลายเพลงที่ถูกขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับคงต้องรีบเปิดแล้วล่ะเกรงว่าจะไม่ทันนะครับมีขอฟังเพลงโดนใจไม่ใช่เมียของยิ่งยองยอดบัวงามเข้ามา

โดนใจไม่ใช่เมียนะครับช่วงเวลาของจิโกย่ำบายนะครับวันนี้ก็ต้องมาแนะนำแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่คุณต้องไม่พลาดเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือทากินะครับเราเป็นอาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรที่ได้รับรางวัลด้านของสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์นะครับวันนี้เราพร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกงานสำคัญของคุณไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าจะเป็นพิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่เราก็พร้อมดูแลอย่างเต็มที่นะครับจัดเลี้ยงคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาตรงที่อาคารทากิอยู่ใน The Beach Resort and Residence อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับอยู่ติดทะเลเลยนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับใครที่อยากจะไปนั่งชิลด้วยนะครับเครื่องดื่ม2แก้วแถมฟรี1แก้วนะครับเรามีห้องประชุมห้องสัมมนานะครับค่าอาหารเที่ยงบวกเบรก2มื้อราคาพิเศษเพียง500บาทต่อ1ท่านรับจำนวน100ท่านขึ้นไปนะครับวันนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับหมายเลขโทรศัพท์0654313005นะครับเน้นย้ำอีกครั้ง0654313005นั่นเองเอาละครับเวลาหมดในชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 17 นาฬิกา Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568จำนวนกว่า 800,000 แผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวโดยทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโรงพิมพ์ดังกล่าวยังคงเปิดดำเนินการตามปกติมีรถเข้าออกตลอดพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยหลังสื่อมวลชนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ปิดประตูทางเข้าออกทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อมาเมื่อเวลา 15:45 นาทีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนฤชางงถูกกล่าวหาเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแจงยิบลงนามตามขั้นตอนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเอกสารในขณะที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามให้มีการจัดสอบว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสิ่งที่ตนทำอย่างเดียวคือการทำ TOR ใหม่ซึ่งมี5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม MOU เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเมื่อมีการลงนามแล้วถึงเริ่มดำเนินการฉันหาผู้ดำเนินการจัดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากเดิมการคัดเลือกถูกตั้งข้อสังเกตว่าจิ้มเลือกใครก็ได้แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ให้มีการแข่งขันสู้ราคากันเพราะมองว่าวิธีนี้ยุติธรรมและเหมาะสมที่สุดช่วงที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดำเนินการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การลงนามในสัญญาเพราะต่อมาไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตนถูกโยกย้ายตำแหน่งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้กระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นและมีการกล่าวหาตนทุจริตไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้มันเกินไปทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ไม่ทราบว่ามีอคติอะไรกับตนหรือไม่ยืนยันไม่มีใครล็อบบี้ได้ดูประวัติได้เลยตรงที่มาตรงไปตรงมาทุกเรื่องไม่มีประวัติบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่เคยตอนนี้ถูกพาดพิงทุกเรื่องไม่ค่อยเป็นธรรมนายกเผยเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมกินข้าวกลางวันหารือทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เชิญรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นการพยายามพบกันแบบนายกรัฐมนตรีพบกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อทำความคุ้นเคยและหารือกัน ใครมีอะไรอยากแนะนำหรืออยากบ่นกันก็พูดคุยในวงนี้ดีกว่าไปพูดข้างนอกซึ่งวันนี้ไม่มีการบ่นอะไรมีแต่ชื่นชมรวมถึงไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้

ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันซึ่งวันนี้ทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

0: กลับไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
8: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
11: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
12: จิ๊กโกยามบ่าย

กับเข้าสู่ช่วงของจิโกยามบ่ายในชั่วโมงที่3นะครับบอกแล้วว่าวันนี้เราเจอกับเพลงไทยลูกทุ่งยาวๆกัน3ชั่วโมงรวดนะครับก็มีหลายๆเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาก็จัดให้ฟังกันตามคำขอเหมือนเดิมนะครับดูแลกันในชั่วโมงนี้ต่อเนื่องอีก1ชั่วโมงจนถึง6โมงเย็นนะครับฉะนั้นใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งก็ติดตามกันได้นะครับนี่คือเพลงที่ค้างอยู่ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับชื่อเพลงว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอเป็นเพลงของมนแคนแก่นคูนนะครับแล้วก็มีทำถึงเพลงทบ2ลูกอีสานของคุณไผ่พงศธรนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่รอกันอยู่รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดให้ฟังกันตามคำขอแน่นอนครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับนั่นก็คือโรคมือเท้าปากนะครับถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวเด็กน้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับโรคมือเท้าปากนะครับเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในกลุ่มเด็กวัยอนุบาลและวัยประถมนะครับซึ่งก็เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มหนึ่งนะครับโดยติดต่อผ่านทางละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายการไอการจามและสัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อนั่นเองนะครับส่วนอาการของมือโรคมือเท้าปากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงและก็จะหายไปได้เองภายใน 7-10 วันนะครับเช่นมีไข้สูงนะครับเจ็บบริเวณปากหรือมีแผลในช่องปากมีผื่นหรือว่าจะมีตุ่มใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหัวเข่าหรืออาจจะพบที่ก้นด้วยนะครับส่วนอาการที่ควรรีบพบแพทย์ก็คือถ้ามีอาการชักเกร็งกระตุกเดินเซหัวใจเต้นเร็วมากซึมลงหายใจหอบเหนื่อยนะครับอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับส่วนวิธีการดูแลนะครับก็คือถ้าลูกคุณเนี่ยนะครับมีอาการไข้นะครับให้เช็ดตัวบ่อยๆและให้รับประทานยาลดไข้นะครับถ้ามีแผลในปากก็ควรให้ใช้ยาทาแผลในช่องปากเพื่อลดอาการเจ็บปวดนะครับให้ดื่มน้ำได้น้อยนะครับให้เด็กดื่มเครื่อง

ดื่มเย็นๆช่วยให้ช่องปากเนี่ยนะครับรู้สึกว่าชาหรือว่าเจ็บน้อยลงนะครับหากเด็กรับประทานอาหารหรือน้ำไม่ได้เลยเนี่ยนะครับควรพบแพทย์เพื่อประเมินการให้สารน้ำเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนการป้องกันนะครับก็คือมันทำความสะอาดของเล่นและพื้นผิวที่เด็กสัมผัสบ่อยๆนะครับสอนให้เด็กล้างมือทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็หากพบเด็กป่วยหลายรายเนี่ยอาจจะพิจารณาปิดห้องเรียนชั่วคราวสำหรับโรงเรียนได้ด้วยนะครับโรคมือเท้าปากเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันในเด็กอายุ6เดือนถึง6ปีจำนวน2เข็มห่างกัน1เดือนนะครับนี่คือโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

0: M-COT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งท่านลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้พ้นจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้

งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นครับ

ช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับแหมวันนี้ดูแลกันยาวๆ3ชั่วโมงนะครับจุใจกันทางด้านเสียงเพลงนะครับใครชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งในวันพุธอย่างนี้เนี่ยนะครับจุใจแน่นอนส่วนวันอื่นนะครับ 5:00 น.ถึง 6:00 น.เราก็มีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

เอาละครับช่วงของจิโกยามบ่ายเวลาหมดวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็น FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ก็ฟังได้นะครับวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะไพศาลครับ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: วันนี้วันพุธแล้วนะครับที่14มิถุนาก็เคยเป็นวันสำคัญนะ24
5: วันนี้ก็ยังสำคัญอยู่ค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: มีคนรำลึกถึงอยู
5: ่ก็รำลึกถึงในมุมของตนเอง
4: อ๋อเห็นในสภาก็มีการพิปรายกันอยู่นะ
5: ค่ะบางคนก็พอใจกับประเทศบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจไม่พอใจแต่ก็เข้าใจบางคนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากประชาธิปไตยเขาก็จะมีความรุนแรงอะไรของเขาก็ต่างๆนานาครับที่ประสาน
4: ครับ
5: ค่ะประเทศไทยก็เป็นเช่นนี
4: ้ผมเห็นข่าวนี้นะบุกยิงในหน้าสอบท้องถิ่นจ่าย350,000แต่ไร้ชื่อทวงเงินคืนไม่ให
5: ้จังหวัดอะไรคะ
4: อำเภอเดียวในหน้าเป็น10นะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอื้อฉาวการโกงผลสอบท้องถิ่นภายหลังตำรวจไซเบอร์กับปปช.เข้าบุกจับกุมนะผู้ต้องสงสัยที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีที่มีการแก้ไขข้อสอบผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภาคใต้อีกสนามสอบท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านมาเมื่อตอนปี68ผู้เข้าสอบติดได้มากที่สุดคืออำเภอกงหลา
5: ค่ะ

รองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนโดยผู้ที่สอบผ่านได้ขึ้นชื่อไว้บางคนถูกเรียกไปบรรจุแล้วแต่มีหลายคนเข้าสอบและได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าไปแล้ว

0: ทวงนะบางคนขอคืนเงินแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ล่าสุดมีการทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์แต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาคนดังกล่าวจนตัวบ้านได้รับความเสียหาย
1: มีภาพด้วยนี่ฮะเป็นรูเลย
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงทว่าประธานสภาคนดังกล่าวไม่ได้อยู่บ้านโดยพบเพียงมารดาอายุ76ปีเปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะหากทำจริงป่านนี้ลูกคงจะมีเงินมีฐานะแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบพร้อมระบุเพิ่มว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวยังไม่คืนเงินให้จึงถูกยิงบ้าน มีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์มีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบเนี่ย 9-10 รายมีผู้เข้าสอบที่ได้และไม่ได้เกือบ800คนผู้สื่อข่าวพยายามไปที่บ้านนายหน้าที่มีการกล่าวอ้างแต่ไม่พบตัวนายหน้าที่เป็นข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจและสภ.แต่อย่างใดผมว่ามันพิลึกนะมันทำไมมันขบวนการมันถึงได้กว้างขวางอะไรมากมายขนาดนี้มันลงไปลึกระดับท้องถิ่นเลยนะ
1: พี่พิสารจำได้ไหมคะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีทุจริตใหญ่ที่มีผู้ต้องหาตั้ง109คนที่จังหวัดมหาสารคาม
0: ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ตอนนั้นมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากจุฬาตัดสารตัดสินจำคุก140ปีแต่ติดจริง40ปีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
0: อาจารย์จุฬาท่านนี้เป็นไงไป
1: เป็นหนึ่งในกรรมการเป็นหนึ่งในกรรมการในการสอบค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในครั้งนั้นน่ะกินกันทุกระดับทุกอบต.ผู้ต้องหา109คนรับกันก็ประมาณ 300,000 กว่าเหมือนกันแล้วก็เหตุผลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่จัดแยกสอบในทุกจังหวัดนั่นแหละทำให้มีการรวมอำนาจมาสอบเองในครั้งนี้ค่ะ
0: กรมเขาจัดเองโดยเขียน TOR ให้มีสถาบันการศึกษามา
1: ครั้งนี้เนี่ย 6,609 ตำแหน่ง9อัตรา80กว่าตำแหน่งจัดสอบโดยคนกลางทั้งหมดก็คือ TOR ให้มสว.มาจัดให้
0: ครับ
1: โดยอ้างว่าเวลาให้แยกสอบเนี่ยมันมีการทุจริตเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วเดนก็เลยมีความคิดว่าไม่ว่าจะแยกสอบรายจังหวัดหรือส่วนกลางใครตอบได้บ้างว่าอันไหนโปร่งใสอันไหนทุจริตง่ายกว่ากัน
0: กระบวนการโกงก็ยังมีตลอดนะ
1: 10ปีผ่านไป
0: ขนาดว่าเขียน TOR หรือว่าประมูลให้สถาบันการศึกษามาดูแลแล้วก็ยังสามารถโกงได้อยู่นะ
1: ก็ข่าวที่แล้วอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อ่ะพี่ไพศาล
0: เอาอนาคตมาแลกหรือยังไง
1: ก็ศาลตัดสินจำคุกแล้วอะค่ะ140ปี
0: หรือว่าตกเป็นอะไรนะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าศาลท่านคงจะตรวจดูพยานหลักฐานกันพอสมควรนะ
1: เล่นค่อยคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเล่นเข้าใจว่าการทุจริตมันมีในทุกที่อยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าในสถาบันการศึกษาจะไม่มีการทุจริตนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มสว.นะโอ้โหผมว่าคือในขณะนี้ยังพูดง่ายๆประชุมมาทั้งวันยังไม่สามารถแถลงอะไรได้ออกแถลงการมาสั้นๆสั้นๆใช่ไหมไม่ได้มีสาระอะไรมาก
1: แต่ก็ยาวแต่ว่าสาระก็แค่นั้นนะคะว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรของเขาไป
0: แล้วตกลงว่าเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่จะขอเข้าตรวจค้นมสว.หาที่มาไฟล์คำตอบโกงข้อสอบข้าราชการแต่ว่ารู้สึกทางมสว.บอกต้องไปเอาหมายศาลมา
1: ซึ่งก็ถูกนะฮะมันก็ต้องมีหมายศาล

0: ป็นเรื่องปกติ
1: ซึ่งก็ไม่น่ายากอยู่แล้วคดีใหญ่ขนาดนี
0: ้ก็ต้องมีก็ต้องมีหมายสาร
1: มีรายงานเนี่ยเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จ่อลุยค้นมสวหาที่มาฝ่ายคำตอบเทียบของจริงหากถูกปฏิเสธไม่ให้ดูมีขอหมายสารแน่แฉช่องโหว่รวมศูนย์ส่วนกลางที่เดียวทำให้เข้าถึงข้อมูลง่ายสะพัดโกงระดับผอ.จ่ายกันสูงถึงหลักล้าน
0: พี่คิดว่าพี่ไพศาลคิดว่าไอ้ราคาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันด้วยเหตุผลอะไรบ้างอะคะ
1: หน้าที่ในตำแหน่งอำนาจหน้าที่ใน
0: หมายถึงการถอนทุนคืนใช่ไหม
1: เพราะมันผมก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นบางตำแหน่งด้วยที่บางตำแหน่งเนี่ยมันพูดง่ายๆว่าต้องไปสร้างนวัตกรรมต้องไปครีเอทแต่บางตำแหน่งเนี่ยนั่งเฉยๆก
0: ็ตามน้ำ
1: ผมก็มันก็มีไหลมาเทมานั่งเฉยๆเนี่ยก็มีแต่คนมาเสนอนู่นเสนอนี่อยู่เพียงแต่ว่าคอยเซ็นอนุมัติคอยอะไรให้เท่านั้น
0: ดูแล้วเนี่ยนะคะเมื่อกี้เข้าไปดูว่าถ้าเราจ่าย 300,000 หรือว่า 800,000 เนี่ยมันคุ้มค่าไหมอย่างท่านนายกบอกว่าเงินเดือนแค่15,000ทำไมไปจ่ายกัน 300,000-400,000 อะไรอย่างเงี้ยเรียนเข้าใจว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเงินเดือนมันก็คือเงินเดือนมันไม่ได้อยู่ที่15,000ตลอดชีวิตถูกไหมคะเงินเดือนมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการรับราชการเนี่ยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอย่าไปทำผิดอะไรก็อยู่กันจนตายไปข้างนึงอายุ60 ปีไม่ใช่เป็นวาระแบบสสสวนะสสสวที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงกันเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเนี่ยนั่น4 ปีเงินเดือนเข้าไปก็แสนกว่าเองถูกปะคะ
1: ครับ
0: สสสวเนี่ยเงินเดือนแค่แสนกว่าบาทเองก็ยังถูกกล่าวหากันว่าอะไรอ่ะโพยมีโพยบ้างซื้อเสียงกันบ้างนั่นขนาดอยู่4 ปี
1: อ
0: ันนี้เนี่ยนะคะเขาอยู่จนอายุเกษียณอายุจน60 ปีแล้วลองคิดดูว่า300,000-500,000-600,000มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกพี่ประธานคะมันคือซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพหมู่ที่แบบตัวเขาได้นะคะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้แล้วกฎหมายใหม่เนี่ยสมรสเท่าเทียมจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยกันก็ได้ด้วยค่ะมันได้ขนาดนั้นนะคะจะจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันก็ได้กฎหมายใหม่ก็สวัสดิการที่ฉันดูแล้วอ่ะจะเข้าโรงพยาบาลรัฐเอกชนอะไรก็ได้หมดเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยกเลิกทำประกันชีวิตไปเลยค่ะประกันสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเลยค่ะก็รักษาพยาบาลฟรีชั้นหนึ่งเลยอยากจะเข้าจุฬาศิริราชธรรมศาสตร์เลือกเอาเลยนะคะแล้วก็มีลูกเนี่ยให้ถึง3 คนเลยค่ะแล้วก็รักษากันจนอายุ20เลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน300,000-800,000คุ้มมาก
1: ๆ
0: กับการจ่ายแล้วได้สวัสดิการระดับนี้ทั้งครอบครัว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อีกประการหนึ่งผมคิดว่ามันเขามีการยกครัวเข้าไปทำงานด้วยนะอย่างเช่นถ้าสมาชิกในครอบครัวอยู่สายเลือกตั้งก็ไปลงเลือกตั้งก็ไปเป็นนายกอบต. อบจ.เทศบาลเลยไปนะลูกหลานก็ไปสอบบรรจุแล้วก็ซื้อแล้วก็เข้ามา
0: เขาจะเริ่มตั้งแต่ไปเป็นลูกจ้างก่อนค่ะพี่ไพศาลแทบทั้งนั้นเลยจะเป็นลูกจ้างก่อนแม้กระทั่งน้องที่บอกว่าผมบริสุทธิ์ผมเป็นลูกจ้างผมสอบมา3 ครั้งผมไม่ได้จ่ายเงินสักบาทผมทำงานแล้วยังไม่รับเงินเดือนเลยมันจะไม่ยุติธรรมมากถ้ายกเลิกก็เริ่มต้นจากเป็นลูกจ้างก่อนมาแนวนี้หมดแค่เป็นลูกจ้างนั่นก็ไม่ใช่ใครก็จะเข้าได้แล้วนะคะ
1: เพราะฉะนั้นบางทีในเราไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีเครือญาติอยู่กันคราวนี้ทำไมถึงมันต้องเป็นรักษาเครือญาติเพราะว่าเวลาทำอะไรแล้วมันสะดวกมันจะอยู่ในแวดวงเครือญาติไปจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันโยนรับอะไรกันได้เป็นทอดๆเพราะเราเข้าไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราไล่ไปดูจนกระทั่งที่เกิดเหตุจะไประบุอะไรก็ออกแถลงการแล้วเขาบอกเขาจะฟ้องเลยนะครับถึงขั้นว่าบางคนต้องขอเปลี่ยนนามสกุลให้มันดูต่างออกไป
0: อันนี้หมายถึงที่สูตรปราการหรือว่าที่วิเชียรบุรีฮะ
1: ไม่ทราบ

0: เอ่ยก็เดี๋ยวฟ้องต้องไปเติมต้องไปทำให้นามสกุลมันดูต่างไปเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเออไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เครือญาติเพราะนามสกุลมันไม่เหมือนกันแต่จริงๆเราบอกว่าเป็นพี่ชายน้องชายกัน
1: เป็นนกชนิดอื่นอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: ไม่ใช่อันเนี้ยมันผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะก็คือว่าเขาเอาเครือญาติไปอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยเพราะการลงทุนที่ซื้อเนี่ยมันบางทีราคามันดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ว่าเอาเครือญาติมาเนี่ยมันสะดวกโยกถิ่นได้เยอะนะมันไม่ใช่เฉพาะว่าคนนั้นไปครีเอทแต่มันทำให้ระบบการหาประโยชน์ของเขาเนี่ยมันมีความราบรื่นอะไรต่างๆได้โอกาสที่จะมีการตรวจสอบมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยากขึ้นเพราะมันล้วงไปตรงไหนมันเจอเครือญาติหมดไงมันป้องกันกันไปหมดมันดูแลมันอะไรต่างๆกันหมด
1: แต่จริงๆเราก็ไม่พูดจริงอย่าหาว่าเห็นอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะคะเวลาคนที่คนระดับที่ไม่มีเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เงินถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แต่ถ้าคนเส้นใหญ่จริงสักบาทก็ไม่เสียนะคะถูกไหมคะเราเคยมีปัญหาอะไรอะที่เด็กของสว.ที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทหารอะไรอย่างนั้นอะที่ถูกแชร์ออกมาอยากเป็นตำรวจก็ได้อยากเป็นทหารก็ได้อ่ะส่งไปอยู่ภาคใต้แล้วไม่ต้องไปจริงได้เบี้ยพิเศษอย่างเงี้ยคือเรามีทั้งคนที่เสียเงินเข้าเพราะเส้นไม่ใหญ่พอแล้วก็มีคนที่ไม่ต้องเสียเงินเลยอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นหรือแม้กระทั่งเราก็มีตำรวจที่เคยถูกเปิดออกมาช่วงนึงใช่ไหมคะที่มีแต่ลูกท่านหลานเธอนำกุลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้าไปเราก็มีอย่างนี้ทุกระบบนะคะพี่ไพศาลเพียงแต่ว่าตลาดไหนเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: อยู่ในกลุ่ม A B C นั่นเองถ้ากลุ่มนี้ก
0: ็หน่วยราชการส่วนใหญ่
1: เป็นอบต.อบจ.เทศบาลไปสูงขึ้นมาก็เป็นตำรวจไปสูงขึ้นมาก็นักการเมืองก็เป็นนักการก็ทุกอย่างก็เคยญาติหมดแล้วค่ะพี่ไพศาลประเทศไทยมันเป็นแบบนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยทางโดยพยานหลักฐานเนี่ยมันก็คงจะมีระดับเจ้าหน้าที่ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยอะไรคงจะโดนเข้าไปเยอะแต่ว่าผมกำลังรอดูว่ามันจะสามารถสาวขึ้นไปได้สูงแค่ไหนถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือถึงนักการเมืองอะไรไหมอย่างช่วงนี้ก็เริ่มมีการเอาคลิปมาใช่ไหมบางสื่อก็ไปเอาคลิปเปิดมาเข้าใจว่ามี3คลิปแล้วมันก็โยงไปถึงรัฐมนตรีช่วย
1: มีการตกลงเป็นใครอะคะรัฐมนตรีช่วยคนนั้นนะคะคุณทรงศักดิ์เขาก็ปฏิเสธ
0: เขา
1: ปฏิเสธกับทุกคนเลยนะคะไม่เห็นมีคนบอกว่าอ๋อหมายถึงผมเองช่วงเวลานั้นอะที่เขาพูดอะมันอยู่ในช่วงเดือนตุลากันยาเนี่ยมันน่าจะเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครพูดงั้นเลยค่ะ
0: คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาไทยคุณเดดิตขาวทองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็คนนี้คนเขาก็ไปเอาช่วงเวลามาดูว่าไอ้เรื่องของการสอบเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาไหนแล้วก็เปิดให้มีการประมูลตาม TOR ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันไหนแล้วก็เซ็นให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์วันไหนอะไรเงี้ยนะไล่กันมาเนี่ยแล้วก็จะไล่ดูว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าระดับการเมืองเนี่ยใครกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยคนกำกับดูแลคือตัวนายกเองนะถ้าดูตามช่วงเวลานะนายกเป็นคนกำกับดูแลกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาพ้นจากช่วงนายกมันมีช่วงคาบเกี่ยวอยู่คุณภูมิธรรมเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีช่วยคุณเดชอิฐมากำกับดูแลแล้วพ้นจากคุณภูมิธรรมมาไอ้พ้นจากคุณภูมิธรรมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วงสั้นๆก็ตอนนั้นจะเป็นคุณทรงศักดิ์หรือไม่แน่ใจตอนเป็นช่วงเข้ามาเป็นอนุทิน1 นะแล้วก็เนี่ยอนุทิน2นี่ก็จะเป็น

0: ุณอะไรที่อยู่กระบี่ใช่ไหม
1: เรียงประสิทธิ์นั่นน่ะ
0: เรียงประสิทธิ์นั่นคือเรียงประสิทธิ์ลำตีช่วยคนนี้เป็นคนกับดูแลเนี่ยเขาก็จะไล่ดูแล้วก็จะดูช่วงเวลาว่าใครเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดถึงไอ้คลิปที่ระบุชื่อระบุว่ามีลำตีช่วยเป็นต้นทางเนี่ยต้องส่งเงินขึ้นไปเนี่ยก็มีสองท่านที่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ปฏิเสธทั้งคู่นะคุณเดชอิฐเนี่ยอธิบายยาวเลยแต่คุณทรงศักดิ์ก็ตอบสั้นๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนที่ถูกระบุในคลิปแน่นอน
1: ค่ะพี่ไพศาลคะเรียนถามหน่อยเถอะว่าถ้าเราเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยหรือถ้าเราเป็นนักการเมืองก็แล้วกันนะคะถ้าเราอยากจะทุจริตเราจะต้องทุจริตอะไรที่มันโฉ่งฉ่างที่มีคนร่วมเกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนแบบนี้หรอคะเพราะไปรับเงินคนก็ 9,000 คนแล้วคูณกับพ่อแม่พี่น้องเขาที่ต้องไปยืมเงินมาจ่ายอีกอ่ะก็ตีซะคูณ10นะคะ 90,000 คูณ10อ่ะมันก็ 900,000 คนแล้วยังพวกที่ไอ้บริษัทนั้นแล้วเด็กต้องมารู้มาเห็นอีกคนเป็นแสนๆคนที่ต้องรู้อ่ะไปทุจริตอย่างอื่นที่คนมันรู้น้อยๆแล้วก็ได้เงินเหมือนกันจะดีกว่าไหมคะ
0: บอกเ
1: ลยนี่พูดจริงๆนะถ้าจะทุจริตเนี่ยเราทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่คนรับรู้เป็นแสนๆคนด้วยอะค่ะเพราะคนจ่ายเงิน 9,000 คนเนี่ยคน 9,000 คนไม่ได้มีเงิน 300,000 500,000 อยู่ที่บ้านนะคะ
0: ครับ
1: ไปกู้หนี้ยืมสินทั้งนั้นและจะต้องมีสายวิ่งแล้วเวลาคนเข้าไปกู้อ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับนะคะเขาบอกค่ะว่ากู้เอาไปจ่ายให้ใครอะไรยังไงอ่ะ
0: เขามีนายหน้าเป็นชั้นๆไปตัดตอนกันเป็นชั้นๆไป
1: ใช่แล้วเขารู้แล้วเขาก็พูดชาวบ้านในเวลาเรียนอยู่ในสังคมที่แบบตอนอยู่ต่างจังหวัดน่ะเวลาเขาไปวิ่งเต้นจ่ายเงินเข้าอะไรต่อไม่ไรอ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับกันเลยนะคะก็พูดกันไปทั่วทั้งตำบลนี่ก็เลยสงสัยว่าถ้าเราจะทุจริตเนี่ยทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่มันเอิกระเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยคนเกี่ยวข้องเป็นแสนๆคนนะคะ
0: ครับก็วันนี้สื่อก็ไปถามนายกเรื่องคลิปครับอะไรนายกก็บอกเอ๊ะรู้สึกใจเป็นคลิปเก่านะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้ AI อะไรนายกก็โยงไปว่าอาจจะเป็น AI เป็นอะไรก็ต้องระวัง
1: อ
0: ย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อแต่ว่าข่าวลักษณะอย่างเงี้ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันเป็นข่าวใหญ่คือโครมมันก็จะมีเรื่องของโซเชียลอะไรต่างๆที่เขาจะออกมาปั่นอะไรกันต่างๆสุดค่อนข้างจะหนักหน่วงนะข่าวก็จะออกมาอะไรกันเต็มไปหมดแต่คดีจริงๆอ่ะผมคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบไปมากยังเป็นไปอย่างถ้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็บอกต้องทำอย่างรัดกุมนี่ไม่ทราบได้แต่ว่าข่าวโซเชียลไปไกลหมดแล้วเปิดนู่นเปิดนี่อะไรกันคึกคักไปหมดนะ
1: จริงๆเราเนี่ยไม่ได้เป็นโซเชียลนะแต่เราอาจจะข้ามสื่อหน่อยเป็นพิยุทธ์ที่ก็ออกทาง Facebook มี TikTok TikTok เนี่ยถ้าเราจะมีจุดเด่นตรงไหนครับพี่ภิษาเราจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราจะสุภาพนิดนึงแล้วก็จะเช็คสักหน่อยนึงไม่ใช่เช็คสักหน่อยก็ต้องเช็คคือไม่ได้เอามันแบบพาดหัวแล้วก็ปล่อยให้คนไปค้นเอาแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าโอเคเขาก็เชื่อถือพี่ไพศาลแล้วเขาก็อยากจะฟังอัญชลีพรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาคิดว่ามันมีที่อื่นที่มันกว่าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้โซเชียลสนุกสุดๆเลยพี่เอาเฉพาะที่พอมีเครดิตที่มีเครดิตเยอะเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่พอใจเอาเฉพาะเพจที่มีเครดิตมาหลายงานเช่นดาวแตกแฉกอย่างเงี้ย4ชั่วโมงที่แล้วพาดหัวบอกว่าละครเริ่มมันนายกอบจ.ลำพูนขู่ฟ้องศาลปกครองหากนายกสั่งให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการซึ่งล่าสุดชะลอแล้วนะล็อตที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่
0: ก็นายกบอกก็สื่อก็ไปพาดหัวข่าวกันไปไม่ได้นายกไม่ได้มีข้อสั่งการ
1: ไม่พี่ภิษาลคะไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดแต่หมายความว่าที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่1กรกฎาคมนี
0: ้เลื่อนไปก่อน
1: ชะลอแล้ว
0: ไม่แต่ว่าข่าวออกมาที่แรกเนี่ยนายกบอกว่าสั่งการเลยให้ยกเลิกทั้งหมดให้ผลเป็นโมฆะอะไรทำนองนั้นไปเลย
1: ถ้าฟังอย่างนั้นมันก็จะคิดอย่างอื่นได้ยังไงคะเวลานายกพูดอ่ะต้นไม้พิษผลไม้

0: ไม้พิษเนี่ยแล้วถ้าเราเป็นลูกน้องเราฟังอยู่อ่ะเราคิดว่ามันจะยังไงคะมันก็คิดอย่างนั้นนะคะเดนก็คิดว่าถ้าเราฟังอยู่เราคิดอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกัน
1: แต่นายกก็มาชี้แจงในภายหลังบอกว่าก็ถ้าสอบเข้ามาบรรจุได้ด้วยผลคะแนนด้วยฝีมือก็ไม่มีปัญหามันก็อยู่ที่ผลทางคดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นในทางคดีเขาก็ต้องไปดูไอ้ใบคะแนนใช่ไหมส่วนใบคะแนนสอบคุณมันสอบตกอยู่แล้วแล้วคุณได้บรรจุก็ชัดหลักฐานก็มัดว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองเข้ามา
0: แต่ลิ้งงมากเลยนะที่คนหลายร้อยคนถูกชี้ว่าฝนไอ้หมวดของข้อสอบผิดและคะแนนเป็นศูนย์นะมีเพศาน
1: ก็เท่าที่ทราบเนี่ยแต่พักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาคุยกัน
0: ได้ค่ะ
1: นะสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาครับ
0: ค่ะ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา28นาทีครับครับมาคุยกันต่อครับคุณอัน
0: เดี๋ยว18:30เราต้องเบรกอีกไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: อีกสองนาทีเนี่ยนะ
1: เมื่อกี้ที่คุณอันว่ายังไงนะเรื่องฝนอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่ค่ะมีคนส่วนหนึ่งอะค่ะหลักร้อยเลยนะคะเขาไปขอดูข้อสอบ
1: เพราะว่า
0: คะแนนเขาออกมาคะแนนเขาเนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วก็พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันก็คือว่ามันมีการเขียนเลขที่สอบแล้วก็มีการฝนเขาใช้คำว่าฝนซึ่งที่ฉันก็อยากจะรู้มันเป็นยังไงแล้วก็มีฝนรหัสข้อสอบเขาบอกว่าผิดการฝนรหัสข้อสอบผิดทำให้ตรวจข้อสอบไม่ได้เป็นศูนย์บางคนเขาบอกมันมีรอยแก้บางคนเขาบอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่ทันสังเกตว่ามีรอยแก้หรือไม่มีคือเรื่องมันไปกันใหญ่ว่าพอมีการสงสัยว่ามีการทุจริตเนี่ยมันก็มีความสงสัยตั้งแต่ว่าไปแก้คะแนนที่สอบตกให้เป็นสอบได้แล้วก็มีการแก้คะแนนที่ดูว่าถ้าจะสอบได้ให้เป็นสอบตกโดยการปรับตกให้เป็นข้อผิดปกติที่ตัวข้อสอบซะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากมากจริงๆค่ะแล้วที่มากกว่านั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่รับการบรรจุเข้าไปแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสอบได้เองไม่ได้ซื้อมาเนี่ยตกลงมันจริงหรือไม่จริงยังไงฮะ
1: ก็เนี่ยผมเท่าที่ติดตามคดีก็คือว่าในขณะนี้ตำรวจเขาก็น่าจะไงก็ต้องมีหมายค้นมาเข้าไปที่ไอ้ตัวโรงพิมพ์ที่พระประแดงเขาเป็นโกดังนะ
0: สมุดเจดี
1: แล้วทางมหาวิทยาลัยเขาไปทำสัญญาให้เก็บข้อสอบทั้งหมดไว้นะฮะวันนี้เข้าใจว่าเนี่ยตอนช่วงเนี้ยเข้าใจว่าคงเอารถไปขนข้อสอบทั้งหมดมาละและอายัดข้อสอบคราวนี้ก็ต้องระดมคนเอาข้อสอบมาดูมาตูมาตรวจคะแนนซ้ำอีกทีซึ่งก็คงจะเป็นงานใหญ่มากคราวนี้ก็จะแยกได้แล้วตกลงไอ้คนที่สอบได้เนี่ยมันสอบได้จริงหรือว่าจ่ายเงิน อันนี้ถ้าแยกแยะได้จาก

0: นี้ไปนะก็จะต้องไปเอาคนที่จ่ายเงินนั้นเนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องเอามาสอบปากคำขยายผลอยู่ว่าตกลงคุณไปจ่ายเงินให้ใครมันจะมีกระบวนการซึ่งผมดูแล้วมันจะอีกมหาศาลยาวเหยียดมากในการทำคดีนะซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ไอ้บรรดาคนที่รับเงินเนี่ยมันคงไปเจรจากับไอ้คนที่จ่ายเงินมันเรียบร้อยหมดแล้วว่าจะหาทางหนีที่ไล่ยังไงจะเคลียร์ยังไงถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่บุกมาถึงคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงไอ้ต้องคืนเงินปิดปากกันไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาต้องเตรียมตั้งรับกันละ
1: มันมีด้วยเหรอคะ
0: อ้าวเราจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
1: แล้วเอาที่ไหนมาคืนนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวมันก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่ากูจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
1: ไม่ในแง่ความเป็นจริงอะพี่เมษาคะถ้าคืนได้คืนไปแล้ว
0: คือ
1: ถูกไหมคะ
0: ถ้าไปถึงนะถ้าไปถึงตัวแล้วมีหลักฐานได้ดูจากคะแนนสอบที่มันมีสมมุติว่าเข้าไปมันยังไม่มีการทำลายหรือเคลื่อนย้ายอะไรนะหรือไปแก้ไขคะแนนนะเพราะที่เราเห็นที่บุกไปมันกำลังแก้กันอยู่นะแก้เนี่ยแก้ในแบบฟอร์มที่เป็นที่ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ไปทำให้มันเป็นถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องไปเบิกข้อสอบตัวจริงออกมาผลแก้ใหม่นะลบดีสอแล้วแก้ใหม่ตามไอ้ที่ออกมาใหม่นั่นนะ
1: ตอนนี้อยู่ในขั้นมันเป็นก๊อปปี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่เป็นก๊อปปี้
1: แล้วก็เข้าไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์ซะ
0: ให้มัน
1: ได้คะแนนเยอะแล้วก็พอคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องหมดก็ค่อยไปเอาฉบับจริงมา
0: อันนี้เป็นจะเป็นขั้นตอนต่อไป
1: อีกรอบนึง
0: จะต้องไปแก้อีกรอบนึงจากของจริงเพื่อทำลายหลักฐาน
1: ค่ะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น
0: เอางี้นะเป็นคดีแล้วไปถึงตรงหลักฐานนั้นได้มันจะได้หาต้นตอไม่เจอว่ามีการทุจริต
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับเอาละครับมา
1: ค
0: ุยต่อครับ
1: คือเมื่อกี้นี้พี่ไพศาลบอกว่าอาจจะต้องมีการเอาเงินไปคืนเพื่อป
0: ิดปากคนคืออย่างนี้ผมกำลังจะพูดว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่เร็วมันไม่สามารถจะเร็วได้เลยเพราะมันจะต้องเข้าไปเอาข้อสอบออกมาซึ่งวันนี้เห็นว่าเขาบุกไปที่โกดังเอาหมายสารไปยึดอายัดไอตัวคะแนนไอตัวใบคะแนนใบสอบของแต่ละคนอะ
1: 800,000 แผ่น
0: กว่าแผ่นแปดกี่คนเนี่ยมาเนี่ยนะเพราะมันมีอะไรนะมันมีข้อสอบกอขอคออะไรอยู่ใช่ไหม
1: 800,000
0: เอามาแล้วก็เอามาดูต้องไล่ดูเป็นคนๆไปอีก
1: ค่ะ
0: มันกระบวนการที่มันจะต้องใช้เวลาเยอะเพื่อที่จะหาดูว่าตกลงสรุปแล้วเนี่ยมันมีการเอาคนที่จ่ายเงินเข้าไปรับรายการอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เป็นใครบ้างแล้วคนนั้นเนี่ยจึงตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเอามาสอบปากคำเพื่อขยายผลว่าคุณทุจริตคุณจ่ายเงินเนี่ยคุณจ่ายให้ใครเพื่อจะไปดำเนินคดีก็เป็นพูดง่ายๆว่าไล่ต้นน้ำขึ้นไปหาต้นน้ำแต่เมื่อเวลามันยาวอย่างเนี้ยผมก็คิดว่าไอ้คนที่ทุจริตสอบกับคนที่รับเงินเนี่ยมันคงจะมีการเจรจาหาทางออกกันพอสมควรแล้วล่ะซึ่งผมกลัวว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมึงถึงว่าจะไปเจอตัวคนที่จ่ายเงินนะแต่อาจจะสาวขึ้นไปไม่ถึงเพราะมันคงจะมีการตัดตอนอะไรกันไปแล้วเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาเยอะไงกว่าจะไปถึงตัวก็ได
1: ้ก็ดูข้อสอบก็รู้แล้วว่าเนี่ยทำข้อสอบตกแล้วเข้าไปได้ยังไง
0: มันต้องมาตกคะแนนเป็นคนๆไปด้วย
1: อ่ะใช่ๆสมมติมันสุ่มได้พี่เพราะว่ามันต้อง 6,000 คนบางคนเพื่อนก็สกิลบอกไอ้เข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เจาะจงบางคนเลยก็ได้เอาจริงๆถ้ามีคนแบบไม่พอใจคือคนเก่งไม่เก่งอะเรารู้พี่ไพศาลคะบางคนอย่างเงี้ยเข้าไปได้ยังไงสอบแก่ง
0: เอาที่ว่า
1: เพื่อนเนี่ยจะรู้ว่าไอ้หมอเนี่ยจิ้มไปเลยไอ้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไม่มีวันสอบได้เองหรอกเส้นใหญ่แล้วก่อนเข้าไปเนี่ยก็เที่ยวโพธนาไปทั่วและพื้นที่นี้ใครก็รู้ว่าใครเป็นนายหน้าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขา

0: ไม่ต้องหวานแหหมดก็ได้
1: เ
2: ขาจะมีตะแกรงร่อนของเขาอยู่แล้วว่าอบต.นี้เทศบาลนี้และคนนี้ชัวร์ชัวร
1: ์ครับเอาเฉพาะคนที่ประกาศผลว่าได
2: ้
1: แล้วก็ชุดแรกนี่เอาเฉพาะที่บรรจุไปแล้วก่อนมันก็รวมเป็นเสร็จยังไงก็ไม่เกิน 6,000 คนเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตกทั้งหลายไม่ต้องมาคิดยังไม่ต้องดู
2: และตำรวจเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเขารู้ว่าที่ไหนตัวดีเขารู้ว่าที่ไหนชัวร์เขารู้ว่าตรงไหนสายแข็ง
1: ครับ
2: บางจุดเนี่ยมีการชี้เป้าว่าบางเทศบาลเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง30คนโควต้าเยอะมากแล้วเขาย่อมรู้ว่า3คนที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้หญิงสอเสือ2คนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยสายไหนแข็งที่สุดเขาจิ้มเขาเจาะได้เลยพี่ไพศาลเรียกคิดว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ที่จะตัดตอนก็คงจะตัดได้แต่อยู่ที่ตำรวจนั่นแหละ
1: คือ
2: ว่าจะเอาขนาดไหน
1: คือเนี่ยท่านไล่มาเนี่ยระดับแค่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่บุกไปเปิดสำนักงานทำอะไรเงี้ยนะผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเพียงยังระดับแบบ
2: ปฏิบัติการ
1: ปลายน้ำยังไม่ใช่ต้น
2: ระดับระดับระดับปฏิบัติการ
1: สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยเพราะว่า
2: เงินส่งไปไหนใช่ไหม
1: เราก็คุยกันมาอย่างนี้ว่าเฮ้ยกระจายสอบมันก็ทุจริตนะรวมศูนย์สอบมันก็ทุจริตแสดงว่าไอ้กระบวนการที่ทุจริตเนี่ยมันไม่ได้หายลมหายใจจากไปไหนเลยมันยังอยู่ตลอดและขอให้ปรับตัวตามกติกาได้จบเรียบร้อยการทุจริตก็ยังอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะขนาดว่าเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วนะคิดว่าจะหายไม่ได้หายนะก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ที่จับได้ก็เป็นข่าวคึกโครมก็มหาสารคามอะไรเนี่ยไอ้ที่จับไม่ได้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันไม่มีเพราะถ้าตามที่เขาล่ำลือกันเนี่ยมันก็มีกันเกือบจะทุกครั้งที่มีการสอบเพียงแต่ว่ามันจับไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแฉกันเนี่ยแต่พอจับได้มันก็เป็นเรื่องใหญ่แสดงว่าไอ้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันคงจะมีช่องทางมีคือตัวละครเนี่ยผมคิดว่าในการทุจริตแต่ละรอบเนี่ยมันไม่น่าจะเปลี่ยนตัวมากนะคุณนันเพราะว่าอย่างกรมสอบสวนอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเป็นเจ้าของเนี่ยก็กรมนี้ยังไงก็อยู่ที่ไหนข้าราชการก็ย้ายไปตามระดับขั้นโครงสร้างของเขานี่แหละเพียงแต่ว่ารูปแบบของการจัดสอบเขาจะเป็นยังไงแต่ยังไงมันก็ยังอยู่ในงานของเขาเขาจะอ้างว่าโอ๊ยไม่เกี่ยวแล้วเขาเห็นผมให้อธิบดีเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ๊ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราไม่มีอำนาจเลยมหาวิทยาลัยมศวนะเขารับผิดชอบไปหมดผมว่าพูดอย่างนี้มันก็โบยหนักไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแลด้วยกันทั้งคู่แหละถือกุญแจก็ยังถือคนละชุดถูกไหมแต่มันต้องร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันก็ทำไม่ได้ให้เฉพาะมศวอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าว่าทางฝั่งของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีใครที่ถ้าไม่มีคนทุจริตมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องมีคนที่ทุจริตแล้วก็ทางฝั่งมศวทางมหาวิทยาลัยก็ต้องมีคนที่ทุจริตแน่นอนถ้าไม่มีคนทั้งสองฝั่งทุจริตจะไม่มีทางเลยที่มันจะเกิดการสามารถที่จะไปแก้คะแนนแล้วก็เอาคนที่สอบตกเป็นสอบได้แล้วก็เอาไปบรรจุ
2: เขามองตากันแบบปิ้งๆหลังจากที่ได้ TOR ก่อนหรือว่าเขาไปปิ้งกันก่อนแล้วจูงมือมาทำ TOR คะ
1: ผมเห็นมันมีการแฉกันมาตั้งแต่ตอนที่แข่งกันมศวเนี่ยแข่งกับทาง
2: มหาวิทยาลัย
1: ราชภัฏสุรินทร์แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยเขาแฉ
2: ว่าม
1: ันมีการล็อกสเปคกัน
2: ถูกกว่าด้วยนะ
1: ใช่ใช
2: ่ไม่ถึงร้อยล้านด้วย
1: ล็อกว่าจะต้องเอามศวเนี่ย
2: แล้วมศวมา130กว่าล้าน
1: แล้วก็อ้างว่าโอ้ยนั่นมันต่ำกว่าราคากลางมากผิดปกติอันนี้ราคาแบบใกล้ราคากลางเลย
2: นี่ก็ตลกมากเลยราคากลาง130กว่ามศวใกล้เคียงเอาอันนี้แหละไอ้ถูกกว่ามากไม่ถึง100หรือว่าเขาไปดูพวกรับเหมาจีนก็ไม่รู้พวกรับเหมาจีนเนี่ยจะตัดราคาแบบถูกมากๆแล้วทิ้งงานคือมันอาจจะเป็นไปได้นะถูกมากไปก็น่ากลัว
1: แต่เอาเป็นว่า
2: เขาไปก็น่ากลัว
1: เขาก็

0: อนุมัติแล้วคุณนฤชาเป็นคนเซ
1: ็
0: นอธิบดีนฤชาโคสาอะไรที่ตอนนี้เป็น
1: โคสาศิวิไล
0: นั่นแหละเป็นคนลงนามจัดซื้อจัดจ้างให้มหาวิไลศรีนครินทร์วิโรจน์เป็นผู้ที่มาดำเนินการเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการนี่แหละนี่แต่ว่าถ้าฟังจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาอุทธรณ์นะเขาก็มีการแฉเรื่องนี้ว่ามีการล็อก TOR กันว่าจะให้ทางมศวอยู่แล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมมันมีความเคลื่อนไหวเขาอยู่นะ
1: เอาความเห็นที่ฉันก็เชื่อโดยสมัครโดยบริสุทธิ์ใจว่าล็อกค่ะโดยเหตุผลก็คือว่าประมูลในประเทศไทยอ่ะล็อกทั้งนั้น
0: คือนาทีนี้เนี่ยนะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพียงแต่ว่ามันถึงขั้นไหนของกรมท่านแล้วมันทะลุทะลวงขึ้นไปถึงฝ่ายการเมืองหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผมหวังว่าผลการตรวจสอบควรจะขยายผลให้มากที่สุดในขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยนะยังไงท่านก็ไม่พ้นจากความผิดแน่นอนเอาแค่ว่าอย่างเดียวเลยนะไอ้ที่เขาไปจับมาได้เนี่ยมันมีไฟล์ข้อไอ้ใบคำตอบ
1: ก็ปี้มา
0: เนี่ยไฟล์มาเนี่ย
1: เขาออกมาได้ยังไง
0: ถึงไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยแต่ไฟล์นี้มันก็ไม่ควรจะออกมาได้แล้วแถมได้โปรแกรมไอ้คำตอบที่แท้จริงมาด้วยนะซึ่งจริงๆต้องปิดลับนะไอ้ตัวว่าคำตอบเนี่ยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็นคนออกข้อสอบแล้วคำตอบเนี่ยอยู่ที่เขานะคำตอบนี่ต้องปิดลับอย่างยิ่งยวดนะแต่ปรากฏว่าให้สำนักงานนี้ได้มาแล้วมันไปเขียนโปรแกรมยังไงไม่รู้เอามาท่าปั๊บมันเป็นแก้ผิดเป็นถูกให้หมดเลยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคงจะปริ้นออกมาแล้วก็ให้เอาไปแก้กับตัวจริงต่อไปก็จะมีขั้นตอนของคนที่มีอำนาจที่จะสามารถเจาะเข้าไปถึงใบตัวจริงแล้วไปแก้ใบตัวจริงคงจะเป็นอีกกลุ่มนึงอ่ะที่มันมีอำนาจที่สูงกว่า
1: ตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาร้องเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเขาร้องไปถึงกรมบัญชีกลางเลยนะแล้วกรมบัญชีกลางเป็นคนอนุมัติพิจารณาข้ออุทธรณ
0: ์ต้องเป็นกรมบัญชีกลางเขาจะเป็นคนทำสัญญาย
1: กข้ออุทธรณ์ของราชภัฏสุรินทร์ค่ะตอนที่ราชภัฏสุรินทร์ร้อง TOR ที่มศวได้ไปเนี่ยก็คือบอกว่าของเขาเนี่ยถูกกว่าแค่90กว่าล้านแต่ว่าทางมศวเนี่ย130กว่าแต่กลับได้ชมรมสตรองต้านทุจริตเนี่ยได้ตั้งคำถามถึงขบวนการจัดทำ TOR ว่าเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยไอทีระดับสากลนะฮะแล้วก็การร้องของราชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็ปรากฏว่าทางกรมบัญชีกลางพิจารณาว่าฟังไม่ขึ้นก็ทำให้ทางปกครองท้องถิ่นทำสัญญาให้มศวเข้ามาก็เด็กก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของสุรินทร์หรือเปล่าราชภัฏสุรินทร์ที่เข้ามาไม่ได้เพราะถ้าเข้ามาได้คุณจะต้องมาอยู่ในวังวนนี้หรือเปล่า
0: เป็นไม่ได้
1: เพราะว่าถ้าเข้ามาในวังวนนี้มันไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมพร้อมใจที่จะมาร่วมทุจริตกับเขาแต่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาทำงานกับเขาเนี่ยเขาก็ซื้อเป็นคนๆได้ถูกไหมฮะพี่ไพศาลเขาไม่ได้ซื้อทั้งมหาวิทยาลัยเขาซื้อเป็นคนๆก็ดีแล้วไม่ต้องเสียชื่อเสียเสียงนะฮะเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยกับชื่อเสียงที่มันปนปี้เนี่ยไม่คุ้มหรอกค่ะดีแล้วที่ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณได้เข้ามาเขาก็ติดต่อซื้อคนของคุณ
0: หรือไม่อีกทีก็ผมก็คิดว่าเขาอาจจะเคลียร์คุณที่คุณได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงเคลียร์ในบางอย่างกับคุณแหละที่ไม่ได้ก็เพราะโอเคมันคงเคลียร์กันไม่ลง
1: หมายความว่าถ้าจะร่วมประมูลนะเขาต้องคุยกันแล้วล่ะ
0: มันอย่างเงี้ยมันชัดอยู่แล้วยิ่งสองลายอย่างเงี้ยมัน
1: ไม่มีอีกเจ้าหนึ่งค่ะมีเอกชนอีกเจ้าหนึ่งมาสาม
0: ค่ะแต่เป็นเอกชนใช่ไหมไม่ใช่เป็นสถาบันการศึกษาม
1: าสามค่ะแต่เวลาเขาประมูลถ้าพวกนี้เขาก็แต่เขาแปลกมาหลายอื่นก็ไม่มีใครมายุ่งนะคะหรือเขาก็ขี้เกียจยุ่งเงินก็ไม่รู้
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรกับเพราะว่ารู้สึกเขาจะมีการขุดคุยมาว่าเจ้าของ TOR เนี่ยคนที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีในการออก TOR เนี่ยก็คือปัจจุบันถ้าตำแหน่งจริงเนี่ยคือรองผู้ว่าโคราชใช่ไหม
1: คนใกล้ชิดคุณอนุทินเนี่ยมาช่วยคุณอนุทินอยู่ที่นี่ทุกวัน
0: ใช่ใช่แล้วก็

0: ุทินดึงตัวมาช่วยที่ทำเนียบคนเนี้ยก็มีการแฉกันว่าเป็นคนร่าง TOR เป็นคนยกร่าง TOR ในการเปิดประมูลรอบนี้เขาเจ้าตัวเขาก็ออกมายอมรับโดยเขาบอกว่าเนี่ยระบบของเขาเนี่ยมันจะทำให้ตรวจสอบได้ถ้ามีการทุจริตอะไรต่างแล้วเขาก็คิดว่าเที่ยวนี้ถ้าทำตามที่ใน TOR ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันจะสามารถสืบค้นได้ทันทีเลยว่าการทุจริตมันเกิดขึ้นตรงส่วนไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็รอดูติดตามกันนะ
1: คุณน้อยยุทธยาปกติไม่ค่อยได้เห็นนะคะวันนี้เข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเยอะเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วซื้อกันในทุกระบบของสังคมเลยล่ะทุกวงการเอาเป็นว่าวงการ
0: พระก็ซื้อสอบเข้าเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีทุกวงการใช
1: ่ก็โรงเรียนชื่อดังอ่ะอดีตผอ.ยังโดนเลยค่ะกี่แสนละ500,000ก็จ่ายให้ลูกเข้าเรียนน่ะใช่ไหมคะนั่นก็โดนเข้าเรียนมัธยมก็โดนสวก็ถูกกล่าวหานักการเมืองก็ถูกกล่าวหาสสก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงพอเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็ถูกหาว่าซื้อตำแหน่งที่จะได้ขึ้นเจ้าที่ตำรวจก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อตำแหน่งจะได้ไปเป็นผู้กับอะไรต่อเมียอะไร
0: ที่เขาเรียกตั๋วไปตีตั๋วอะไรกันเนี่ยนะ
1: ถามว่าตรงไหนของสังคมไทยบ้างที่ดูดีเอางี้ดีกว่าช่วยบอกหน่อยวงการการศึกษาวงการข้าราชการวงการการเมืองถ้าจะว่าขายช่วงขายชาติอะไรเรื่องที่ว่ามันคือลูกคนจนมันก็จ่าย300,000-500,000เป็นข้าราชการเอาจริงแต่ถ้าลูกคนรวยก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทนึงก็อยากเป็นอะไรก็ได้เป็น
0: อ
1: ่ะพูดกันจริงๆนะคะพี่ไพศาลเป็นรัฐมนตรีกันยังได้เลย
0: ก็มันก็จะเข้ามาเป็นส.ส.ก็ต้องซื้อมาไม่ต่างอะไร
1: ถูกไหมฮะอายุถึงก็เป็นรัฐมนตรีกัน
0: เอาเงินไปแลกมาไม่มีใครไอ้คนวิจารณ์ก็ผมก็ฟังดูนะผมก็
1: ดิฉันว่ามันเหมือนเนี่ยทั้งนั้นแหละเพียงแต่มันกลุ่มไหนระดับไหนของสังคมลูกชาวบ้านก็ไปกู้เงินมาจ่ายเพื่อจะเป็นราชการพ่อแม่พี่น้องจะได้สบายหน่อยมีสวัสดิการไอ้ลูกคนรวยก็รอเรียนจบอายุถึงก็เป็นส.ส.พออายุถึงระดับนึงก็เป็นรัฐมนตรีมันก็เป็นแบบนี้สังคมไทยดิฉันว่า
0: ครับ
1: มันไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่ากันหรอกค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับ
2: พอโรงเรียนดังเวลาเกษียณเนี่ยควรจะตรวจสอบทรัพย์สินกันทุกคนด้วยใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะเมื่อก่อนที่เข้าอนุบาลน่ะก็จับฉลากกันอย่างอยู่ลพบุรีค่ะจะลูกในทหารลูกในสิบเข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดก็จับฉลากกันหมดอะค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งที่เอาเข้าพกเข้าห่อก็มีแล้วก
2: ็ก็โดนร้องเรียนเยอะแยะ
1: ให้บริจาคเพื่อเข้า
2: สมาคม
1: สมาคมม
2: ูลสมาคมผู้ปกครองกับสมาคมศิษย์เก่า
1: ใช่เพราะว่าเขา
2: เป็นช่องทาง
1: ไม่เป็นช่องทางอันหนึ่งแล้วสมาคมเหล่านี้เขาก็จะมาประสานกับทางผู้บริหารของโรงเรียนอีกทีหนึ่ง
2: คือโรงเรียนที่ดีๆก็มีนะคะพี่เมษาคะ

0: คือต้องยอมรับว่าลำพังงบประมาณเนี่ยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้หรอกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยเงินจากสมาคมผู้ปกครองแล้วก็สมาคมศิษย์เก่า
1: ใช่
0: โดยการจัดงานกอล์ฟจัดงานวิ่งจัดงานประจําปีจัดคอนเสิร์ตจัดโบว์ลิ่งจัดปีนึงประมาณ10งานเพื่อหาเงินเข้าโรงเรียนแล้วก็แต่ที่มันมีปัญหาก็คือว่าบางคนมันเอาเข้าไม่หมดบางคนเอาเข้าไม่หมด
1: มันมี
0: น
1: ั่
0: นเอง
1: วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอยู
0: ่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาคมทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่โรงเรียนดำรงความมีคุณภาพอยู่ได้เนี่ยก็ได้เงินจากสมาคมเหล่านี้ค่ะแต่คนไม่ดีต่างหากล่ะที่ไปเอาเงินตรงนั้นและอันนี้เรียนพูดความจริงอย่างหนึ่งนะคะว่าพวกเราไม่รู้กันเองมีคดีฟ้องร้องเยอะมากๆแทบทุกโรงเรียนกับพวกทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่ารายบุคคลเลยค่ะพี่ไพศาลไปอ้างอาจารย์ใหญ่รับไปอ้างคนนั้นคนนี้รับมีคดีทุกปีค่ะเพียงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สิละนิดนึงเหลือเวลานะครับช่วงนี้เราดูข่าวอื่นๆกันสักนิดนึงทางประธานกสทชซึ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่26เนี่ยเห็นว่าทางกรรมการสรรหาเขาจะชี้ขาดนะว่าตกลงท่านขาดคุณสมบัติไหม
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: นายแพทย์สรณะเนี่ย
0: บางคนบอก
1: สรณะบุญใบชัยพฤกษ
0: ์แกยังออกตรวจตั้ง3โรงพยาบาลนะคะ
1: ก็คุณหมอสรณะนี่เขาก็แก้พยายามแก้ปัญหาด้วยการที
0: ่
1: ร
0: ้
1: องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคณะกรรมการสรรหากสทช.ไม่มีอำนาจที่จะมาชี้คุณสมบัติเขาได้นะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งนายแพทย์สรณะย้ำการพิจารณาคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.เพราะฉะนั้นก็ลุ้นนะพรุ่งนี
0: ้26
1: มิถุนายนว่าเขาจะชี้เรื่องคุณสมบัติของหมอสรณะว่าอย่างไร
0: นะแล้วเขาทำอะไรไปตั้งเยอะแล้วค่ะพี่เฉลิมแล้วมันจะมีผลอะไรคะ
1: ก็เหลือช่วงที่ยังเหลือที่จะต้องรับตำแหน่งอยู่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งถ้าเขาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะก็ต้องมีการเลือกประธานคนใหม่ขึ้นมาก็อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะ
0: ถามว่าจะชี้เนี่ยประเด็นหลักอยู่ที่อะไรประเด็นหลักอยู่ที่การลาออกจากวิชาชีพแพทย์ค่ะเพราะว่าตามกฎหมายคนที่จะมารับตำแหน่งกสทช.จะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือวิชาชีพเดิมประธานกสทช.ซึ่งเป็นหมออยู่เนี่ยจึงต้องนำหลักฐานมายืนยันได้ว่าลาออกจากวิชาชีพเวชกรรมคืออาชีพแพทย์ตามกรอบเวลาที่กำหนดหากไม่สามารถยืนยันได้จะถือว่าเข้าข่ายสละสิทธิ์ในการรับตำแหน่งและจะต้องดำเนินการสรรหากสทช.คนใหม่ทีนี้คนที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาก็ไปหาหลักฐานว่าในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่เป็นประธานกสทช.มาหลายปีมากเนี่ยยังออกตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลนู้นนี้นั้นตอนแรกที่ฉันก็เข้าใจว่าเฉพาะโรงพยาบาลรัฐก็ปรากฏว่ามีโรงพยาบาลเอกชนด้วยสัก2โรงพยาบาลที่เขากล่าวหานะคะคนกล่าวหาเขาก็มีหลักฐานนะฮะทีนี้ก็ดูว่าจะตัดสินกันยังไงค่ะ
1: ครับรอดูพรุ่งนี้
0: แล้วถ้าเขาจะย้อนหลังไหมถ้าย้อนหลังก็ต้องคืนเงินเดือนไหมฮะ
1: ก็แล้วแต่กรรมการสรรหาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม
0: ่
1: นะฮะ
0: ถ้าหากว่าใหย้อนหลังคืนเงินเดือนและยังเบี้ยประชุมและยังค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศและยังค่ารถประจำตำแหน่งอะไรอยู่คะ
1: จะเรียกคืนได้ไหมใช่ไหมไม่แน่อาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องปปช.ต่อหรือยังไงก็ผมก็ไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าท่านก็เป็นกรรมการ

0: กรอิสระอยู่ใช่ไหมกสทช.
1: ค่ะ
0: ใครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบถ้าสมมติว่าเกิดกรณีที่ทำผิดจะไปปปช.เหมือนกับข้าราชการการเมืองไหมข้าราชการทั่วไปไหมหรือว่าจะต้องไปนู่นเลยส่งไปให้ศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระนะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอีกเรื่องนะศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการไต่สวนคำร้องตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วนัดลงมติ9 กรกฎาคมนี้นะก็ไม่ทราบว่าท่านใหม่จะทันไหมโปรด9ทันที่จะเข้าไปพิจารณาหรือเปล่านะ9 กรกฎาคม
1: เดี๋ยวนะคะเงินกู้400,000 ล้านกู้มาแล้วหรือยังอะคะพี่ศาลคะ
0: ที่ออกพ.ร.ก.
1: ใช่ๆแต่ว่าตัวเงินนะคะ
0: ตัวเงินก็กู้ตามที่ต้องใช้ไปเป็นระยะไป
1: อย่างตอนนี้ที่แจกให้เราใช
0: ้
1: เน
0: ี่
1: ย
0: เฟสแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้
1: 200,000 ล้าน
0: ไม่1,700,000อะไรเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ที่แจกพวกเราเนี่ย
0: ที่ใช้ไทยช่วยไทย60-40แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700เป็น 1,000 เนี่ยรวมแล้วก็ไม่ถึง200,000ดีก็จะทยอยกู้ไปในวงเงินเท่านั้นส่วน200,000หลังเนี่ยจะเอาไปใช้ในเรื่องของโครงการ
1: ปรับปรุงประสิทธิภาพ
0: พลังงานเปลี่ยนจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดอะไรอันนี้ยังไม่เริ่มโครงการเลยยังไม่ได้ระบุเลยว่าจะมีโครงการอะไรบ้างแต่ว่าฝ่ายค้านเขาเข้าชื่อกันยื่นไปเรียบร้อยแล้วศาลรับแล้วแล้วก็จะชี้วันที่9ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะ
1: จริงๆข่าวออกมาทุกวันนะคะว่าจะทำนู่นบ้างจะทำนี่บ้างอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะเปลี่ยนจะสนับสนุนเรื่องของรถ EV แล้วล่ะค่ะก่อนหน้านั้นก็วิธีสนับสนุนอย่างนึงก็คือจะซื้อ
0: เก
1: ่
0: าแลกรถใหม่ไม่เอาแล้ว
1: จะซื้อคืนเพราะว่าถ้าเอารถเก่ามาตีราคาก่อมั่วเดี๋ยวก็ทุจริตตีราคาแพงๆกันอีกเอาเศษรถที่ไหนมาก็ไม่รู้มาแล้วก็ซื้อไปเลย300,000-400,000ใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วจะซื้อแล้วเอาไปไหนรถ20,000 คันคุณไม่ซื้อคุณจะไปจอดที่ไหนถามจริงมันมีปัญหามากทีนี้ก็จะอุดหนุนกันแบบไหนอย่างไร
0: ก็ดูรูปแบบก็จะอุดหนุนให้เปลี่ยนจากรถน้ำมันไปใช้เป็นรถ EV อะไรเงี้ยนะจะรวมเป็นปลั๊กอินไฮบริดอะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูเขาออกมาแล้วก็จะอุดหนุนผ่านกลไกอะไรยังไงบ้างก็บอกว่าจะอุดหนุนผ่านทาง finance แล้วผมอยากจะซื้อเงินสดอย่างเงี้ยขึ้นมาจะทำยังไงผมไม่อยากกู
1: ้ธรรมดาค่ะคนรวยต้องคนรวยคนเสียภาษีมากไม่เคยได้อะไรอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอเคต้องหารูปแบบที่ดูว่าโอเคจะได้เอื้อประโยชน์อะไรยังไงกับใครยังไงกลุ่มไหนบ้าง
1: คุณสิริบอกว่าต่อไปการสอบหมอจะมีการทุจริตไหมคนเก่งไม่ได้เป็นหมอคนให้เงินได้เป็นหมอต่อไปคนไข้จะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ว่าทุจริตการสอบหมอหรอกค่ะแต่การสอบแต่ว่าหมอต่อไปนี้จะมีหมอเพิ่มมากขึ้นเยอะๆในประเทศไทยค่ะนอกจากที่เรารู้จักกันคุ้นเคยในกรุงเทพเนี่ยจะมีหมอจากสถาบันราชภัฏจากมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนะคะ
0: จะมีโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นอีกเยอะ
1: มีราชภัฏหลายวันนั้นที่เราอ่านราชภัฏเพชรบุรีถูกไหมฮะ
0: เพชรบุรี
1: จะมีแพทย์และ
0: จังหวัดเพชรบุรี
1: ที่จังหวัดเพชรบุรีเลยจะมีแพทย์และ
0: ครับ
1: ก็ไม่กล้าไปว่าเขาคุณภาพไม่คุณภาพแต่จะพบว่ามีมากขึ้นค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและ

0: ทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mpod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะ
1: โอ้นี่นายกยังมีเวลาไปประชุมสภานะมีรายงานข่าวนายกอนุทินโผล่ประชุมสภาหลังเสร็จภารกิจทำเนียบบรรดาส.ส.ทยอยเข้าทักทายไม่ขาดสายถ่ายรูปกันคึกครื้นเลยเห็นส่วนใหญ่แล้วดูแล้วน่าจะภูมิใจไทยนะ
2: เห็นมีภาพนายกไปเต้นอะไรอ่ะพี่สันอันนั้น AI หรือภาพจริงอะคะ
1: เต้นที่ไหน
2: เต้นงานโอท็อปอะค่ะภาพจริงหรือเปล่าคะ
1: งานโอท็อปนายกไปเป็นประธานเปิดแต่ว่าไปมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่ทราบเหมือนกัน
2: นายกอนุทินเดินโอท็อปเป็นวันที่4แจมเวทีมินิคอนเสิร์ตร้องเต้นสุดมันจริงด้วยค่ะพี่ไพศาลข่าวเมื่ ไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวานวันที่23ใช่ไหมคะคุณอนุทินไปกับภรรยาไม่ได้ไปข้างกันคือคุณกวางนะไปเยี่ยมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กลางปีหรือว่า O-Top Mid Year 2026ที่ Challenger 2 Impact เมืองทองค่ะเป็นการไปเยี่ยมชมงานเป็นวันที่4ครับพี่ไพศาลถ้าพี่ไพศาลบอกว่านายกว่างไปประชุมอุตสาห
1: กรรมก็เป็นงานของมหาไทยก็นี่แหละครับ
2: คือนายกว่างมาประชุมที่ทำเนียบใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็ขนาดไปงานโอท็อปนี้ไปได้ตั้ง4วันนะทำไมจะมาทำเนียบไม่ได้คะ
1: ก็วันนี้ที่มีหมายงานชัดเจนก็คือเรียกทางผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตำรวจปปป.อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องในคดีซื้อตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคร
2: ับ ก็ที่แถลงแล้วก็จนเป็นเรื่องคนบอกว่าจะลบแล้วก็ต้องออกมายืนพูดใหม่เนี่ยค่ะ
1: ที่บอกขายชงขายชาติใช่ไหม
2: เรียนว่านะเอาปุ้ยเรียนเรื่องว่ามันก็ไม่ถูกอ่ะแหละแต่สำหรับประเทศไทยแล้วอ่ะเรามีการทุจริตกล่าวหากันในเรื่องของการซื้อตำแหน่งอ่ะในทุกวงการจริงๆค่ะถ้าจะว่าขายชาติแต่ไม่ใช่เฉพาะกวนนี้หรอถูกไหมฮะตรงไหนบ้างอ่ะที่ไม่มีข้อกล่าวหา
1: ครับ
2: เรามีตั๋วช้างเรามีอะไรสารพัดกันทั้งหมดนั่นแหละไอ้ที่มือเป็นตลาดคนจนหลักแสน
1: ทฤษฎีผลไม้พิษ
2: อันนี้ตลาดคนจนหลักแสนถ้าตลาดระดับสูงอ่ะหลักไม่รู้กี่ล้านสิบล้านค่ะก็เมื่อวานนี้ที่นายกไปเนี่ยนำกำลังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตวง The Palace ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินนักร้องระดับตำนานพี่ไพศาลต้องรู้จักคุณจี๊ดสุนทรแน่เลยช่องเก้าอ่ะคุณสุนทรสุจริตชันนะคะ
1: Royal Sprite
2: ตอนที่เขาอ่านข่าวที่ช่องเก้าอ่ะค่ะคุณจี๊ดเนี่ยพี่ไพศาลมันหยุดเอ็มคอร์ด
1: ไม่
2: ทันกันใช่ไหม
1: เหลือเคยอ่านเหรอผมไม่รู
2: ้อ่านข่าวช่องเก้าค่ะ
1: ตอนเขายังก่อนเป็นนักร้อง
2: ตอนเป็นนักร้องแล้วค่ะ
1: อ๋อเป็นนักร้องแล้วมาอ่านข่าวด้วย
2: อ่านข่าวเป็นคนอ่านข่าวช่องเก้าคนหนึ่งค่ะพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจคุณจิ๊บวสุแสงสิงแก้วคุณอนุทินก็สนุกมากพอเห็นกลุ่มนี้นั่นแหละรุ่นเดียวกันนั่นแหละ
1: รุ่นใกล้กัน
2: ก็ไม่ใกล้นะอย่างคุณปุ๊อัญชลีรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์นะคะอายุเท่ากันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ประมาณนั้น
2: เท่ากันเลยก็เนี่ยปรากฏว่าขึ้นเวที

0: ไปร้องเพลงเพียงกระซิบของ Moody Innocent อุ้ยเต้นด้วยสนุกสนานมาก
1: อื
0: เด
1: ม
0: นเคยไปคอนเสิร์ตครั้งแรกๆของ The Palace เลยสนุกสนุกพี่ไพศาลมีแต่คนรุ่นเนี้ยไป
1: ผ
0: ค
1: ม
0: ือตอนเนี้ย

0: เราก็เฮ้กันตรงนี้นะอย่าดมดีดมมีตรงนี้นะเอามาเผื่อแล้ว
1: นักร้องมีใครบ้างนะ
0: จะได้ค่ะกลุ่มเดียทั้งหมดเลย
1: เราอยากสไปเนี่ยนะ
0: โอ้แล้วตอนนั้นมีวงนั้นด้วยค่ะวงอะไรนะไม่พี่อูไม่ได้พี่อูเสียชีวิตไปแล้วอัฐพลนะคะอัฐพลประเสริฐยิ่งใช่ไหมคะคุณอูอัฐพล
1: นั่งร้องวงอะไร
0: ทำไมอยู่ๆก็จำไม่ได้แม็กอินทอชแม็กอินทอช
1: โอเค
0: โอ้ตอนนั้นมีเซอร์ไพรส์เยอะแรกๆแล้วก็มีคุณดำมาจากออสเตรเลียโอป้าป้าโอมาม่าเนี่ยเพลงนั้นน่ะโอ้เขาก็น่ารักมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนั่นแหละตอนเขาเสร็จแรกของเขาเขาจะฟูลทีมมากกว่านี้เดินไปค่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ทันได้ใช้ยาดมค่ะรู้กำลังตัวเองก็พอดีพอดี
1: ไอ้รุ่นนี้ก็คือรุ่นพวกรุ่นพี่แจ้พวกอะไรไหมหรือพี่แจ้นี่น้องลงมาอีกนิดนึง
0: รุ่นนี้แหละค่ะ
1: รุ่นนี้หมดนะ
0: รุ่นนี้ค่ะ
1: พี่แจ้
0: และที่รู้ว่าคุณปูอัญชลีกับพลเอกประยุทธ์รุ่นเดียวกันก็เพราะว่าคุณอัญชลีเขาขึ้นเวทีแล้วก็พูดว่าตอนเขาอายุ30มาเขาคิดว่าเขาเจ๋งมากแล้วนะเขาดังมากๆแต่ไม่น่าเชื่อว่ามีคนรุ่นเขามาดังเราตอนอายุ60เขานี่ต้องยอมเลยเพราะคนที่รุ่นเดียวเขามาดังตอนอายุ60เนี่ยก็มีเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเจ๋งแล้วเขาดังตอนอายุ30ค่ะ
1: ผมสนิทกับคุณพ่อเขานะ
0: คุณเทใช่ไหมคะ
1: คุณเท
0: ค่ะ
1: พี่เทพี่เทจงกดีกิจอดีตบรรณาธิการแบงก์ออฟโพสต
0: ์เห็นคุณปุ๊แล้วเราจะมีกำลังใจค่ะว่าคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีอ่ะยังสามารถเต้นได้อย่างสนุกสนานในวัยนี้นะคะ
1: เขาไปทำงานให้กับศาสนาอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปนับถือศาสนาคริสต
1: ์ก็เป็นคริสเตียนนะ
0: ค่ะ
1: แต่จำไม่ได้ว่าโบสถ์เขาเป็นโบสถ์อะไรยังไงแต่ว่าก็เป็นคริสเตียนกลุ่มนึงอ่ะครับ
0: ถึงแม้ที่ฉันจะบอกว่าประเทศไทยเราจับตรงไหนก็มีการทุจริตในหลายระดับนะคะระดับ10ล้านระดับแบบซีมากไม่ต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็เข้าใจค่ะว่าการทุจริตการสอบในระดับอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดและประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดอาหารพี่ไพศาลเวลาที่เราพูดถึงตัวช้างพวกตำรวจเขาวิ่งกันเวลาเราพูดถึงพวกนักการเมืองซื้อเสียงพวกลูกทงลูกเทพอะไรเงี้ยพวกเราอาจจะชินก็ประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนั้นตัวเองอาจจะไม่ได้สุดได้เสียโดยตรงเพราะเราไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปวิ่งตัวช้างกับเขาแต่ไอ้อย่างเงี้ยแล้วมันต้อง 6-7,000 ตำแหน่งเรื่องเข้าใจว่าสะเทือนใจคนเพราะว่ามันใกล้ตัวมากดูจากความเห็นที่เข้ามานะคะคุณเกษมสารบอกว่าผมรับราชการอยู่ท้องถิ่นมาเกือบ40ปีราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์มานานแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตอบมาบอกว่าด้วยความเคารพถ้าหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามีส่วนทำทุจริตเองทำให้ผมสงสัยในการตรวจวัดมาตรฐานของสถาบันการศึกษาไปดูสิคะเวลาเขาทะเลาะกันเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งกี่มหาวิทยาลัยเน่าเฟะขนาดไหนตอนที่ลุงตู่เข้ามาเนี่ยเคลียร์กันไม่รู้ว่าตอนนี้ที่มสธเนี่ยจบหรือยังนะมหากาพย์ฝังรากกันนานๆเนี่ยระบบการศึกษาไทยก็มีคนหัวเราะเยาะชาวบ้านจะเข้าทำงานในอบต.บางแห่งต้องรู้จักนายกอบต.แล้วก็มีการจ่ายเงินด้วยนะคะรู้จักสนิทกันไม่เพียงพอถูกต้องค่ะแล้วก็คุณสิริบอกว่าตอบตอสอบหมอว่าไปแล้วนะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการทุจริตหรอกแต่ว่าเดี๋ยวก็หวั่นวิตกในเรื่องคุณภาพการศึกษาอันนี้เรียนตามตรงค่ะบ้านผมที่ต่างจังหวัดจ่ายเงินซื้อเสียงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ้าถูกต้องทั่วโลกมีการทุจริตหมดแหละในหน่วยราชการเขาก็ลงโทษจริงแต่ของเราคอยช่วยกันให้พ้นผิดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทุจริตสอบเข้าเรียนและสอบเข้าราชการมีมาหลายสิบปีจำได้มีเพื่อนเล่าว่าเมื่อ30ปีที่แล้วสอบไอ้นั่นใช่สมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามือปืนเข้าไปสอบให้นะคะจริงจริงนะคะคุณทวีพรว่าคุณอูคุณต้น

0: ในอินทอร์ถูกต้องไปบนให้สอบราชการเนี่ยจะเข้าข่ายทุจริตไหมอันนี้เรียกว่าติดสินบนอยู่แล้วนะคะแต่ติดสินบนแบบนี้คือไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปแก้บนถูกไหมคะแต่พวกนั้นอ่ะไม่ได้แล้วไม่คืนเงินนะคะ
1: ที่ว่ายิงถล่มบ้านกันเลยนะ
0: ใช่ค่ะเอาลูกปืนไปแทน
1: ครับ
0: ค่ะไอ้เรื่องที่ว่าเวลาซื้อวิ่งเอาเงินไปจ่ายวิ่งเต้นเข้านู่นเข้านี่เนี่ยมีมานานแล้วใครๆก็รู้กันใช่ที่ท่านบอกไปไงว่าแล้วคนจ่ายเขาไม่เคยปิดด้วยเวลาเขาไปซื้อเขาไปจ่ายเขาคุยทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นักสืบไซเบอร์ในโลกออนไลน์เขาก็เริ่มสืบค้นกันนะคือเขาไปส่องดูไอ้ตรงที่ตำรวจจับเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยแล้วมันมีใบอะไรที่เขายกมาตัวอย่างที่มีการแก้ข้อสอบนะเสร็จแล้วเขาก็ได้เลขประจำตัวสอบมาเขาก็เอาไปดูเลยตรวจสอบดูว่า
0: เป็นใคร
1: ผู้สอบคนนี้เป็นใครอะไรจนกระทั่งพบนะโลกออนไลน์มีการสืบค้นพบข้อมูลจากเลขประจำตัวสอบในใบคำตอบที่มีการส่งมาแก้ไขยังสถานที่ที่บุกไปทลายที่บางใหญ่เนี่ยผู้เข้าสอบรายดังกล่าวได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ลงวันที่8เมษายน2569ภาคใต้เขต1และได้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และเมื่อสืบค้นจากเลขประจำตัวผู้สอบไปเรื่อยๆไม่เพียงแค่ศูนย์สอบในภาคใต้เท่านั้นแต่ยังมีศูนย์สอบทางภาคเหนือพิษณุโลกกลางที่นครปฐมและอีสานด้วยบางรายในใบคำตอบทิ้งดิ่งหมายถึงฝนคำตอบเดียวติดกัน6ข้
0: อ
1: แต่ปรากฏว่าคะแนนสอบสูงเป็นอันดับ1นะฮะนางรัชนกศิริเพชรซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านทางอบต.บอกว่าที่ผ่านมาในทางอบต.เป็นผู้ร้องขออัตราตำแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเสนอไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ตามปกติเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆร้องขอตำแหน่งที่ขาดแคลนหรือมีความสำคัญต้องมีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ระบุตัวบุคคลเป็นใครว่าเป็นใครและไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นปลายน้ำที่ทางกรมส่งใครมาก็ได้และพร้อมให้ความร่วมมือหากกระบวนการสอบสวนสรุปว่าเป็นการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลของขะเม่าซึ่งเป็นผู้บรรจุบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการก็ต้องดำเนินการตามวินัยคือเสนอให้ไล่ออกขณะที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนจากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเฉพาะจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวนี่นะ151คน
0: อะไรนะคะ
1: 151คนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดเดียว
0: ที่บรรจุได้อะเหรอคะ
1: ครับจากข้อมูลพบว่าผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็คือมันจะมีอบต.อบจ.เทศบาลอะไรเงี้ยนะรวมแล้ว151คนครับก็ต้องไปดูว่ามีใครสอบเข้ามาได้เองกี่คน
0: แต่มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอคะว่าทุกจังหวัดมันก็มีโควต้าไปลงทั้งนั้นนะคะที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่ามันมีสายที่ติดต่อจ่ายเงินหรือยังไงในพื้นที่บางจังหวัด
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็อย่างที่มีเกิดขึ้นที่พัทลุงเนี่ยแสดงว่ามันจะมีนายหน้าประจำจังหวัด
0: สายภาคใต้
1: สายภาคใต้ไม่มีนายหน้าแต่จังหวัดแล้วก็แต่จังหวัดเนี่ยมันก็จะต้องส่งขึ้นแบบเป็นทอดๆขึ้นแบบ
0: ได้มา 300,000 โควต้ารับมา 300,000 แล้วแล้วแต่ไปบวกเอา
1: ก็เห็นตามคลิปเขาว่าอย่างนั้นบวกได้มากก็ได้เข้ากระเป๋าตัวเองได้มาก
0: เด้งก็ดูไอ้น้องที่อยู่ที่ไหนนะคะคลองข้าวเม่าเนี่ยประเด็นของเขาคือเขาได้ร้อยเต็มมาพี่วิสารเกือบร้อยอะคะแนนอะ
1: สอบใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเฟสหนีแล้วเหรอคะบางสื่อเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นค่ะ
1: ก็ไปอยู่ในไอ้ที่ก็กำลังแก้คะแนนให้อยู่
0: โอ้ตาย
1: ถ้าได้เองก็ไม่ต้อง

0: ไปแก้นะอันนี้แสดงว่าคงจะต้องทำให้คะแนนถึงตามที่เขามีการประกาศผลคะแนนและให้สอบติดนะครับ
1: และอย่างเงี้ยคุณอนุทินจะยกเลิกไหมสมมติว่าเขาเข้าไปรับราชการเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
0: ก็ต้องอยู่ผลทางคดีผมดูนะมันอยู่อย่างที่เรียนเนี่ยก็คือว่าณขณะนี้มันเอกสารที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเอกสารสำเนามันต้องเข้าไปถึงตัวต้นขั้วให้ได้ตัวใบสอบจริงๆแล้วเอาตรงนั้นมาดูมาตรวจเพราะตรงนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีการแก้ไขนะยังไม่มีการไปแก้ไขถ้าแก้ไขแล้วก็ยากละแต่ถ้ายังไม่แก้ไขเนี่ยมันรู้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วคะแนนเขาได้เท่าไหร่ถ้าได้ด้วยตัวเองสอบสูงคะแนนเขาสูงจริงแล้วเขาควรจะรับการบรรจุผมก็ว่านี่มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่ว่าถ้าคะแนนมันต่ำแต่สอบได้บรรจุอะไรเงี้ยมันก็ผิดปกติก็อาจจะตั้งเป็นหลักไว้ได้ก่อนว่าน่าจะมีการซื้อเสียบก็ไปหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบครับ
1: อือหือโหพี่ไพศาลคะเพอแป๊บเดียวเรียนเห็นเพจอีจันเขาบอกว่ายางพาราขาดตลาดราคาดีขึ้นไป200เรียนก็เลยมาดูขึ้นจริงๆค่ะแต่ไม่ถึง200นะเอาไปว่าการยางแห่งประเทศไทยวันนี้วันที่23เอ๊ะวันนี้24ใช่ไหมคะเมื่อวันที่23มิถุนายนยางแผ่นรมควันชั้น3 95บาทแล้วถ้ายางแผ่นดิบเนี่ยประมาณ90บาทค่ะพี่ไพศาล
0: ผมว่าจีนน่าจะซื้ออุตลุดแล้วน่าจะสต็อกเขาน่าจะลดลงวัวภาพแล้วรีบกว้านซื้อโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะ
1: ราคายางขึ้นจริงๆ
0: เพราะว่าซัพพลายส่วนใหญ่มาจากนี่แหละของจีนนี่แหละเป็นผู้ซื้อใหญ่ที่สุดของโลกอย่างธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่ครับกูดันเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ค่ะในวันนี้เราจะคุยใช่
0: ยัง
1: เอายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดเรื่องการพูดเรื่องยางใช่ไหมคะว่าราคาขึ้นโอ้ราคาใช้ได้เลยเกือบร้อยแล้วนะคะราคาที่ใช้ได้อีกอย่างนึงตอนนี้คือที่ดินประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลมีรายงานจากกรุงเทพธุรกิจบอกว่าม
0: ีความต้องการของกลุ่มไหนยังไง
1: กลุ่มนักลงทุนจีนรายใหญ่ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จำนวนมากดีใจใช่ไหมคะเขาเข้ามาซื้อที่ดินใน EEC แต่เขาไม่ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ที่น่ากลัวเขาซื้อที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมค่ะพี่ไพศาลเพราะเวลาที่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีกฎระเบียบกฎหมายของนิคมอุตสาหกรรมควบคุมแต่เวลาเขาไป stand alone เนี่ยมันหย่อนยานมันวิ่งเต้นได
0: ้
1: ไอ้พวกโรงเหล็กดังๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะพี่เพช
0: รครับ
1: ไม่ได้อยู่เลยค่ะเพราะถ้าอยู่ในนิคมเนี่ยกฎหมายจะเข้มงวดจะเอากากเกิดอะไรเข้าไปทำเล็กๆ
0: ไม่แล้วผมว่าราคามันจะถูกแพงต่างกันด้วยนะ
1: เพราะมันพัฒนาแล้วไงฮะ
0: อันนั้นก็มีระบบสาธารณูปโภคก็มีอะไรต่าง
1: แต่ที่สำคัญคือต้องการหลีกเลี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้กว้านซื้อ และนิยมไปซื้อใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ามันก็เวลานิคมอุตสาหกรรมอยู่ไหนเนี่ยสายไฟเขาจะใช้เสาใหญ่เฟสใหญ่น้ำเนิ้มอะไรมันน่าจะพร้อมแล้วก็เข้าไปแนบแนบใกล้ๆการกว้านซื้อที่ดินของทุนจีนมุ่งเน้นไปที่ชลบุรีระยองเช่นที่ปลวกแดงชลบุรีเช่นที่บ่อวินและศรีราชาอันนี้เขาเรียกกันว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วนะคะที่บ่อวินเนี่ยค่ะขึ้นภาษาจีนหมดเลยวันนั้นที่ไปทลายจะเรียกว่าค้าประเวณีอะค่ะก็ที่บ่อวินนะพี่ไพศาลส่งผลให้ราคาที่ดิน
0: กลายเป็นเมืองกลายเป็นชุมชนใหญ่เลยนะ
1: ในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่นี้นะคะราคาพุ่งขึ้น 20-30% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะความต้องการใช้ที่ดินใน EEC ก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ในระดับที่สูงสะท้อนจากอัตราการว่างของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ลดลงเหลือเพียง 6% โดยราคาที่ดินในชลบุรีเฉลี่ยสูง 9.5 ล้านต่อไร่ฉะเชิงเซา 7.7 ล้านและระยอง 7.5 ล้านค่ะนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนภาคการผลิตก็จะขายกันหมดนะฮะก็ที่พวกน้องๆแฟนรายการเราค่ะที่เป็นพวกบริษัทกฎหมายทำสัญญาอะไรเนี่ยเขาก็งานเขาเยอะนะคะแต่ที่เศร้าที่สุดล้วนแล้วแต่เป็นงานขายที่หมดเลยค่ะพี่ไพศาลและช่วงหลังพัฒนาแบบไหนรู้ไหมคะเป็นจีนขายให้จีนเองค่ะ
0: มาเก็งกำไรเองใช่ไหม
1: ไม่ได้พูดว่าจีนเทานะคะจีนขายให้จีนเองแล้วพัฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วค่ะค่ะ
0: ครับไอ้คุณติ๊กซีโร่วันนี้ศาล
1: สองปีค่ะ
0: ตัดสินนะก็ศาลตัดสินจริงๆเนี่ยโทษจำคุก4 ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก2 ปีโดยไม่รอลงอาญาคือที่ศาลไม่ให้โทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าจำเลยจะให้การเป็นประโยชน์นะแล้วก็รับสารภาพ
1: แต่ว่า
0: เมาแล้วขับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตกลงในเรื่องชดเชยกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยังมีปัญหาเรื่องของการชดเชยที่ยังไม่จบนะครับก็เลยทำให้มีศาลก็ตัดสินให้มีโทษจำคุกนี่แสดงว่าถ้าโทษจำคุกไม่รอลงอาญานะถ้าสมมติว่าเคลียร์เรื่องการชดใช้ได้เรียบร้อยดีเนี่ยคุณติ๊กอาจจะได้รอลงอาญานะเพิ่นว่ามันไม่เรียบร้อย
1: มันมีเคสหนึ่งพี่ไพศาลจำได้ไหมคะที่ไปจนท้ายแล้วก็ไฟไหม้อ่ะค่ะแล้วก็สองท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่วิทยาลัยสงฆ
0: ์
1: มหาจุฬานั่นน่ะที่เสียชีวิตแล้วก็หนึ่งในนั้นเขาก็เป็นครอบครัวของนักการเมืองในแถวๆปทุมนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนคนที่ขับรถชนนั่นน่ะก็ใช้ความเร็วสูงจัดๆเลยไปชนแล้วก็ไฟไหม้แล้วทันทีที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ไปบ่งไปบวชนะคะแสดงความสำนึกทำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าสุดท้ายก็ติดคุกนะคะติดเหมือนกัน
0: อันนั้นรู้สึกชดใช้อะไรด้วยใช่ไหมเพราะเป็น
1: คือทุกอย่างทั้งสำนึกทั้งชดใช
0: ้
1: ทุกอย่างค่ะรายนั้นก็ติดจริงค่ะ
0: ครับนายจีรพัฒน์ลายของคุณติ๊กเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คุณพ่อของผู้เสียชีวิตได้เปิดใจกับสื่อมวลชนภายหลังรับฟังคำพิพากษายอมรับและเคารพคำตัดสินของศาลแต่ในความรู้สึกส่วนตัวยังมองว่าบทลงโทษเบาเกินไปเมื่อเทียบกับการสูญเสียลูกทั้งสองคนบอกก็ยอมรับคำตัดสินแต่ถ้าส่วนตัวลึกๆนะคิดว่าเบาไปนิดหนึ่งเพราะชีวิต2คนสำหรับโทษ4ปีแต่คุณติ๊กเข้ารับสารภาพก็ลดเหลือ2ปีไม่รอลงอาญาเรื่องเงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านบาทเขาอาจจะรวมของทั้งหมดคือมันมีของพรบ.ของ2คนคนละ500,000 บาทก็เป็น1 ล้าน แล้วก็ก่อนหน้านี้มีการจัดงานศพของทั้งสองคนก็เขาช่วยค่าปลงศพมาแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลบางส่วนในส่วนนี้ประมาณ 500,000 บาทแล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่เขาไปเปิดแสดงคอนเสิร์ตเปิดบวกมีผู้บริจาค ก็ประมาณ 2.8 ล้านแต่หลังจากที่เขาแสดงคอนเสิร์ตเขาก็โอนมาให้1ล้านก็รวมเป็นถ้าเอาตรงนี้มารวมกันทั้งหมดมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทครับและที่ศาลบอกว่าวันนี้เขาอาจจะเอาเงินมาวางศาลเพิ่มให้อีกประมาณ 500,000 บาทถ้ารวมตรงนี้มันก็จะ3ล้านครับยังไม่สบายใจกับการเยียวยาที่ได้รับยัง
1: ลูก2คนนะคะ
0: ยังไม่สบายใจครับแล้วแจงเลื่อนเงิน24ล้านที่ติ๊กซีโร่เคยออกมาแถลงข่าวว่าจ่ายไม่ไหวเป็นยอดที่เคยเจรจากันตอนลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิต24ล้านมันไม่ใช่ตัวเลขที่เราเรียกไปแต่เป็นตัวเลขที่เคยไปเจรจากันณตอนนั้นเป็นการเจรจาตอนที่ลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิตและผมปรึกษาทางตำรวจว่ากรณีเคสแบบนั้นควรที่จะต้องคำนวณอย่างไรท่านก็แนะนำให้คำนวณว่าถ้าเราต้องรักษาเขาแบบสภาพพิการไปตลอดชีวิตมันก็เลยเป็นตัวเลขที่ออกมาต่อเดือนค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเสียชีวิตแต่ทางคุณติ๊กก็ยังเอาตัวเลขตัวนั้นมาแถลงข่าวทำให้ทุกคนเข้าใจไปว่าเป็น24ล้านบาทแต่จริงๆมันไม่ใช่24ล้านก็อย่างที่เรียนเนี่ยแค่ 3.5 ล้านที่ตกลงกันแต่จ่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ท่านวางเพิ่มอีก 500,000 บาทก็จะได้3ล้านอย่างที่คุณพ่อเขาว่านี
1: ่คือเขาขอแค่3ล้านใช่ไหมคะ
0: 3.5 ล้านที่ตกลงกันที่ศาลที่ศาลได้แจ้ง
1: ค่ะ
0: เงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว1ล้านเนี่ยมันมาจากเรื่องของพ.ร.บ.นะตามกฎหมายที่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: 1ล้านอยู่แล้วก็เท่าคุณติ๊กต้องรับไป 2.5 ล้านแต่ก็โอนมาแล้ว1ล้าน
1: ก็เหลืออีกล้านกว่า
0: ๆเหลืออีกล้าน5แล้วเขาบอกว่าเนี่ยช่วงระเบิกมาวางศาลเพิ่มให้อีก 500,000 บาทในช่วงต่อสู้คดีเพราะยังอยู่ในขั้นอุทธรณ์อ
1: ือครับก็คงจะจ่ายได้ที่สุดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ายังรอความเรียบร้อยมั้งคะพี่ไพศาลรอให้ถึงที่สุดก่อนน่ะค่อยจ่ายคิดว่าน่าจะอย่างนั้นมากกว่าร
0: อบทเรียนใหญ่ของชีวิตเลยนะเรื่องการดื่มแล้วขับ
1: ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอะแค่50มิลเองค่ะพี่ไพศาล
0: ที่ตรวจเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิน
1: 50ไม่ได้ว่าสูงแบบไปยิดนะเดี๋ยวที่ฉันขอเช็คอีกทีแต่เกินก็คือเกิน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เรื่องคุณ
1: ติ๊กชิโร่
0: ติ๊กชิโร
1: ่ค่ะอ๋ออย่างนี้ค่ะกำหนดไว้ไม่เกิน50มิลลิกรัมเขา106ค่ะ106
0: ครับ
1: แต่ขออภัยนะดิฉันไม่ทราบว่า106นี่หนักหรือขนาดไหนค่ะแต่ว่าเขาเกิน50ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็เวลาคุณติ๊กเขาไปร้องเพลงไปแสดงคอนเสิร์ตไปร้องเพลงยิ่งร้องเพลงตามสถานที่ที่ใกล้ชิดกับแฟนเพลงอะนะ
1: ค่ะ
0: แกก็จะชนแก้วกับแฟนเพลงตลอด
1: เดี๋ยว
0: ที่ผมคิดคือว่าแกน่าจะมีคนขับรถให้นะเพราะว่าเวลาเขาแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาดริ้งตลอดอยู
1: ่ปริมาณ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์ค่ะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงเวลานี้1ทุ่มครึ่งมาถึง2ทุ่มนะคะวันนี้อยู่กับ2จอจาน2จอนะคะดีเจก๋วยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ

0: ครับเจดงจามอนกิจสวภาคครับ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเราสองคนผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะมีสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณไปจากสัญญาณ95ของเรานี่นะคะทักทายกันเข้ามาที่เราได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็90กว่าท่านเลยนะที่เข้ามาดูแล้วคุณปุญญวัฒน์คุณณรงค์นะคะคุณธิรารัตน์นะคะคุณกฤษมนคุณจุ๊บแจงคุณสุรัตน์นะคะคุณอเนกคุณทัชชัยคุณสันธยาคุณวิรัตน์นะคะคุณแยะมากมายเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันต่อนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของโกงสอบมีการโกงขบวนการโกงเปลี่ยนกระดาษคำตอบนะคะของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะปรากฏว่ามีการยิงกันขึ้นอ่ะยิงในพื้นที่จังหวัดพัทลุงคือไปยิงเพราะว่าผู้เข้าสอบเนี่ยเขาจ่ายเงินไปแล้วไม่มีชื่อเขาแล้วก็ไปทวงเงินคืนจากในหน้าในพื้นที่เนี่ยที่นี่เลยที่พัทลุงเนี่ยนะคะก็ ล่าสุดก็บอกมีการไปทวงเงินคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะ
0: จ่ายไปเท่าไหร่เขาบอกไว้พี่เคสนี
1: ้350,000
0: โอ้ครับผม
1: เนี่ยเขาบอกว่ามีการจ่ายไปแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามัดจงมัดจำคือเรียกไปเนี่ยมีการหักเงินที่จ่ายไปเนี่ยคนละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ก็มีการทวงคืนจากในหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่า50กว่าคนบางคนขอเงินคืนแต่หักเงินนั้นที่จ่ายไปแล้วรายละ 50,000 จากที่เคยจ่ายล่วงหน้าไป 350,000 เขาบอกจ่ายเงินให้ในหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งคือ 650,000 คือจ่ายไปหลายๆคนนะเนาะแล้วก
0: ็
1: ถ้าเกิดมีรายชื่อติดก็จะมีกระจายครบบางทีเราก็แอบคิดว่ามันจริงไม่จริงแล้วเป็นการไปตกทรัพย์หรือเปล่าไปเขาเรียกตกป่าตกอะไรสักอย่างใช่ไหมตกเบ็ดใช่ไหมเขาเรียกตกเบ็ดอ่ะที่บอกว่าคือรับไว้เงี้ยแล้วคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ไม่ได้จ่ายเงินไปเงี้ยหมายถึงว่าเปิดแต่ว่าติดต่อไม่ได้จริงอันนี้มันลูกเคสเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีการไปทวงเงินคืนแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาเทศบาลตำบลอะไรหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะที่พัทลุงนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่ารับ 6,000 กว่าตำแหน่งนะแต่ว่าขบวนการได้จ่ายเงินกันไว้ตั้ง 8,000 กว่าคนนะมันก็ต้องมีคนไม่ได้อีกตั้ง 2,000 นะพี่
1: ใช่แล้วไปเบียดคนที่เขาควรจะได้อย่างเงี้ยสมมุตินะก็เงินปัดคะแนนไปอ่ะใช่ไหมสมมุติว่า4,000 อาจจะได้ไปโหจ่ายไป 2,000 มีคนบอกว่าได้คนที่ไม่ได้นี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: นี่แหละก็เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยโดนยิงไงคนไปทวงเงินคืนเพราะว่าตัวเองไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าประธานสภาคนนี้ไม่อยู่ที่บ้านไปเจอแต่คุณแม่เขาอายุ76ปีแล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะเป็นไหนหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าเกิดทำจริงเนี่ยแม่เขาบอกว่าป่านนี้ลูกควรจะมีเงินแล้วก็มีฐานะไปแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ยืนยันว่าเนี่ยเรื่องยิงบ้านประธานสภาเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบแล้วก็บอกด้วยว่าประธานสภาเนี่ยเป็นนายหน้าเก็บเงินให้กับนายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อนะแล้วก็มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวก็ไม่คืนให้ก็เลยถูกลูกบ้านยิงไปอันนี้ไม่รู้เป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าต้องไปสอบสวนอีกทีนะดง
0: โอ้ว่าใช่ล็อตนี้ไหม
1: ใช่ขบวนการเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแอบอ้างกันไปแล้วก็ส่งกันไปอย่างเงี้ยมีคนสอบไม่ได้ต้องเยอะแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วย
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: แล้วมันก็น่าสงสัยว่าทั่วประเทศทำไมรู้ว่าต้องมีการจ่ายเงินกันในราคานี้ใครเป็นนายหน้าแล้วไปจ่ายให้ใครแล้วทำไมใช้กระบวนการวิธีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะพ
1: ี่
0: นะ
1: ใช่ที่มันมีตัวละครเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันก็มีตามภูมิภาคด้วยอย่างเงี้ย
0: ใช่ผมก็ต้องให้มันโปร่งใสที่สุดอะเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับมาดูเจ้าหน้าที่เขาไปค้นรถ

0: คันหนึ่งนะครับในกระเป๋าเนี่ยเจอถุงยางอนามัยคือถ้าเป็นคนทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายหรอกเนาะเจอถุงยางก็ดีพกไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีรู้จักป้องกันแต่ปรากฏเป็นรถของพระครับพี
1: ่พระต้องใช้ไหม
0: หลวงพ่อพกไว้ทำไมครับหลวงพ่อพกถุงยางไว้ทำไมที่ลำปางครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจทางหลวงนะฮะเขาตั้งด่านนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางปรากฏว่ามีรถเก๋งนะครับสีฟ้านะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังด้วยมีแต่ทะเบียนหน้านะครับที่สติ๊กเกอร์ที่กระจกหน้ารถเนี่ยเขียนว่าสติ๊กเกอร์วัดโกป่าเจ้าหน้าที่ก็โบกปั๊บหลวงพ่อครับวัย63ปีนะวัดต้นสังกัดเนี่ยนะครับอยู่ที่หนองคายขับเป็นคนขับมาเองนะตำรวจบอกมันแปลกตั้งแต่ได้กลิ่นเหล้าอะขับมาคนเดียวทำไมกลิ่นเหล้าหึงเลยหลวงพ่อกรึ๊บมาด้วยเหร
1: อ
0: นะครับสอบถามหลวงพ่อก็ให้การวกวนสับสนบอกแค่ว่ามาจากหนองคายมาจากหนองคายจะไปไหนล่ะก็เดี๋ยวบอกมาจากหนองคายก็ตอบไม่ได้ว่าจะไปไหนยังไงนะครับตำรวจก็เลยนิมนต์นะครับบอกว่าลงมาก่อนครับหลวงพ่อลงมาก่อนนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เขายังดีว่าเขายอมรับว่าเขาดื่มมา
1: ค่ะ
0: ยอมรับว่าดื่มมานะครับก็เลยขอค้นในรถค้นสัมภาระเจอถุงยางอนามัยในรถนะโอ้โหขอค้นมือถือเขาบอกยิ่งตกใจใหญ่เจอข้อความคุยแบบคุยทะลึ่งอ่ะคุยลามกกับผู้หญิงไงพี่กับสีกา
1: พระเนี่ยนะ
0: ข้อความแชทอ่ะพระน่ะก็เนี่ยมันก็หลักฐานมันก็ชัดเลยนะแชทก็คุยทะลึ่งตึงตังกระเป๋าก็มีถุงยางอยู่ด้วยไม่รู้นัดเจอหรือเปล่าโอ้โหนะฮะจับศึกสิครับอย่างนี้จะไปรออะไรครับโดนศึกไปเรียบร้อยฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะคะอันดับ8มาดูเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนที่คราวที่แล้วเราก็พูดอยู่บ่อยๆว่าเอ๊ะการที่อาคารพาณิชย์ต่างๆมันคล้ายๆตึกเป็นตึกร้างเนี่ยคล้ายๆตึกร้างในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปมีคนไปเช่านะแล้วก็ลักลอบใช้ไฟขุดบิตคอยเจออีกแล้วค่ะคราวนี้ที่ขอนแก่นตำรวจนะคะขอนแก่นเนี่ยวันนี้ก็เข้าตรวจค้นภายในบ้านเลขที่55/17หมู่3บ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากสืบทราบว่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายตรวจสอบแล้วเนี่ยคะพบว่าบริเวณสายฟ้ามีการลักลอบต่อสายไฟเข้าที่ชั้น2โดยมีการนำแผ่นปูนมากั้นอำพรางไม่ให้สังเกตเห็นนะคะแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยเป็นห้องนอนก็ดัดแปลงห้องนอนไปติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์นี่แหละตั้งไว้นะคะ12เครื่องแล้วในห้องก็มีการติดตั้งชั้นวางเหล็กเรียงเครื่องขุดหลายชุดพร้อมสายไฟแล้วก็สายสัญญาณจำนวนมากเชื่อมต่อกันทั่วห้องเลยแล้วก็มีระบบระบายอากาศแล้วก็พัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ติดตั้งที่บริเวณที่ผนังนะคะเพื่อระบายความร้อนจากเครื่องขุดเพราะว่าต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำยึดไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคุณปริญญาศรีลาพัฒน์นะคะบอกว่าตอนแรกก็มีการตรวจสอบพบว่าพื้นที่เป้าหมายทั้ง3ที่เนี่ยมีฟิวไฟฟ้าแรงต่ำขาดแล้วก็ชำรุดบ่อยก็เลยให้เจ้าที่มาตรวจสอบก็เพราะว่ามีการต่อตรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขุดบิตคอยถือว่าเป็นการละเมิดใช้ไฟฟ้านะคะแล้วปรากฏว่าจุดแรกเนี่ยที่บ้านโนนทันผู้เช่าเนี่ยทำสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมายมีสัญญา2ปีแต่มีการลักลอบขุดบิตคอยอันนี้ก็ถือว่ามีความเข้าข่ายผิดกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการนะคะส่วนที่2เป็นคดีแพ่งก็ต้องชดใช้ความเสียหายกับการไฟฟ้านะคะเพราะว่าใช้ไฟไม่ได้จ่ายเงินไงนะคะส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าตกใจมากเลยที่เห็นสภาพบ้านให้เช่าไปแล้วถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ขุดบิตคอยนะคะเพราะว่าตัวเองกับคนเช่าเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันเลยแต่เขาเช่าแล้วเนี่ยจ่ายค่าเช่าตามปกติทุกเดือนเดือน 7,000 บาทแล้วก็อ้างว่าทำอาชีพติดตั้งแอร์

0: ั่วประเทศอยู่อย่างนั้นไม่มีส่วนเจ้าของว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเขามาเช่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเช่าไปแล้วไปทำบิตคอยน์เวลาเขาจ่ายตรงนี่ก็น่าเหมือนกันเนาะพี่เหมือนกันให้เช่าคอนโดพี่ก็ไม่ค่อยได้ไปดูอ่ะจะต้องไปดูบ้างแล้วแต่ว่าน้องเขาพี่ไปดูแล้วน้องโอเคอยู่พี่แต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้ไปดูแต่เพราะเป็นพี่เป็นคอนโดที่เป็นบ้านอาคารเนาะ
1: เรามองเจอขยะล้นห้อง
0: เหรอนะไม่ขยะหรอกพี่เคยไปครั้งแล้วก็ตกใจเหมือนกันแหละของสะสมเต็มห้องไปหมดเลยแต่เป็นของสะสมที่แบบของเล่นของเขาอะไรเงี้ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับที่พัทยาครับนะฮะเขาบอกว่าเจอตัวแล้วนะครับฝรั่งคลั่งที่ไปสาดน้ำกรดใส่คนดูแลหอพักนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนดูแลเป็นเหมือนเกสต์เฮาส์อ่ะฮะชื่อว่าพี่วิลาวันนะครับอายุ43ปีเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาบอกว่าโดนฝรั่งคนเนี้ยเอาน้ำกรดมาสาดหน้าใส่เนื่องจากเขามาตามหาใครไม่รู้ทีนี้คนดูแลหอพี่ถ้าคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะมาห้องเลขที่301มาเลขที่402อย่างเงี้ยใครก็จะให้ขึ้นคีย์การ์ดคุณก็ไม่มีใช่ไหมเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปก็เลยทำให้ต่างชาติคนนี้ไม่พอใจนะครับโอ้โหถึงขนาดเอาน้ำกรดเนี่ยนะครับนะมาสาดเลยเข้าใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายของเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับตอน11โมงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็พบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทยังมีร่องรอยของน้ำกรดที่โดนสาดเลยนะฮะนะเขาบอกว่าผมเช็ดเท้าเนี่ยมีร่องรอยไหม้เลยนะพี่ไหม้เป็นรอยหลายจุดนะครับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอนี้เนี่ยฮะให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเมื่อวานตอนค่ำมีชายชาวต่างชาติใส่หมวกแก๊ปเหมือนลักษณะมาสองรอบมาตะโกนตามหาใครไม่รู้นะครับตัวเองก็เลยเปิดออกมาดูก็เห็นผู้ก่อเหตุกำลังเดินไล่เคาะทีละห้องเลยนะดูว่าใช่คนที่ตัวเองตามหาหรือเปล่าปังปังมองปังปังปังมองปังนะครับปรากฏว่าทางคนดูแลหอพักเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมไงพี่ไปรบกวนลูกบ้านเขาอะเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยเหมือนกับว่าเชิญคนนี้ออกไล่ชาวต่างชาติคนนี้ออกไปอย่ามาเที่ยวเคาะทุกห้องแบบนี้ไม่ได้เท่านั้นแหละก็เลยมีปากเสียงกันนะครับโอ้ฝรั่งคนนี้ก็เลยเอาน้ำที่เตรียมมานะครับเป็นน้ำกรดเนี่ยสาดเข้าไปโอ้ล่าสุดวันนี้จับกุมได้แล้วนะครับเป็นชายชาวอังกฤษนะฮะอายุ40ปีอยู่ในการคล้ายคนสติแตกนะครับพูดจาโวยวายตามหาผู้หญิงไทยมีชื่อมาด้วยนะครับจะตามหาคนเนี้ยตามหาคนนี้คนนี้คนนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเบื้องต้นตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำประวัตินะครับทั้งโอเวอร์สเตย์นะอยู่ในเมืองไทยแต่เกินวีซ่านะครับวีซ่าให้มาแค่กุมภาพันธ์นี่ปาเข้าไปมิถุนาแล้วนะครับยังไม่ยอมกลับเลยนะตัวบอกไม่รู้ว่าน้ำที่เตรียมไปนั้นเป็นน้ำกรดที่ต้องเป็นน้ำเปล่าจะได้อ่ะพี่จะใช่เหรอตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนแล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่แต่พ่อเลี้ยงคนนี้นะคะก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงอายุ14ปีตัวพ่อเลี้ยงเองเนี่ยอายุ42ปีนะคะหลอกลูกเลี้ยงให้เข้าไปในป่าแล้วก็ก็ทำการข่มขืนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็แล้วก็ชลบก็จับได้แล้วก็ส่งให้กับทางตำรวจนะก็อยู่ที่สภ.ชาติตรการนะคะปรากฏว่าวันนี้ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ผู้ก่อเหตุคือพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาฆ่าตัวตายในห้องขังแล้ววันนี
1: ้
0: เขาก็คือเขาใช้เชือกนะเสื้อผ้าเนี่ยผูกคอจบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วยังไม่ทันได้ลงโทษอะไรเลยนะก็ปรากฏว่าฆ่าตัวตายในห้องขังเมื่อช่วงประมาณสายกลางดึกอะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เ จบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วเดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องส่งให้ทางเจ้าหน้าที่เขาพิสูจน์ชันสูตรอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชนะคะเพราะว่านี้ก็เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกพ่อเลี้ยงคนนี้ก็คือใช้วุฒิมีดเนี่ยจี้นะคะลูกเลี้ยงอายุ14ปีไปข่มขืนในกระท่อมในอำเภอชาติตรการนะคะแล้วก็เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยก็ไหวตัวทันแล้วก็ใช้โทรศัพท์พิมพ์บอกพี่ชายนะให้ไปช่วยเหลือแต่ว่าพ่อเลี้ยงก็หนีไปแล้วก็ชุดชลบชาวบ้านก็ช่วยกันจับมาได้เมื่อคืนนี้แต่ว่าเช้านี้ก็เจอเป็นศพแหละฆ่าตัวตายในห้องขัง
1: โอ้ครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
6: ไวเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
1: ค่ะตอนแรกไม่รู้ผมจัดกับพี่กวยหรือพี่บอยนะที่ผมบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์3ล้อไฟฟ้าพี่ออกไปวิ่งแล้วก็โดนจับแถว
0: จ
1: แยก
0: จับกับพี
1: ่ค่ะใช่ไหมที่เราเตือนกันว่าเฮ้ยถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่บ้านเนี่ยให้ระวังนะลงอุโมงค์นี่ก็อันตรายขับในกรุงเทพนี่ก็อันตรายนะครับล่าสุดที่สุโขทัยนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วจริงๆคุณตาอายุ69ขี่จักรยาน3ล้อไฟฟ้าแบบนี้แหละนะครับไปชนกับมอเตอร์ไซค์บ้านปกตินี่แหละโอ้คุณตาเจ็บหนักเลยนะครับโอ้เนี่ยเอาออกมาขับขี่บนท้องถนนบางทีมันทำความเร็วได้ไม่มากเนาะบางทีมันขับได้30-40อย่างเนี้ยเออแล้วพอมันอยู่บนถนนเนี่ยมันก็อันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะสามล้อไฟฟ้าคันนี้เนี่ยพลิกตะแคงข้างลงไปเลยนะครับส่วนคุณลุงนะครับคนขับอายุ69ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนะครับกู้ภัยนะฮะเข้ามาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสวัสดิ์โลกตำรวจบอกเดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นรถที่อาจจะไม่ได้มีทะเบียนไม่ได้อะไรไม่รู้ว่าอย่างนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วพี่ประกันจะมาดูแลไหมจะอะไรยังไงไหมเนี่ยเออนะครับ
0: ก็รถแบบนี้ไม่ได้มีทะเบียนนะ
1: ใช่มั้ย
0: ไม่ได้มีทะเบียนไม่มีทะเบียนก็ต้องไม่มีเพราะปกติรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเค้าก็จะมีพรบ.มีอะไรนะมีพรบ.แต่รถนี่คือไม่ได้มีจดทะเบียนอะไรนี
1: ่ใช่ก็ต เตือนผู้เฒ่าผู้แก่เราเขาให้ขับแต่ในหมู่บ้านแหละบางทีเขาให้ซื้อลูกหลานซื้อ

0: ได้ขับในหมู่บ้านให้ขับไปใกล้ๆเนาะก็ออกถนนใหญ่มันอันตรายจริงครับ
1: อุ้ยแต่ว่าในหมู่บ้านพี่ก็ออกขับออกไปใกล้ๆแบบตลาดก็ถือว่าเป็นทางสาธารณะเนาะโอ้ก็มีเขาก็ใช้กัน
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อ่ะเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินของทับลาเนี่ยนะคะวันนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การดูแลประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะโดยทางวันนี้ทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาอดองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าหลายๆคนคงกังวลเนี่ยว่าถือมีการปรับปรุงในเรื่องแล้วแหละอาจจะกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่เนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาตามข้อเท็จจริงบนหลักฐานทางกฎหมายนะคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่นะโดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายแปลงเพื่อยืนยันนะคะสิทธิของประชาชนที่ครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ป้องกันการเข้าไปสวมสิทธิ์หรือว่าการเข้าไปครอบครองโดยกลุ่มนายทุนนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายมีความกังวลนะคะรัฐบาลก็จะดำเนินการทุกอย่างไปตามกฎหมายโปร่งใสแล้วก็ข้อที่จริงในแต่ละพื้นที่โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็การรักษาพื้นที่ป่าด้วยแล้วก็คุ้มครองให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรับรองได้นะคะในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์กันเลยเป็นรายแปลกไปเลยนะคะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้แม่ทัพภาคที่3นะครับลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่พี่ก็ไปดูเขาบอกว่าคลองแม่ข่าตอนนี้นะฮะพบปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วคลองแม่ข่าตรงนั้นเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ
1: ก็เขาเอารูปแบบจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่หรอ
0: เออถ้าที่จะทำให้เหมือนคลองที่
1: โอตารุอะไรปะ
0: ใช่พี่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนกับระบบบำบัดน้ำเสียที่รู้มันเสียเพราะฉะนั้นน้ำเสียต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ลงคลองอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้นะครับตอนนี้โอ้โหน้ำนี่ดำปี๋วันนี้ครับพลโทวรเทพบุญยะนะครับท่านแม่ทัพภาคที่3ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะครับโครงการพัฒนาคลองแม่ข่านะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีมาสักพักหนึ่งก็แหละนะก็ร่วมกันฟื้นฟูจนคลองเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี61เนี่ยสวยงามกลายเป็นคลองโอตารุเมืองไทยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคลองเนี่ย50เมตรปรากฏโอ้โหน้ำนี่ดำมีน้ำเสียนะครับจากใต้ดินนะในตลาดเชียงใหม่ในตลาดเมืองใหม่นะครับไหลมาจนไม่สามารถระบายน้ำได้คือระบบระบายน้ำของคลองเนี่ยมันเสียนะฮะก็ตอนนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกันอยู่นะครับเห็นบอกว่ามีโครงการก่อสร้างแล้วก็โครงการบำบัดน้ำเสียของสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะรองรับน้ำเสียจากพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือกย่านตลาดบริบูรณ์นะครับก็จะเอาไปบำบัดก่อนนะฮะแต่ทีเนี้ยไอ้ระบบนั้นมันก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับมันก็เลยทำให้น้ำเสียต่างๆตอนนี้ไหลลงมาสู่คลองแม่ข่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็เดี๋ยวจะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวจะเอากำลังพลจิตอาสา90นายมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเก็บขยะนะครับแล้วก็จะร่วมกันตรวจสอบจุดที่ท่อน้ำเสียแล้วไหลลงมาที่บริเวณลำคลองแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2วันนี้นะคะทั้งนายอำเภอภูเก็ตแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ลงไปจัดระเบียบนะคะในพื้นที่หาดฟรีดอมแล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้มีการปรับปรุงถมปรับเส้นทางลงหาดฟรีดอมใหม่นะคะโดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว สามารถเดินขึ้นเดินลงนะที่เราเห็นบันไดเนี่ยตอนนี้ใครเดินขึ้นลงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วนะแล้วมีการใช้รถ ATV เนี่ยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเช่นนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเจ็บป่วยหรือว่าเป็นลมนะคะแล้วก็ส่วนการบริหารจัดการเส้นทางลงหาดเนี่ยก็จะมีการจัดการอย่างโปร่งใสชัดเจนและไม่เปิดช่องให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใหม่นะคะเนื่องจากว่าหาดฟรีดอมเนี่ยเป็นหาดสาธารณะทุกคนที่เป็นประชาชนต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะจัดระเบียบแค่เส้นทางลงหาดเท่านั้นนะคะแต่จะไปจัดระเบียบทวงคืนพื้นที่สาธารณะทั้งหมดนะคะในจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นหาดฟรีดอมรู้เห็นตำรวจกับทางฝ่ายปกครองลงไปเลยนะคะนี่วันลงบันไดเนี่ยต่อไปก็ต้องไม่ต้องมีใครไปจ่ายค่าลงหาดแล้วนะ
0: โอ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
0: ตามไปดูคดีที่ต้องตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นประเด็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับที่ภูเรือจังหวัดเลยครับพี
1: ่ค่ะ
0: คือมันมีเหตุตอนเช้ามืดที่บอกว่ามีไฟไหม้อ่ะแล้วก็ไฟคลอกตายเจ้าของบ้านตายสองศพแต่ทีเนี้ยนะฮะเจ้าของบ้านจะเป็นสามีภรรยากันเนาะตายถูกไฟคลอกสองศพทีนี้ช่วงสายๆเนี่ยญาติของฝ่ายหญิงเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่เชื่อว่าเป็นเหตุไฟไหม้เขาเชื่อว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะที่ทำให้ฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยจบชีวิตแบบนี
1: ้
0: นะครับก็วันนี้ญาติญาติที่ออกมาเนี่ยนะครับที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยน้องสะใภ้เนี่ยนะครับโทรมาบอกว่าอยากคุยด้วยแล้วจู่ๆก็มีเสียงน้องเขยแทรกขึ้นมาบอกไม่ต้องคุยแล้วเหมือนสายมันก็ถูกตัดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่าเอ้ยไอ้ประเด็นตรงเนี้ยเหมือนกับคนกำลังทะเลาะกันอยู่กำลังมีอารมณ์กำลังทะเลาะกันอยู
1: ่
0: แล้วพอตกเช้ามืดไฟมาไหม้บ้านเสียชีวิต มันก็ดูทำให้มันมีเรื่องคาใจอยู
1: ่
0: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเอาข้อมูลไปให้ตำรวจด้วยให้ตำรวจไปลองเนาะแกะรอยดูนะครับว่าเพลิงไหม้มันเกิดจากอะไรเป็นฆาตกรรมหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมาเกือบ90คนเป็นเมื่อกี้ขึ้นเป็น100คนด้วยนะครับ
0: โอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปครับพี่เดี๋ยวพี่กลัวติดหวัด
1: เออค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดยบำรุงรัฐ

0: กลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิริและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่คืนก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันเวลา19นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเวลา 11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินุกุลและอาราชินุกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคคลและราชสกุลกิติยากรรวมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลและจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันมีกำหนด100วันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมัน

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอส

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนักกอดป๊อปธีรพงษ์จาวันนี้ขออนุญาตนะครับทุกคนโอ้โหไม่ได้มาไลฟ์สดเลยเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วย FC ทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันมาได้เลยนะฮะทางไลฟ์

ดนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับผมทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันหลับกันได้พี่น้องเด้อโอ้ยเสียดายจังเลยไม่เป็นไรแต่ก็วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆนะครับอยากได้เพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะพูดคุยกันทางไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมเสียดายจังเลยไม่ได้อยู่ใกล้ทุกคนไม่เห็นหน้าอย่าเพิ่งงอนดีเจนะโอ้เสียใจจังเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวตามใจดีเจกันหน่อยในช่วงนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละนะครับผมเอาละฮะผมยังไงก็ใครนะฮะที่อยากจะพูดคุยหน้าไมค์นะครับสามารถโทรเข้ามาหน้าไมค์ได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะเพราะว่าตอนนี้หนุ่มหน้ามนคือเหงาเหลือเกินนะฮะอยากคุยสายกับพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะฮะให้สุดสายแรกเลยนะฮะใครที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับอย่าลืมนะฮะ02-248-1366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละในช่วงนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะขออนุญาตสวัสดีทักทายสายน้ำใหม่กันหน่อยในช่วงนี้ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ลุงนามนครับ
1: สวัสดีพี่กุ้งนะจ๊ะโอ้โหโทรเข้ามาจากหนองคายใช่ไหมเอ่ย
2: หนองคายร้อนจังเลยครับฝนเป็นตกเลย
1: โอ้ฝนตกปะครับพี่กุ้งครับ
2: บนโต๊ะครับผมมันแรงแล้วครับเนี่ย
1: อ๋อมันแรง
2: แต่ว่าแล้วครับผม
1: แดดห้อนคักนอนก็ได
2: ้ครับแดดห้อนคักอยู่ครับผม
1: พี่กุ้งครับวันนี้พี่กุ้งโทรเข้ามาขอเพลงอย่างน้อครับวันนี้ครับหนาวมาก
2: โอ้ยังฟังเพลงดอกกระเจียวบานครับ
1: ดอกกระเจียวบานของไอ้ก้องหวยไร
2: ครับผม
1: เพลงนี้พิเศษไอ้ผู้ใดเนาะครับเพลงนี้ครับ
2: อ๋อพิเศษให้น้องนิวนครพนมแล้วก็น้องหลังใหม่แล้วก็หนุ่มบัดเดินนะคะหนุ่มน้ำมนต์นั่นแหละครับผม
1: โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่กุ้งยังไงอย่าหนุ่มน้ำมนต์จะหายด้วยครับเด้อ
2: ครับผม
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งหลายๆครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่กุ้งหนองคายนะครับคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องโอ้ยไอเป็นขอเพลงเขามาดอกกระเจียวบานนะครับของไอ้ก้องหวยไรนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากนะฮะโอ้โหก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็ให้พี่นิวด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายน้ำใหม่กันเลยครับดอกกระเจียวบาน

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณคร
1: ับ นครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
3: ์ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:37 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆกันเลยเนาะนะฮะอย่างที่บอกนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันจนถึง 4:00 นกันเลยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์468-9400นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ทางไลฟ์สดก็ได้นะฮะพี่ๆทุกคนนะอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยผลงานเพลงไหนที่ดีเจเปิดได้เดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังนะจ๊ะส่วนเพลงไหนที่เปิดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะในช่วงนี้อยากให้เป็นในช่วงของเพลงแบบจังหวะมีเดียมช้าๆกลางๆนะฮะจะได้ฟังแบบสบายๆกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าอยู่กันยาวๆนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะอย่าเพิ่งทิ้งดีเจนะฮะโอ้โหเดี๋ยววันนี้ดีเจดันทิ้งคุณผู้ชมไปซะแล้วโอ้ยากเลยโอ้ยชอบใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอยู่ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะฮะขอบพระคุณพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบคที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงศ์
1: กับผม 20:42 นาทีนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันเลยอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันกันก่อนนะครับก็อยู่กันยาวเลยแหละจนถึง4ทุ่มนะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ฟังสิ่งดีๆไปด้วยนะครับเอาละฮะช่วงนี้คุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมครับผมวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีดีกว่ามาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังทางไลฟ์สดกันอยู่นะฮะ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครของเรานั่นเองครับวันที่24มิถุนายนนะฮะ2569ครับเวลา2ทุ่มจนถึง21ขออภัยฮะเวลา20นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาฮะคุณผู้ฟังครับคืนนี้มีปาร์ตี้ที่ไหนกลัวแฮงหรือว่ากลัวเมาง่ายฮะเรามีตัวช่วยดีๆครับมาแนะนำครับเครื่องดื่มแฮงเอาท์หรือหลังแฮงเอาท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมนี่ต้องบอกว่าพญานาคขวดสีเงินครับพลังกระชายดำต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดครับและบำรุงระบบประสาทด้วยนะครับแล้วก็พญานาคพร้อมฮะขวดสีทองฟิตปังถังเช่าฮะแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตพร้อมลุยงานต่อได้ยาวๆกันเลยรู้สึกกระปี้กระเป๋าฮะทั้ง2ขวดนี้ดื่มแล้วซ่าสดชื่นต้องบอกว่าสารสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมใช้กาแฟอีนจากธรรมชาตินะฮะกัวซาน่านั่นเองฮะทำให้ใจไม่สั่นฮะโอ้โหใครที่ชอบแบบกินแล้วปกติใครที่ชอบเครื่องดื่มบางทีเครื่องดื่มอาจจะกินไปแล้วแบบตัวอื่นกินแล้วอาจจะใจสั่นแต่ที่นี่ต้องบอกว่าไม่ทำให้ใจสั่นแน่นอนครับแล้วก็ไม่บีบหัวใจด้วยได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะดื่มได้ทั้งชายและหญิงลองเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายโอ้โหใส่ขึ้นมากนะครับปุ่นปังพลังนี่แบบล้นเลยนะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมนะฮะ1ขวดเพียง15บาทรับทันทีสตาร์2ดวง1สตาร์มีค่าเท่ากับ1บาทนะฮะทุกท่านฮะใช้สะสมแลกของพรีเมียมได้ที่7-Elevenครับทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นนะครับหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มขออภัยฮะลองแล้วจะเฮิร์บนั่นเองฮะยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเครื่องดื่มโอ้โหของพญานาคนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมครับมีทั้ง2สูตรให้เลือกเลยเนาะแม้ขวดจะเป็นเขาเรียกว่าขวดสีเงินก็จะช่วยในเรื่องพลังกระชายดำนั่นเองนะฮะส่วนพญานาคพร้อมขวดสีทองก็ทำให้ฟิตปังแรงนี่เหลือเลยนะฮะเวลาทำงานนี่จะได้ลุยงานได้เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็มหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่ยังอยู่นะฮะที่ยังรับชมกันแล้วก็ที่ยังกดแชร์หรือว่าพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆนะฮะไหนๆก็แบบเลิกงานมาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาฟังเพลงเพราะๆจาก SN 95ลูกทุ่งมานครของเรานะครับเอาละในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะผมขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะเพื่อชีวิตโอ้โหหวานๆเลยดีกว่าเรียกว่าแบบเพื่อชีวิตแบบฟังแล้วรู้สึกหวานอะไรประมาณนี้นะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นะฮะในส่วนของชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสายหน้าไมค์ของเราโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะฮะท้ายชั่วโมงต้นชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟงานเพลงนี้พอๆให้กับผู้ฟังกันทุกคนครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทีมสุดซอยจอแจ้งข้อหาเพิ่มคลังน้ำมันสุราษฎร์กักตุนน้ำมัน9ล้านลิตรนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานว่ากรณีคลังน้ำมันอ่างทองล่าสุดน้องชายเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามีการกักตุนน้ำมันในช่วงวันที่11มีนาคมจำนวน9ล้านลิตรโดยจากการตรวจสอบพบว่าได้ขายน้ำมันให้กับบริษัทลูกตัวเองภายในวันเดียวกัน9ล้านลิตรแต่บริษัทลูกกลับปล่อยน้ำมันออกมาเพียงวันละ 200,000 ลิตรก่อนจะปล่อยล็อตใจอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้วและยังมีการไปเบิกเงินจากกองทุนน้ำมัน155ล้านบาทแต่กองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินกรณีนี้จะต้องเป็นคดีในส่วนของการกักตุนน้ำมันเก็งกำไรอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าตามมาตรา7จำนวน 3.9 หมื่นล้านบาทเนื่องจากต้องการตรวจสอบก่อนเพราะในช่วงเดือนมีนาคมมีประชาชนหลายคนนำรถไปเติมน้ำมันแต่ไม่ได้น้ำมันดังนั้นผู้ค้าทุกรายต้องชี้แจงให้ได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมสามารถขายน้ำมันให้กับประชาชนตามปกติหรือเหตุใดจึงไม่มีน้ำมันเติมให้ประชาชน

0: ส่วนกรณีคลังน้ำมันอ่างทองผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นน้องชายของเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะที่ DSI อยู่ระหว่างการดำเนินคดีส่วนกรณีคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้มีการขยายผลจนนำไปสู่การออกหมายเรียก6โรงกลั่นของ DSI เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาหอการค้าไทยและสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งรับซื้อกุ้ง100ตันต่อวันช่วยเกษตรกรใต้หลังมาเลเซียระงับการนำเข้าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยและภาคเอกชนเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลจากภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรภาคใต้ผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศโดยมุ่งรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งในด้านราคาและการระบายผลผลิตและความเชื่อมั่นของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารหรือ AFC หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยมีความพร้อมในการช่วยซื้อกุ้งเบื้องต้นจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่า100ตันต่อวันพร้อมทั้งมอบหมายให้ศูนย์ AFC ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอัธวิทย์ขอบคุณกมอ.มีมติยกเลิกการใช้เหล็กข้ออ้อย IF มาทำโครงสร้างอาคารนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเหล็กในการสร้างอาคารสูงว่าตนติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอ.มีมติปรับมาตรฐานเหล็กเส้นโดยไม่ให้มีการใช้เหล็ก IF หรือเหล็กข้ออ้อยในส่วนที่นำมาใช้ทำเสาทำคานในโครงสร้างอาคารแล้วตนต้องขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ปัญหาของเหล็ก IF คือมีการนำเศษเหล็กเลวใส่ลงไปก็ได้เหล็กเส้นเลวออกมาซึ่งไม่เหมาะสมกับธุรกิจเหล็กเส้นที่หลอมจากเศษเหล็กในประเทศตนเห็นว่าเรื่องนี้กระทบกับธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทใน11โรงเหล็กแบบ IFขอวิงวอนทุกคนให้ช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้การเมืองมาทำให้เรื่องนี้โจทย์เปลี่ยนเพราะหลังจากนี้อีก30วันจะมีการรับฟังความคิดเห็นภายหลังกมอ.มีมติดังกล่าวออกมาขณะเดียวกันตนจะเดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานเหล็กในตึกของสตง.ที่ถล่มต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับที่จะเป็นบริการ8นาทีครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราเลยฮะพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโจสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าน้องบอส
2: สวัสดีพี่มุ้ยครับผมคิดถึงกันเลยไม่ได้คุยกันนานแล้วนะพี่มุ้ยใช่ไหมเอ่ย
3: ยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
2: อะไรนะยะยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
3: นั่นแหละไม่วันก็ไม่นานนะยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
2: ไม่เป็นไรโอ้อายุผมว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขเปล่าพี่มุ้ยครับวันนี้เป็นไงบ้างฮะกินข้าวกินน้ำหรือยังเนี่ย
3: แล้วจ้ะว่าเช้าเขาเย็นนี้
2: เรียบร้อยใช่ไหมครับพี่มุ้ยลงมาจากที่ไหนครับเนี่ยศรีนครินทร์ป่ะครับ
3: ใช่จ้ะ
2: พี่มุ้ยอยู่ศรีนครินทร์พี่มุ้ยอยู่ซอยไหนครับศรีนครินทร
3: ์อยู่ข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
2: อ๋อข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
3: ใช่
2: อยู่แถวนั้นพอดีแต่ตอนนี้อากาศก็ไม่มีฝนนะพี่เนาะในเมืองเนาะ
3: มีร้อน
2: ร้อนร้อนกี่วันแล้วเนี่ยพี่
3: น่าจะ 3-4 วันแล้วแบบมันร้อนแต่อากาศใจไม่ร้อนหรอก
2: อ๋อน่าจะประมาณ 3-4 วันแล้วตอนนี้พี่มุ้ยรับฟังทางFM หรือว่าทางไลฟ์สดครับตอนนี้ครับ
3: FM วิทยุจ้ะ
2: พอดีเลยนะครับพี่มุ้ยวันนี้โทรเข้ามาทำไมวันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
3: ความคิดถึงกำลังเดินทางจ้ะ
2: ความคิดถึงกำลังเดินทางอันนี้คิดถึงดีเจใช่ไหม
3: คิดถ
2: ึ
3: งท
2: ุ
3: กคน
2: นั่
3: นแหละที
2: ่95 อ๋อโอเคได้เลยครับพี่มุ้ยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่ต้องให้พี่โพสิตอยู่ที่ทวีวัฒนาจ้ะ
2: อ๋อพี่โพสิตใช่ไหมฮะได้เลยพี่มุ้ยฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่มุ้ย
3: จ้าขอบคุณ
2: พี่มุ้ยฮะเดี๋ยวก่อนวางสายพี่มุ้ยผมรบกวนพี่มุ้ยแป๊บหนึ่งผมรบกวนพี่มุ้ยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้
2: โอเคนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
3: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยา
3: ไอยาอ่ะฮะ
2: เย้ขอบคุณมากมากครับพี่มุ้ยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเป็นงานเพลงที่ขอเข้ามาครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้ะ
2: เอาละครับสายน้ำใหม่ของเรานะจากพี่มุ้ยนะฮะโทรเข้ามาจากศรีนครินทร์นะฮะใกล้ๆเองฮะในเมืองไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่เนาะก็โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่มุ้ยนานแล้วกันนะเห็นขอเพลงนี้เข้ามาด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางเมื่อกี้แอบแซวไปนิดนึง ดีเจก็เขินนะเมื่อกี้แซวไปนะฮะพิเศษให้เพลงนี้ให้พี่โพสิตนั่นเองนะครับก็พี่เขาน่าจะรับชมรับฟังอยู่หน้าเพลงนี้น่าจะส่งถึงพี่โพสิตเขานะฮะแล้วก็ให้กับ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับความคิดถึงกำลังเดินทางจ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอกคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 นาทีนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะทุกคนนะอย่าเพิ่งหลับกันนะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันนะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับผมในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: กับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็21

10:47 นะฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2สุดท้ายนั่นเองนะฮะขอบพระคุณพี่น้องหลายๆที่ขอเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาแล้วหนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแล้ววันนี้คือแบบอุบัติเหตุจริงๆฮะต้องกราบขอโทษ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00 น.จนถึง20:00 น.ทุกสัปดาห์นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามพี่ๆดีเจทุกคนเลยแล้วก็ทุกช่วงด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงหวานๆให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะใครที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาหรือว่าจะไปน้องลูกโหนดก็ได้ช่วงนี้มีAKA เพิ่มเยอะมากเลยนะคะนะก็มีชื่อที่พี่ตั้งให้เนี่ยมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้ก็โหมีหลายคนส่งข้อความเข้ามาว่าวันนี้นี่เพลงโหดมากเฮ้ยระหวานมาหลายวันแล้วจริงๆเห็นวันวานนี้ก็โหดเหมือนกันนะเอ้ยหมายถึงดีเจหรือเปล่าไม่รู้เริ่มต้นมากับเพียงแค่เงานะคะงานจากพี่เอิญสุรติการนะคะนี่ก็หลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆนะเอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์เนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาปล่อยซิงเกิลก็เป็นเพลงนี้เลยนะคะเพียงแค่เงาเนี่ยชอบ MV เขามากเลยชอบเข้าไปดูนะภาพสวยมากเลยแล้วก็ต่อด้วยฆาตกรดีเด่นนะคะงานจากพี่หญิงทิติการนะเริ่มมาละเริ่มโหดละนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับสวมเขาแพรวจิรวรรณหรือว่าแพรว AF นั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะจาก3ศิลปินคุณภาพด้วยนะคะจัดให้เลยทักทายผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยนะจ๊ะติดค้างเพลงอะไรไว้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะคะก็ทักท้วงกันได้นะคะก็แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจด้วยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจสักหน่อยวันนี้นะคะไปจะเจออะไรมาบ้างหรือว่ามีเพลงพิเศษนะคะที่อยากจะแนะนำโอ้ยนะคะขอสักเพลงสินะคืนนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้นะคะถ้าอยากจะคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่คุยไม่เป็นไรฝากเพลงไว้ก็ได้นะคะเวอร์ชันไหนบอกหนูนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางเพลงนี่เขาก็มีศิลปินหลายท่านที่นำมาร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะฟังต้นฉบับอะไรก็บอกได้เลยนะคะตอนนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะทักทายทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลย77จังหวัดค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รวม

ถึงทางออนไลน์ด้วยตอนนี้หลายๆท่านเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็มีทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะฝากเอาไว้อีกหนึ่งช่องทางด้วยกันละกันนะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะพิมพ์ว่าลูกตาลชนิชาก็ได้นะคะฝากติดตามเลยนะจ๊ะก็ทุกช่องทางของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นี่ CONNECT นะคะก็รวมทุกคอนเทนต์เลยนะคะของอสมทไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุนะคะรายการเพลงรายการกีฬารายการข่าวต่างๆได้หมดมีไว้ที่นี่รวมทั้งหมดรวมถึงอัปเดตข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะรวมอยู่ที่นี่แล้วMCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังบอกว่าฟังเสียง DJ แล้วอยากเห็นหน้าด้วยเสียงแบบนี้เขาก็ต้องหน้าตาดีแหละเฮ้ย บอกเลยว่า DJ เครือนี้หน้าตาดีทุกคนคุณพระทำยังไงถึงจะต้องรวมตัวคนหน้าตาดีมันทำไมถึงทำได้อะ นะคะเข้ามารับชมได้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะทุกชั่วโมง DJ ก็จะมีการไลฟ์แบบนี้นะคุณผู้ฟังก็จะเห็นหน้า DJ ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยในนี้เนี่ยสมาชิกเยอะมากๆเลยเนาะพูดคุยกันได้นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิลฮิวใจเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366ค่ะและมีหนึ่งช่องทางด้วยนะขออนุญาตอ่านก่อนเลยกันละกันนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่468-9400วันนี้ข้อความแรกนะคะคุณแม่อรุณนะคะนี่มาวินนัมเบอร์วันโน1เลยล่ะนะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีมาเพิ่มเติมขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่สาวรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4แน่ๆใช่ไหมใช่ ทุกวันนี้ดีเจจำเบอร์ได้นะเอาจริงๆถ้าดีเจโทรกลับไปเนี่ยอาจจะคุณแม่บอกว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ได้โทรเข้าไปจะมีโทรแค่ช่วงหน้าไมค์นะคะนะใครที่ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะ1ชั่วโมงรับสายหน้าไมค์1สายใครที่ฝากเอาไว้รอแป๊บหนึ่งนะคะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยจะได้คุยกันไหมนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาละนะก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์นะคะจัด1งานเพลงจากไอ้แมนเอ้ยบ่ใช่แมนมณีวันบ่ใช่แมนคนมนแขนบ่แม่นนะเจ้าเป็นไอ้แมนแมนพิสิทธิ์พงษ์คนในใจแมนไอ้บ่หูเจ้า

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิลใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากลพบุรีนะคะว้าวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: จ้าคุยได้ไหมจ้า
1: จ้าจ้า
0: เสียงลมแรงมากเลยพี่เอิงทำอะไรอยู่
1: นั่งตาพัดลมร้อนมากเมื่อกี้ฝนตก
0: ก็ว่าอยู่แบบเสียงลมแรงมากอะไรจะเอ๊ะขับรถอยู่หรือเปล่าเนี่ยแบบว่าเป็นห่วง
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอยู่บ้านนะอยู่บ้าน
0: ได้นะคุยได้นะจ๊ะ
1: ได้ครับได้คร
0: ับ โอเคพี่เอิงจะขยับตัวมานิดนึงได้ไหมหนูแบบแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย
1: เดินห่างพัดลมแล้วเนี่ยออกห่างไปแล้วเนี่ย
0: แล้วตอนนี้คือฝนตกหรอหรือยังไง
1: หยุดไปแล้วฮะ
0: หล่อ
1: ตกแป๊บเดียวแล้วก็ไป
0: โอเคโอเคพอได้ยินแล้วแหละแต่มันแบบว่าอย่างไงบ้าง
1: เป็นไงบ้างฮะได้ยินไหมฮะ
0: ได้ยินแล้วค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้น
1: โอ้โหสาดลองอุปกรณ์ใหม่ถ้าเกิดไม่ดีจะทิ้งแล้วเนี่ย
0: คือเสียงอะชัดมากพี่เอิงแต่ว่าเสียงนอยส์รอบข้างอะแบบว่าเสียงรอบอะมันอย่างนี้มากๆเลยเนี่ยดังเรื่อยเลย
1: ดังอย่างนี้เลยใช่ไหม
0: ดังมากเลยอันนี้เราคุยแบบ small talk เป็น bluetooth หรือว่า
1: เป็นตัวเขาเรียกเด็กแอมบูทูธแล้วก็ต่อกับหูฟังไปอีกทีนึง
0: ถ้าลองคุยปกติได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าเสียงโหแซ่ซ้องมาก
1: แซ่ซ้องเลยเหรอ
0: ใช่
1: แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนอีกตัวนึง
0: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้น
1: ดีขึ้นใช่ไหมตอนนี้
0: ดีขึ้นค่ะโอเคแล้วเนาะประมาณนี้แล้วกัน
1: โอเคไม่ต้อง
0: โอเค
1: โอเคไม่ต้องเปลี่ยนละ
0: โอเคพี่เอิงโทรมาจากลพบุรีถูกต้องนะ
1: จ้ายังอยู่ที่เดิมจ้ะไม่ไปไหน
0: โอเคตอนแรกว่าจะถามว่าฝนตกไหมแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอิงบอกแล้วว่าตกมานิดนึงแต่มันก็ร้อนอยู่
1: แป๊บนึงแล้วก็ไป
0: เขาแวะมาแค่นั้นไงน้องฝนเขามีภารกิจเยอะช่วงนี้ต้องแวะไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยแหละพี่เอิง
1: แหมถ้าไม่เกิดเขาเรื่องงานโทรคอนเสิร์ตเลยนะไปทั่วเลย
0: เขาว่างานยุ่งเขาฮอตไง

0: นี้ใครๆก็อยากได้ฝนนะมันร้อนเหลือเกิน
1: โอ้โหนั่งดูเรดาร์ตอนนั่งดูเรดาร์สักพักนึงเฮ้ยทำไมกลุ่มฝนอยู่แถวสิงห์บุรีวะทำไมลพบุรีไม่เห็นมีเลย
0: เออถามถึงปุ๊บเป็นไงล่ะมาแป๊บนึง
1: มาแป๊บนึง
0: เออ
1: ก็ไปไปไปพูดถึงโดนเปียก
0: เออนะคะอ่ะโอเคค่ะพี่เอิร์นค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงจ้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อยากฟังนี่เลยคิดถึงอาสันติเหมือนเดิมแหละทหารบกไพร่รัก
0: ทหารบกไพร่รัก
1: เด
0: ี๋ยวนะคือตอนนี้ตัน
1: น
0: ่ะหาไว้หนึ่งเวอร์ชั่นเป็นของ RL ยอดรักได้ไหมคะ
1: ถ้าประมาณปกติไม่มีเลยกัน
0: ตอนนี้มีแค่สองเวอร์ชันก็คือยอดรักสลักใจกับสัญญาพรนาราย
1: ณ์โอ้โหงั้นขอลุงแอลเลยละกัน ลุงแอลก็ร้องดีเพราะว่าเคยเอาไปร้องประกวดด้วยเวอร์ชันนี้แหละ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะ
1: มีเกล็ดเล็กๆเกล็ดน้อยนิดหน่อยนิดหน่อย
0: ก่อนวางสาย
1: แล้วรู้ไหมว่าสปอคืออะไรมีเนื้อเพลงมันมี
0: ไม่ทราบค่ะบอกเลยเล่าเลย
1: นิดเดียวนิดเดียวก
0: ็
1: คือวสปอก็คือเป็นคืออะไรคุณวสปอคืออะไรจะเคยท่าใครฟังนะแต่วสปอจริงๆคือเป็นชื่อย่อของสถานีวิทยุในศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ออกอากาศในระบบ AM บางที612แล้วก็711กิโลเฮิรตซ์ทุกวันนี้ก็ยังออกอากาศอยู่จนถึงทุกวันนี
0: ้สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยที่ได้ความรู้ด้วย
1: ใช่ฮะ
0: โอเคขอบคุณมากนะคะพี่นะ
1: ครับ
0: จ้าพี่ขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะได้ความรู้จากเพลงด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากความสุขความบันเทิงความสนุกสนานจากเพลงเนี่ยเราก็นะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยขอบคุณพี่เอิงอีกครั้งด้วยนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับทหารบกพ่ายรักยอดรักสลักใจค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่เอิงจากลพบุรีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะขอหน้าใหม่เนี่ยขอปุ๊บเปิดปั๊บขอปั๊บปั๊บเปิดปุ๊บปุ๊บคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าตลอดทางชั่วโมงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาฝากเพลงได้เรื่อยๆเลยนะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ดูหนังแล้วก็ดูซีรีส์และก็เป็นแฟนซีรีส์วายนี่เป็นไงต้องแบบว่ากรีดสาวๆกรีดนะคะเอาล่ะนะคะงานสุดยิ่งใหญ่ของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะคะบุตรสบงกตม่านไหมลายสยา มเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัล นะคะเรามาดูกันว่ามีสาขาอะไรบ้างนะคะรางวัลแรกนะคะสาขารางวัลแรกY Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์yentertainawards.mcot.net นะคะ entertain awards มี s ด้วยนะ yentertainawards.mcot.net นะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเชื่อเลยว่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่ในหลายคนก็เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Boys Loveนะคะหรือว่าจะเป็น Girls Love นะคะยังไงก็สามารถที่จะเสนอชื่อนะคะศิลปินดาราที่เราชื่นชอบที่เรารักนะคะให้ได้เข้าชิงรางวัลกันได้นะคะกับ Y Entertain Awards 2026ค่ะมานะทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะสมาชิกของเราวันนี้ป้าโทนะคะเชื่อไหมว่าวันนี้อสมทฝนไม่ตกแต่ไปตกในหลายๆที่อย่างเมื่อสักครู่นี้สายหน้าใหม่นะพี่เอิงก็บอกว่าลพบุรีก็ฝนตกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่ลูกตาลสมุทรปราการฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็มาทักทายนะคะสวัสดีคุณปลักกี้นะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะวันนี้น้องหนูดีมาคนแรกอีกแล้วนะคะจ้องเลยจ้องเลย น้องไบค์นะขอบคุณมากๆน้องแชมป์โชคชัย4นะคะพี่เอกสิทธิ์บอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะ delivery ไม่มีไปส่งเลยนั่นน่ะสินะคะก็อาจจะต้องพักแป๊บหนึ่งเนาะพี่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะทักทายนะคะคุณพิษพี่ทัศนีพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชพี่ธนารักษ์นะคะคุณแม่ธนชพรพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีพี่นักรบนะคะพี่สรพงศ์บอกคิดถึงจังเลยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ทักนะคะน้องกิตติกรบอกว่าของเพลงของดีเจหน่อยจ้าอย่างปลัมปะเหลือก็เป็นแค่เพื่อน

หนา ร้องให้เลยสวัสดีคุณแจ็คนะคะพี่เดินเพนพี่สมบูรณ์นะคะน้องสินชัยพี่วันเพนนะคะบอกน้องลูกตาลคนน่ารักเฮ้ย hey! แล้วหนูก็เถียงไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังนะณจุดเนี้ยเวลาคุณผู้ฟังแบบชมมาอะไรเงี้ยคุณออยบอกว่าชลบุรีไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีฝนเลยเนาะไม่ได้ไปถึงตรงโน้นสระบุรีร้อนมากแล้วก็สวัสดีพี่นารีนะคะลุงต๋อยพี่ยุทธพงศ์นะคะบอกฟังทุกคืนเลยนะคะอยู่ที่ระยองนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สุชิราพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่เดียวจารานพี่อัญชลีนะฟังอยู่จ้าคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอะละนะวันนี้ถ้าเกิดว่าที่ไหนฝนไม่ตกก็คงจะร้อนมากเลยเนาะนะคะนะแต่ว่าใครที่ฝนตกก็นอนหลับสบายหน่อยวันนี้อ่ะไม่เป็นไรร้อนกายไม่ร้อนใจฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะมากๆเลยทยอยจัดให้นะคะพี่พลจากจันทบุรีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามากอดคนนอกใจจัดให้เลยค่ะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะด้านหน้าเวทีกับกิจกรรมของเรานะคะมีหลากหลายศิลปินนะคะที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็เราเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงมหานครไลฟ์นะคะวันนี้กับเน็กนฤพลค่ะเจ็บซ้ำ

0: อะใครปรบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมใครปรบมือดังๆขอให้
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับน้ำตาสาววารินจินตลาภูลาภนะคะที่คุณป้าจำปีนะคะจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาทางหลังไม
1: ค์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะจัดให้เลยนะคะจากพี่หนุ่มบุรีรัมย์นะคะบอกว่าอยากฟังรอยจูบบนฝ่าเท้าหลงลงลายเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจันทบุรีวันนี้มีวันนี้หลากหลายจังหวัดมากเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันดีกว่านะคะแต่ว่ารับสายก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยคะเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังเอ่ย
4: ไม่เคยค่ะ
0: ยังไม่เคยเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครั้งแรกแล้วก็เล่นเกมด้วย
0: ฮะเล่นเล่นเกมอยู
4: ่เคยเล่นเกมอ่ะที่ใครก็จัดอ่ะที่อยู่เป็นเกมแบบตัวอักษรขึ้นหน้าอะไรเงี้ย
0: อ๋อหมายถึงว่าเคยร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราก่อนหน้านี
4: ้ใช่ใช่ใช่แล้วค่ะ
0: ได้รางวัลด้วยไหมคะ
4: ไม่เคยได้เลยค่ะ
0: ไม่เป็นไร
4: แล้วก็ปังหงคุณชื่ออะไรเพชรพุ่มพวง
0: อ๋อของพี่เพชรเหรอคะ
4: ฟังทุกคนเลยค่ะฟังทุกคนเลย
0: ฟังทุกคนเลยขอบพระคุณมากๆเลยติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่ก้อยขา
4: สองปีกว่าเองค่ะ
0: สองปี
4: มาเจอคืนนี้ถุงใจ
0: โอ้โหขอบคุณมากค่ะขอติดตามด้วยแล้วฟังทางวิทยุ
4: น่ารักมากเลยค่ะดีเจทุกการ
0: ขอบคุณค่ะฟังทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ค่ะพี่ก้อย
4: อ๋อแบบว่ามีโทรศัพท์มือถือแต่มันไม่มีเส้นมีไลน์เนี่ยเลยโทรเติมตังมือถือค่ะ
0: อ
4: ๋
0: อแต่หมายถึงว่าฟังรายการเปิดทางวิทยุใช่ไหมคะ
4: จ้าจ้าตอนนี้อยู่ FM 95.2 ค่ะ
0: สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะนะวันนี้จันทบุรีเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
4: ใน
0: ต
4: อนค่ะ
0: ยังไม่ทันถามยังไม่จบเลยบอกร้อนแล้ววันนี้นี่คือหลายๆที่ที่ฝนไม่ตกก็แบบร้อนทุกคนบอกร้อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอสมทของเราตกแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ทันวิชาส่งข้อความมาทาง Facebook บอกว่าลาดพร้าว71ตกหนักมากๆเลยค่ะตอนนี
4: ้แต่ตอนนี้ที่ทางนี้ร้อนปียังร้อนอยู่เนี่ยเปิดพัดลม
0: เปิดพัดลม
4: ถึงที่คืนที่1ตี2
0: จริงนะโอ้โหหลายคนบอกอากาศร้อนมากอยู่จันทบุรีอยู่แถวไหนคะพี่ก้อยคะ
4: อยู่แถวหลังวัดโรงพยาบาลคาทอลิกค่ะ
0: อำเภออะไรคะ
4: อำเภอเมืองค
0: ่
4: ะ
0: อ๋ออำเภอเมืองเลยโอเคนะคะแก้ร้อนกันสักหนึ่งงานเพลงค่ะพี่ก้อยค่ะเพลงอะไรดีเนาะวันนี
4: ้เพลงชอบมากเลยที่โทรมาขอหลายทีแล้วไม่เคยได้ฟังเลย
0: จ้ะ
4: เอาเพลงอย่าปล่อยมือของไม้เมืองจ้า
0: อย่าปล่อยมือของไม้เมืองได้เลยวันนี้จัดให้เลยก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ก้อยพูดตามหนูเลยนะคะ
4: อยากแก้ไออะไรอ่ะอยากแก้ไอที่คุณนะไอของสีแดง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะคะค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างผัดท้ายนนท์สิง
0: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
0: ผัดท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ผัดท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นมากมากด้วยค่ะ
0: และไอยาราอาห่า
4: และใช่ดิแหละและไอยาราอาห่ากงสีแดง
0: รสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาห่าเอาจัดเต็มเลย
4: ไอยาราอาห่า
0: แสดงว่าต้องเคยทานยาแก้ไอ
4: ทานค่ะซื้อมาทานทวนเนี้ยทานอย
0: ู
4: ่มันเจ็บคอแก้ไอกินดีนะพี่เอ็งกินดีนะน้อง
0: จ้ะกินดีกินดีโอเคค่ะมาเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับเพลงที่พี่ก้อยบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ฟังผ่านทางวิทยุเลย
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: นะได้เลยค่ะบางทีโอ้บางช่วงเวลาพี่ก้อยขานะสายหลังไมค์เยอะมากๆหนูก็เกรงใจนะคุณผู้ฟังใช่อยากเปิดให้หมดเลยน้องกวางหลังไมค์บอกพี่ตาลต้องจัดแล้ว

0: 6 ชั่วโมง อยากเปิดให้เยอะๆจ้ะ
1: แต่ดีทุกคนเลยแต่พอดีโทรไปก็มีจะมีคนร
0: ับใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็ต้องอาจจะ
1: เป็น
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ

0: เดี๋ยวจะรอฟังนะจ๊ะขอบคุณค่ะน้อง
1: ลู
0: กตาขอบคุณนะจ๊ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์อ่ะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้อย่าปล่อยมือไม้เมืองค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นะคะที่จบไปกับรอพ่อรักค่ะวิรดาวงเทวันนะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนไผ่พงษ์สะทอนนะคะจากโอ้พี่จิ๋มชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีริมฝั่งหนองหารนะคะมนแคนแก่นคูนจากป้าส้มภูเก็ตวันนี้มีสายแนะนำงานเพลงของพี่มนแคนมาให้เพลงเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมา1เนาะนะคะเป็นเพลงนี้นะคะริมฝั่งหนองหารแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะกับอย่าปล่อยมือไม้เมืองนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เพลงหลังใหม่เยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ยตันพยายามที่จะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะคะในช่วงเวลาของเรานะที่อยู่กันตรงนี้จนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมนะทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่รัตดาวันด้วยนะคะคุณบอมสตาร์จากฟินแลนด์นะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ชานนจากฮาวายนะคะที่อเมริกานะคะที่ USA ด้วยนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะพี่ปัดด้วยสวัสดีค่ะน้องสินชัยนะคะส่งดาวมาโอ้โหเกทับเลย25ดวงส่งกันเยอะมากรับเป็น QR code เลยดีไหมพร้อมเพย์ไหมยังไงดีขอล้อเล่นอ่ะทักทายเพิ่มเติมคุณแม่รุ่นบอกยังอยู่นะพี่นิคมนะคะพี่สำราญบอกเพลงเพราะมากแต่สัญญาณสะดุดในเมืองเลยเหรอคะนะคะถ้าเกิดว่าวิทยุมีสะดุดขัดข้องยังไงนะคะลองวาร์ปมาทางออนไลน์เนาะเผื่อจะฟังได้โอเคกว่านะคะพี่วิวัฒน์บอกตอนนี้อ่อนนุชตกหนักมากๆนะคะอ่อนนุชกรุงเทพแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ลาดพร้าว71ตกหนักมากเหมือนกันนะคะคุณแม่ทันพิชารายงานเข้ามานะคะเนาะแล้วก็พี่เชียงเจริญทรัพย์นะคะทักทายนะจ๊ะโอ้วันนี้พี่ประเดิมเปดาวมาเยอะมากๆเลยนะพี่สุวรรณบอกเพลงพร้อมมากเลยนะคะทักทายกันจ้าพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วพี่ต่อจะตุพลพี่ชีวิตจริงมันโหดร้ายนะทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวนะ

มีเพิ่มเติมไหมเอ่ยทักทายทุกคนเลยนะคะเพิ่มเติมมาทาง SMS นะคะจากพี่วิภาแนะนำงานเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดเป็นดิตเข้ามานะคะนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทางปทุมธานีด้วยใช่ไหมคะบอกว่าฟ้าร้องดังมากๆเริ่มละเขาเริ่มแบบเป็นอินเทอร์ลูดมาเป็นแบบเป็นจิงเกิลมาก่อนเดี๋ยวเพลงเต็มจะมาเดี๋ยวมาทั้งอัลบั้มอ่ะว่าแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจ๊ะในช่วงนี้พี่พิพัฒน์จากจังหวัดเลยเมื่อสักครู่นี้มีทาง Facebook ว่าจากจังหวัดเลยมีสัญญาณสะดุดเป็นบางช่วงนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะแต่ว่าฝากเพลงเข้ามาก็จัดให้เลยนะคะน่าจะพี่บ่าววีค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะกับจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะเป็นเพลงที่เมื่อสักวัน2วันก่อนเนี่ยตาได้พูดถึงด้วยนะคะว่าพี่หนูเล็กกากาเนี่ยเขามีเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราติดต่อกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกับขอกำลังใจแล้วก็ตอนนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่มาอีกแล้วและนี่แหละ

วันนี้จ่อคิวฮิตของเราคือเพลงที่ว่านี้แหละฮะกับเพลงอย่าใจกระจอกหนูเล็กกากานะคะคำร้องทำนองโดยเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เตรียมเข้าชาร์ตเราแน่ๆ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ค่ะจัดให้2งานเพลงในช่วงนี้นี่ฮักพอเป็นพิธีนะคะงานจากพี่ต่ายอรไทย

นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3งานจากน้องบอสธีรพงศ์ดีเจอะไรนะดีเจหน้ามนใช่ไหมเออหนุ่มหน้ามนนี่นะนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราด้วยอยู่ในฮิตที่7นะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่8ด้วยเนาะเดี๋ยวจัดให้เลย2เพลงนี้ฮักพอเป็นพิธีและตี3กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้

0: จก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ไอ้หนุ่มรถไถสายันสัญญานะคะจัดให้เลยกับพี่สมพงษ์จากบางกะปินะคะแนะนำเพลงนี้ฝากเข้ามานะคะมี SMS นะคะเข้ามาบอกว่าเด็กตรังนั่งทำงานอยู่ฟังเสียงฟ้าไปด้วยมาส่งพี่ลบบานค่ะสำเนียงอาจจะไม่ได้แต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกมาส่งพี่ลูกตาลกลับบ้านนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเพิ่ม
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ลากันด้วยฝันลำเอียงงานจากพี่แจ้ดานุพลแก้วกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
9: อาโมโรโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
11: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
15: FM 99

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ครับผมครับก็เข้าสู่นาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพี่บอลนะครับแล้วก็ผมปาล์มณัฐทุ่งศรีด่านนะครับ
5: ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับก็ต้อนรับสถานีต่างจังหวัดกี่จังหวัดนะ
4: 41สถานีนะครับผมก็ถือว่านะบรรยากาศฟุตบอลโลกในเวลานี้กำลังวันนี้ก็มาดึกหน่อยตีสองครับพี่คู่แรกเนี่ย
5: ตีให้ตีสองนะครับแต่ว่าก็จะมีต่อเนื่องทุกตีสองนี่วันนี้จะมีถึง2คู่นะ
4: ครับ
5: เพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มมาสุดท้ายมันต้องเตะพร้อมกันเพื่อว่าไม่ให้ฝั่งหนึ่งฝั่งใดเขาได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็จะรู้ผลกันว่ากลุ่ม B เริ่มก่อนเนี่ยใครจะเป็นที่1ที่2ที่3แล้วก็ใครจะจบอันดับบวยแล้วก็จะกลับบ้านนะ
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีคู่ตี5อีก2คู่แล้วก็คู่8โมงเช้าอีก2คู่นะ
4: ครับ
5: วันนี้กลุ่ม A B C เราจะรู้ผลนะครับใครจะเป็นแชมป์รองแชมป์อันดับ3อันดับ4ก็จะมีทีมกลับบ้านเพิ่มแล้วก็จะมีทีมที่การันตีผ่านเข้ารอบแน่ๆนะครับ
4: ครับผมก็ส่ง SMS มาได้นะครับที่4689899นะครับมาพูดคุยกันแล้วก็คอมเมนต์มาได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยนะครับ
5: เดี๋ยวดูข้อความทาง YouTube ให้แล้วกันนะครับ
4: ครับผม
5: คุณปาโมเนี่ยบอกบราซิลแชมป์โลกแน่นอนครับ
4: นี่บราซิล
5: บราซิลชุดนี้ผมว่ายังไม่แกร่งนะ
4: โอ้แปลกนะพี่เอาอันเช่ไปคุมบราซิล
5: ไม่แต่อันเช่ลอตติผมยังเข้าใจได้ด้วยความที่ว่าเขามีครบมาหมดแล้วทุกตำแหน่งนะ
4: ครับ
5: ขาดก็คือแค่แชมป์โลกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เชื่อไหมว่าในบรรดาโค้ช48ทีมเนี่ยคนที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
4: เป็นอันเช่เลย
5: อันมันไม่ใช่ค่าเหนื่อยเยอะสุดแบบธรรมดาแบบทิ้งอันดับ2อันดับ3แบบ
4: ห่างเลยพี
5: ่ห่างมาก
4: โอ้โห
5: คือบราซิลนี่ทุ่มมากการที่ไปเอาอันเชลติมาคุมทีมชาติ
4: ครับ
5: พออันเช่เนี่ยมันก็เหมือนก็เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะเข้าใจว่าบราซิลก็คาดหวังว่าต้องได้แชมป์โลก
4: ครับผม
5: นะครับแต่ว่าอย่างว่าคนอันเชลติมันก็ต้องท้าทายระดับเนี้ยนะครับกุนซือที่มานี่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเบอร์2ผมจำไม่ผิดนะกุนซือที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
4: โปเชติโน่พี
5: ่โปเชติโน่ก็เยอะเหมือนกันติดท็อปไฟแน่ๆนะครับเพราะอเมริกาก็ทุ่มเยอะเหมือนกันทูเคิลก็เยอะ
4: ทูเคิลใช
5: ่พวกนี้จะได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคร
4: ับ ก็ตอนนี้ก็เป็นกุนซือระดับเขาเรียกว่าเกรด A ป่ะพี่ตอนนี้
5: ใช่ใช่ก็ถือว่าหลายคนก็ตั้งความหวังไว้ถ้าคุณปาล์มเชียร์ใครยังไม่รู้
4: ผมเชียร์อิตาลีแต่ว่าไม่ได้มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเชียร์อุรุกวัยอุรุกวัยก็ไม่มีกองหน้าแล้วพี
5: ่คนอิตาเลียนเนี่ยเขาเริ่มคือต้องเข้าใจนะแชมป์โลก4สมัยอ่ะใช่ไหมแล้วตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ
4: ปี2014เป็นต้นมาก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีเนี่ยตอนที่เคลินี่กับลุยโซเลสมีการกัดกันอ่ะ
5: ใช่ตั้งแต่2014อ่ะแล้ว
4: ก็ไม่ปรากฏ
5: 10กว่า12ปี
4: ไม่มีขุนพลอัสซูรีอยู่ในฟุตบอลโลกเลย
5: แล้วกว่าคนจะดูฟุตบอลลูกฟุตบอลโลกรู้เรื่องอาจจะต้องอายุประมาณสัก8 9ปีขึ้นไปนะ
4: ใช่ครับผม
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอิตาเลียนที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนเนี้ยอายุประมาณ16 17ยังไม่เคยที่เห็นจะรีเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยถูกไหม
4: ช็อกเลย
5: เพราะไอ้ตอนที่เป็นเล่นครั้งสุดท้ายปี2014
4: ครับที่บราซิล
5: คนก็ยังเด็กอยู่บางคนก็ยังไม่รู้เรื่องใช่
4: ไหมแล้วอิตาลีนี่โหฟอร์มหลังๆนี่แล้วคือเรื่องนะการเปลี่ยนถ่ายเลือดผู้เล่นอะไรต่างๆมันไม่มีความคลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วย
5: ก็มีโค้ชอิตาเลียนมากันเยอะ
4: โค้ชมาแทนกันนาวาโร่พี
5: ่ก็เหมือนไทยอ่ะบอกว่ายังไม่เคยไปแต่ฟุตบอลโลกแต่ก็ส่งน้องลิซ่าน
4: ี่ไงอ๋อมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกโอ้จริงๆไม่น่าจะดีนะอย่างนี
5: ้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเชียร์อิตาลีไม่ได้ไปแล้วคิดว่าทีมไหนจะได้
4: ตอนนี้นะจริงๆอ่ะวันก่อนก็คุยกับเพื่อนผมเชียร์ญี่ปุ่นนะ
5: ใช่
4: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องพูดจากเนี่ยคือมีเหตุผลก็คือเหตุผลล่าสุดก็คือผมเล่นเกมนึงก็คือ

ฟุตบอลแมเนเจอร์เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลแน่นมากเข้าชิงพี่เข้าชิงแบบผมก็คือให้ระบบของ AXUI อะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยเข้าไปคือเขาแรนดอมมาเป็นชิงกับฝรั่งเศสแต่แพ้ฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมี2ชุดก็คือเนี่ยผู้เล่นตามนี้เลยครับ

0: แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยได้ดาวซัมโบ8ประตูเมสซี่7แล้วคู่นี้ยังต้องมาแข่งกันอีกแต่ว่าเอ็มบัปเป้ผมว่าอนาคตยังไงก็แซงแหละนะครับเป็นแบบว่าพอถึงฟุตบอลโลกฝรั่งเศสในยุคเอ็มบัปเป้นี่มันดุจริงๆนะ
1: ใช่ครับ
0: ผมรู้สึกว่าเออเขาก็มีทีเด
1: ็
0: ด
1: แล้วมันเนี่ยนักเตะรุ่นใหม่ๆก็เขาเรียกว่าขึ้นมาด้วยหลายคนอย่างเช่นเนี่ยบาโคล่าด
0: ู
1: เออะไรเงี้ยพี่ตัวแล้วกองกลางอะไรก็ดีขึ้น
0: ใช่ฝรั่งเศสก็น่ากลัว
1: 2ชุดนะครับ
0: ใจผมรู้สึกว่าผมใจผมอะ
1: พี่บอลเชียร์ทีมไหนครับ
0: จริงอะผมเชียร์อังกฤษมาตลอดนะเพียงแต่ว่าพออังกฤษชุดนี้มันไม่มีลิเวอร์พูลไงแล้วผมก็แบ่งใจไปเชียร์เนเธอร์แลนด์เยอะผมรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยทีมเป็นทีมที่น่าสงสาร
1: อ๋อครับ
0: เคยเข้าชิงฟุตบอลโลกมาแล้วก็ยังไม่ได้2ครั้งละ
1: 2ครั้งนะ
0: แล้วก็ตั้งแต่ไปแพ้อุรุกวัยใช่ไหมในครั้งสุดท้ายที่แพ้ใน90นาที
1: แพ้อ๋อล่าสุดใช่ไหมพี
0: ่โอ้นานมากตั้งแต่เพราะว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยเนเธอร์แลนด์ไม่เคยแพ้ใครใน90นาที
1: อ่าใช่ใช่ครับ
0: ไม่เคยแพ้ใครใน90นาทีเลยนะ
1: แพ้ครั้งล่าสุดก็เป็นฟุตบอลโลก2010ป่ะพี
0: ่ที่ไปแพ้อุรุกวัยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ไม่เคยแพ้ใน90นาทีและ2ครั้งหลังสุดเนี่ยไปแพ้อาร์เจนตินาแพ้จวนจุดโทษด้วยมันก็น่าเจ็บใจแล้วก็เอาจริงๆเนเธอร์แลนด์ชุดนี้จริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกเพียงแต่ว่าเกมรับก็ยังไม่ค่อยดีแต่ก็ผมยังรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์มักจะถูกฉลวกกับฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็อาจจะหวังว่าครั้งนี้อาจจะไปถึงฝั่งฝันได
1: ้ผมไม่ชอบการทำทีมของโรนัลด์คูมันไม่ก็ชอบไม่ชอบคนที่ไม่ชอบคูมัน
0: เขาจะเข้าใจได้เพราะคูมันนี่ก็หลายทีแล้วตอนคูบาร์เซโลนาก็ล้มเหลว
1: ครับผมก็นะก็คิดว่าแฟรงกี้ดียองจะเป็นเขาเลยนะกำลังสำคัญ
0: ก็เพราะเนเธอร์แลนด์ชุดนี้ก็ผมยังรู้สึกว่าเออเกมบุกเขายัง
1: โอเคดูดีนะพี่แมตช์แรกที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเล่นดีเลยนะ
0: ควรจะชนะด้วย
1: ใช่ครับควรที่ชนะแล้วจนล่าสุดจะชนะสวีเดนเนี่ยโอ้โห
0: อีกสองลูกของญี่ปุ่นมันแฉลบทั้งสองลูกเลย
1: ก็อย่างว่ามีดวงมีดวงครับผม
0: ข้อความของคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่บอลนะครับคุณจอมพล1995บอกว่าไปดูช่องเวียดนามถ่ายบอลโลกทุกคู่ที่ไม่ใช่โมโนอันนี้คุณไปหาดูได้ที่ไหน
1: มุด VPN เหรอ
0: แล้วคุณก็ต้องฟังเสียงพากย์ของเวียดนามเนี่ยหรอแต่ของโมโนเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบฟังเสียงพากย์ไทยมันก็มีเสียง
1: มี
0: เสียงพากย์ของอังกฤษใช่ไหม
1: ครับผมของผมนี่ดูพอดีดูอย่างเนี่ยก็เรียกว่า IPTVก็ดูของฝรั่งเอาวันนี้ที่บ้านภรรยาเขาซื้อไว้ครับผม
0: เพราะว่าแต่ละชาติเขาก็จะมีนักพากย์ของเขานะถ้าเรามุดไปเจอประเทศไหนก็จะเป็นพากย์ของซาวเขาไป
1: ใช่ครับผม
0: คุณณัฐพงศ์บอกจะเห็นหน้าเห็นตาคู่ที่ได้เจอกันรอบ32ทีมเมื่อไหร่ก็หลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครบทุกคู่เพราะว่าอันดับ3เนี่ยมันยังต้องไปดูว่าอันดับ3เนี่ยกลุ่มไหนเพราะว่ามันจะต้องมีแบบไม่ให้เจอกลุ่มเดียวกันเองไงอันดับ3คุณเจอกลุ่มเดียวกันเองไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องมีการสลับไขว้กันอะไรต่างๆ
1: ไขว้กันตอนนี้ต้องไปดูคร
0: ับ แต่ว่ามันมีนะผมไปดูของเว็บนึงมาเขามีการคำนวณเขาคาดคะแนนมาเขาใช้คอมพิวเตอร์ว่าทีมไหนจะเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าง3ชาติที่เข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วตอนนี้มันจะมีเยอรมนีมีเม็กซิโกแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเยอรมนีเนี่ยแชมป์กลุ่มแน่ๆเขาจะไปอยู่ด้านบนสุดเลย
1: ครับ
0: เขาจะไปเจอกับทีมมีโอกาสเจอได้อยู่หลายทีมแต่ว่าเขาบอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมีโอกาสเจอกับปารากวัยเยอะสุดคิดเป็น 37% มีโอกาสเจอกับออสเตรเลีย 33% แล้วก็มีโอกาสเจอกับสกอตแลนด์ 18% นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสจะเจอบอสเนียมากสุดเลยนะครับคือ 58% คืออันดับ1ของกลุ่มสหรัฐอเมริกาน่าจะไปเจออันดับ3ของกลุ่มมือนะเขาคงไปดูแล้วว่าบอสเนียเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เอ๊ะอเมริกาเดี๋ยวไปดูก่อนกลุ่มอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อเมริกา US แป๊บนึงนะครับสหรัฐอเมริกาก
0: ลุ่มดีไหม
1: กลุ่มดีแป๊บนึงนะอเมริกาแป๊บนึงนะพี่
0: ใช่กลุ่มดีนะกลุ่มดีแชมป์กลุ่มดีนะครับของสหรัฐอเมริกาจะไปเจอกับเนี่ยอันดับ3ของกลุ่ม B E F I หรือ J ซึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ไปคำนวณยังไงเขาบอกบอสเนียเนี่ยมีความเป็นไปได้มากสุดที่จะไปเจอกับอเมริกานะครับ 58% ส่วนเม็กซิโกอีกชาตินึงที่การันตีเข้ารอบ100เป็นฐานะแชมป์ 100% แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอกับสกอตแลนด์มากสุด 48% แล้วก็รองลงมาจะเป็น บราซิล 11% เม็กซิโกเนี่ยจะไปเจออันดับ3คือบราซิลยังมีโอกาสตกไปอยู่อันดับ3ได
1: ้
0: ถ้า

0: ถ้าสุดท้ายพวกเขาแพ้ไงคือบราซิลตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาคือเดี๋ยวนะ
1: ตอนนี้มี4แต้มครับ
0: มี4แต้มใช่ไหม
1: ครับผม2นัดมี4แต้ม
0: ถ้าแพ้นัดสุดท้ายอาจจะตกไปอยู่อันดับ3ได
1: ้มีโอกาสเหมือนกันถ้าในกรณีที่สกอตแลนด์ชนะนะครับแล้วก็ทางด้านโมร็อกโกชนะเฮติอยู่ละสกอร์ก็น่าจะชัวร์ละ
0: เพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยยังต้องรอให้จบรอนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหมดนะครับแล้วก็จะเห็นภาพแต่ไอ้บางกลุ่มบางสายที่เขาเอาที่1กับที่2ไปเจอกันเนี่ยหรือเอาที่2กับที่2ไปเจอกันเราก็จะเริ่มเห็นแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่ายกเว้นอันดับ3เท่านั้นน่ะที่เรายังไม่เห็นภาพนะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าแชมป์กลุ่มที่จะไปเจอกับที่2กลุ่มอื่นหรือว่าอันดับ2กลุ่มนี้จะไปเจออันดับ2กลุ่มอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลังจบวันนี้เราจะได้เห็นแชมป์กลุ่ม3กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็รองแชมป์อีก3กลุ่ม
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะได้เห็นภาพ
1: คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า12ทีมนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ3เนี่ยทีมที่โอกาสน้อยที่สุดก็คือเซเนกัลแพ้2นัดนะครับแล้วก็มีบอสเนียที่จะลงแข่งวันนี้แหละครับในช่วงตี2แล้วเอกวาดอร์ที่มี1แต้มแล้วก็ดีอาคองโกที่แพ้ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นสวีเดนสกอตแลนด์โครเอเชียแอลจีเรียปารากวัยแคปเวิร์ดไม่ใช่แคปเวิร์ดนะครับก็มี5ทีมที่มี3แต้มแล้วน่าจะก็เรียกว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยแค่ยันเสมอก็มีโอกาสสูงแล
0: ้
1: วนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามได้วันค่ำคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับพี่น่าจะจบกัน
0: ใช่ใช่นะฮะก็จะเตะกัน4วันวันละ6คู่นะ
1: ครับ
0: วันนี้คืนวันพุธใช่
1: พุธ
0: พุธพฤ
1: หัสเดี๋ยวน่าจะจบแล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บ
0: แล้วก็มันจะไม่มีพักนะถ้าผมจำไม่ผิด
1: ใช่เขาเตะต่อเลย
0: เรื่องเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะเขารู้ผลปุ๊บรอบน็อกเอาท์เนี่ยคู่ที่เตะเนี่ยช่วงนี้จะไปเตะรอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมเลย
1: ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับแฟนฟุตบอลในครั้งนี้
0: อาจจะไม่ต้องรอนานแต่ว่าเริ่มคู่มันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วเขาจะอาจจะเหลือวันละ2คู่หรือไง
1: ครับผมครับคุณใน Facebook นะครับคุณฮักเขากลับไปสากบอกว่าถึงผมจะเป็นแฟนบาร์บาซ่าแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดโรนัลโดนะครับและผมยังแอบชื่นชมฟีเท้าด้วยซ้ำยุคอองรีสมิโอเอโต้เพราะผมเริ่มดูบอลในยุคนั้นก็
0: คือมันก็มีคนหลายประเภทไงก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะคนที่แบบเชียร์ทั้งสองคนก็
1: ม
0: ีแต่ถ้าสังเกตกันจริงๆคนที่เขาเชียร์ฝั่งโรนัลโดเขาจะไม่ชอบเมสซี่ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนเรื่องแข่งขันกันอ่ะเรื่องของสถิติเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากให้คนที่เขาเชียร์เป็นฝ่ายชนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมองในมุมนี้กัน
1: ก็หลังจากปี2010จนถึงปี2014ก่อนฟุตบอลโลก2014เป็นต้นมาช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหแข่งขันกันโหสูงมากยุคตีโต้เวลาโนวากับมูรินโญ่อ่ะพี
0: ่แล้วไอ้บอลลองดอช่วงนั้นก
1: ็
0: คู่เนี่ยมันตีกัน
1: แล้วมันมีอยู่ฤดูกาลนึงอ่ะเมสซี่ยิง50ลูกอ่ะในลีกอ่ะครับโรนัลโดก็ยิงมาเกือบ50เหมือนกันแล้วก็คือรวมๆกันโอ้โหยิงเป็น100กว่าลูกบ้าไปแล้วในยุคนึงครับผมผมไม่ดูคู่นี้พี่ในช่วงเวลาตี2อ่ะครับไอ้ตีบราซิลตี5
0: ตี5ใช่มั้ย
1: ใช่มั้ยครับบราซิลกับสกอตแลนด์คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลโลกกันมาแล้วนะครับ
0: 10ครั้งเลย
1: โอ้โหเยอะมากนะพี
0: ่แล้วสกอตแลนด์ไม่เคยชนะเลย
1: ใช่
0: เจอในบอลโลกเนี่ย5ครั้งแต่ถ้ารวมทุกแมตช์เนี่ย10ครั้งแต่ว่าบราซิลชนะ8เสมอ2อันนี้สถิติผมจำได้แต่ว่าแปลกไงว่าโอ้โหสกอตแลนด์นี่ผูกปีแพ้แต่ถ้าจะมีปีไหนที่เขาจะมีโอกาสปีนี้แหละเพราะว
1: ่
0: าไม่ใช่อะไรนะไอ้ที่ผ่านมาเป็นรองเขาหมด
1: ใช่ครับ
0: แต่ผมมองว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้ดูแบบน่าเกรงขามาเอาตรงๆ
1: มันไม่ใช่บราซิลที่แบบเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงๆที่แบบมีความเคี่ยวมากกว่าคือมันกลายเป็นบราซิลยุโรปอะใช่ไหมพี
0: ่ผมยังรู้สึกว่าเนี่ยบราซิลชุดนี้คือมันไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดอะที่เคยเห็นมาของบราซิลนะ
1: ใช่เลย
0: ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวอย่างนี้แล้วกัน
1: บราซิลเซมบ้าบราซิล
0: แต่เขาก็ยังถูกยกให้เป็นเต็ง3เต็ง4อยู่นะเต็ง1ตอนนี้มันเป็นฝรั่งเศสใช่ไห
1: ม
0: ฝรั่งเศสแล้วก็
1: ฝรั่งเศส
0: ลองลงมาสเปน
1: อาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินารู้สึก
1: เต็ง
0: ก็จะอยู่อันดับต้นๆเนี่ยแหละนะครับแต่ว่า1 2เนี่ยมันจะเป็นฝรั่งเศสกับสเปนตีคู่กันมาอยู
1: ่อังกฤษป่ะพี่
0: อังกฤษก็อยู่กลุ่มเดียวกับอาร์เจนตินานะครับก็คือมันจะเบียดมันจะมีเป็นกลุ่มๆลงไปแต่ว่าถ้าเต็ง1เต็ง2เนี่ยฝรั่งเศสกับสเปน
1: ครับผม
0: แต่เอาจริงๆนะสเปนตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่เคยชนะใครอีกเลยในรอบน็อกเอาท์นะไม่เคยเลยนะ
1: แปลกเหมือนกันนะ
0: ตั้งแต่ได้แชมป์โลกอ่ะ
1: เออใช่ครับ
0: ไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ
1: ครับ
0: บางปีตกรอบแบ่งกลุ่มด้วยซ้ำ

0: ช่
1: พอไปถึงรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมทีไรก็จอด
0: ปี2014ที่ตกรอบแรกเลยในบอสเก้ใช่แพ้กับนี่แหละนิวซีแลนด์นี่แหละนัดเปิดสนาม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีอาถรรพ์อยู่ครับเปไออย่างอย่างอังกฤษที่ไปเมื่อวานเจอใครนะ
0: อังกฤษเจอกาน่าคร
1: ับ เจอกาน่าใช่ไหม
0: คาร์ลอสเคโรช
1: ผมไปเจอข่าวเลยหมอผีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอแคมารูนเขาบอกไอเนี่ยที่แฮร์รี่เคนมันไม่ยิงเนี่ยเป็นเพราะว่า
0: ตลกนะพี
1: ่เออเขาเล่นคาถาอะไรของเขาเนี่ยแหละ
0: เต้าข่าวขึ้นมามันนี่ดีเออมันเกาะกระแสไปกับ
1: ช่วงจริงๆกาน่าจริงๆข่าวใหญ่เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เบลลิงแฮมจูเบลลิงแฮมปิดปาก
0: ครับ
1: เพราะจังหวะมิเกลอามิรอนของปารากวัยที่เป็นคนแรกที่โดนใบแดง
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าไอเอามือไปป้องปากนะฟีฟ่าเนี่ยเอามาอธิบายแล้วเพราะบอกว่าไอ้จังหวะของอามิรอนมันไม่เหมือนกันมันเป็นจังหวะที่เป็นช่วงชุลมุนประท้วงวุ่นวายแล้วมันเป็นการปะทะคารมกำลังร้อนกันอยู่ทั้งสองฝั่งแต่ไอ้การคุยกันระหว่างจูดเบนแฮมกับไอ้ใครนะจอร์แดนอายูใช่ไหม
0: ครับผมจอร์แดนอาย
1: ูของกันนี่วะของกาน่าเนี่ย
0: กาน่าม
1: ันเป็นการสนทนากันแบบธรรมดามันไม่มีเชิงในลักษณะที่จะไปเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีป้องกันกฎนี้เอาไว้เขาเขียนเอาไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าให้ถ้าเป็นตามกฎเนี่ยก็คืออย่างจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่จะไป
0: เหยียด
1: เหยียดหรือว่าอะไรมันเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าคุยกันทักทายกัน
0: เขารู้อย่างนั้นเลย
1: อ่ะเขาดูจาก
0: อ๋อ
1: เขาดูจากอากาศกิริยา
0: บริบท
1: บริบทตอนนั้นมันไม่เหมือนของอามิรอนไอตอนที่ปารากวัยอันนั้นมันชัดเจน
0: ชัดเจนยกมาปุ๊บเรียบร้อย
1: อันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมฟีฟ่าสองมาตรฐานหรือเปล่าเขาเอามาอธิบายนะครับจะคนที่เป็นหัวหน้ากรรมการฟีฟ่าก็คืออะไรนะชิอาลุจิคอลิน่าใช่ไหม
0: ชิอาลุจิคอลิน่าครับชิอาลุจิคอลิน่า
1: หัวหลอดไฟอ่ะ
0: ครับผม
1: ของอิตาเลียน
0: ใช่ครับ
1: นี่นักเตะไม่มานะแต่โค้ชกับกรรมการนี่มากันเต็มเลยแต่อันนี้ก็คือเขาอธิบายชี้แจงให้คนเข้าใจกัน
0: ครับผมอ๋อในเคสนี้เกิดขึ้นนะครับอ๋อจริงๆเขาดูบริบทตรงนี้เกิดขึ้นด้วย
1: ใช่ใช่
0: ประกอบการพิจารณาว่าจะให้ใบแดงหรือเปล่า
1: ใช่คือไอ้ปุ๊กอยู่ๆปกปิดปากปุ๊บโดนใบแดงเลย
0: เขา
1: บอ
0: กมันเกินไป
1: เกินไปแต่ถ้าเกิดจังหวะที่แบบมันมีจังหวะชุลมุนปะท้ากันและไอ้นี่มันเลี่ยงเจตนาที่จะแบบไม่ให้คนอัน
0: ครับผม
1: อันปากเพื่อว่าจะด่าคู่แข่งเนี้ยอันนี้โดนแน่นอนแต่ของจูดเบลลิงแฮมคนละอย่างคร
0: ับโอ้โหก็จริงๆถ้าโดนใบแดงไปในเกมก็กาน่าก็ไม่มีโอกาสนะมีโอกาสแค่2ครั้งเองพี
1: ่แต่จริงๆอ่ะVAR ผมรู้สึกว่าแปลกๆมัน
0: ใช่
1: ไอ้จังหวะกาน่ามันน่าจะได้จุดโทษลูก
0: ใช่มันจะมีลูกนึงเคลอสบ่นเลยอ่ะ
1: ผมก็รู้สึกว่าเออเว้ยทำไม VAR มันไม่แทรกแซงจริงๆจังหวะนั้นจุดโทษได้นะ
0: จุดโทษพี่จุดโทษ
1: จุดโทษได้นะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ VAR แต่ไอ้เรื่องนึงที่ผมชมก็คือจังหวะล้ำหน้าไม่ล้ำหน้
0: า
1: เขาค่อนข้างเป๊ะนะ
0: เป๊ะๆครับ
1: เออมันไม่ค่อยมีอะไรที่เคลือบแคลงอะไรต่าง
0: แต่ลูกจังหวะจุดโทษอ่ะผมว่านั้นมียังมันจะมีอยู่บ้างบางเกม
1: อังกฤษก็เลยโดนเหมือนกันว่าเนี่ยให้คุณมี VAR ช่วยหรือเปล่า
0: ครับผมก็สำหรับในเดี๋ยวผมดูข้อความในเฟซ YouTube นะครับถ้าเหยียดจริงอายุฟ้องไปแล้วครับ
1: ไอ้จังหวะนั้นใช่มั้ย
0: ครับ
1: ก็ใช่ใช่ก็
0: เขาฟ้องได้นี่ใช่มั้ยพี
1: ่ใช่
0: ให้พิจารณา
1: ก็เนี่ยแหละก็อย่างที่บอกไปนะ
0: อยากทราบว่าทีมที่มีแรงกิ้งอันดับโลกสูงจากนอกจากอิตาลีเนี่ยยังมีอีกหลายทีมที่ไม่ได้มาบอลโลกคนนี้อาทิเช่นทีมอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูให
1: ้ FIFA ranking
0: นะ FIFA ranking นะครับจริงๆอิตาลีเนี่ยโอ้โหผมนี่หมดแรงเลยที่จะพูดเพราะว่าโอ้ตัวผู้เล่นศักยภาพต่างๆแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอะครับ
1: แต่จริงๆนะไอ้จังหวะซวยมันก็ซวยจริงๆนะที่ผ่านมารอบเลื่อนมันเจอแต่กลุ่มโคตรไปเจอนอร์เวย์ที่กำลังพีคอ่ะมาดูนอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนด์เอดินโนริกะคือโอเดนการ์ดมันก็พอมันเล่นกับอาร์เซนอลกับเล่นกับนอร์เวย์มันคนละคน
0: คนละเรื่องเลยนะ
1: เออมันก็เข้าใจเลยว่าเอออิตาลีบางทีมันก็ซวยจริงๆนะ
0: คือตอนนี้เนี่ย1ถึง10นะครับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสสเปนอังกฤษบราซิลโมร็อกโกโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีและเบลเยียมเนี่ยมาหมดนะครับมาดูอิตาลีที่เหนือกว่ามาหมดเลยครับ คือตอนนี้ต้องไล่ไปถึงอันดับที่ผมดูให้อันดับที่25ของโลกคือไนจีเรีย
1: อ๋อไนจีเรีย
0: ที่ไม่ได้มาที่พลาดไปนะครับ
1: แคเมรูนก็ไม่ได้มา
0: ครับผมตอนนี้ก็เป็นรัสเซียนี่โอ้ก็โหสองสมัยแล้วพี่ไม่ได้มาตั้งแต
1: ่สงครามโดนแบน
0: ครับผมมีรัสเซียอันดับที่34นะครับโปแลนด์35ครับผมประมาณนี้อิตาลี

0: ี่ก็เป็นอันดับที่15ของโลกเลยนะโอ้โห
1: เขาแชมป์ยูเขาแชมป
0: ์ยูโร
1: แชมป์ยูโรแล้วก็
0: แต่ยูโรตอนสมัยโน้นนะปี2ยูโร20บวก1
1: อ่ะก็รอดูแล้วกันว่าจะฟื้นกลับมาเมื่อไหร่ยังไงครับจริงๆก็สงสารแหละเพราะว่ามันเป็นอิตาลีมันกับฟุตบอลโลกมันก
0: ็จริงๆปัญหาของสมาคมฟุตบอลเขาก็มีปัญหาด้วยอะไรต่างๆนานาแล้วก็สภาพเศรษฐกิจมันโยงไปหมดเลยครับ
1: คือสโมสรซีเรียทุกวันนี้เมื่อก่อนเวลาไปแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขามักจะถูกยกย่องแล้วว่าบรรยากาศเกมอะไรต่างๆในซีเรียนะสมัยผมดูบอลทั่วช่วงที่เดียโก้มาราน่าเล่นกับนาโปลีอะไรต่างๆโอ้โหมันแบบบรรยากาศเทียบกับเมื่อก่อนเนี้ยซีเรียดีกว่าพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำไม่ว่าจะเรื่องของเกรดนักเตะหรือว่าสีสันบรรยากาศแฟนบอลมูลค่าแต่พอมันสู่ไอ้ช่วงยุคอะไรนะที่เรื่องการฟ้องกัน
0: ของยูเวนตุสแล้วก็เจโปลี
1: หลังจากนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าโอ้โหทุกอย่างมันพังใช่มันเข้าสู่ยุคตกต่ำ
0: ครับผมยังทันในก็เรียกยุค90ปลายๆอ่ะพี่ยุคนั้นก็ถือว่ายังโอ้โหยังคึกคักนะก็กันโชว์
1: เมื่อ 2-3 ปีแล้วก็เข้าชิงทุกถ้วยเลยนะ
0: ครับ
1: อิตาลีอ่ะแพ้หมดเลยแล้วมาดูปีนี้อังกฤษชนะทุกถ้วยเลยมันความแตกต่างคือกลายเป็นว่าพออังกฤษเศรษฐกิจพรีเมียร์ลีกมันดังดึงดูดนักเตะมูลค่ามันสูงคนสนใจกันเยอะอะไรเงี้ยมันก็ดึงดูดนักเตะอะไรกันเข้ามา
0: ครับโอ้ก็แตกต่างเคลียร์หน้ามือกับหลังเท้าได้ไหม
1: คือตอนนี้สโมสรในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรในซีเรียความน่าสนใจนักเตะกับตัวท็อปอย่างอเมริกาใต้ที่จะมาเล่นดาวรุ่งอะไรเงี้ยถ้าเลือกได้เขาก็อยากมาอาจจะมาอยากมาพรีเมียร์ลีกมากกว่า
0: เมื่อก่อนก็ไปสเปนกับอิตาลีเป็นหลักนะครับโหน่าเสียดายสำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับคุณประสิทธิ์นะครับชนาลบบอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่ปาล์มฟังในสวนยางบ้านทุ่งไผ่เขาพระทวดชะอวดนครศรีอู้คุณประสิทธิ์นี่ฟังทุกวันเลยนะพี่
1: จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ศรีธรรมราชครับผมศรีธรรมราชตอนนี้เขาก็เนี่ยมีหลายๆท่านฟังจากนครฟังออนไลน
1: ์
0: ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฟุตบอลโลกก็นี่ครับมีหลายๆคนติดตามเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง11โมง
1: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงฟุตบอลโลกปกติตอนนี้เราก็เป็นรีลันละ
0: เป็นรีลัน
1: เราปรับเปลี่ยน
0: ณเวลานี้ก็นี่ก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ฟุตบอลโลกนะครับผมครับผมใน YouTube มีใครอ๋อประมาณนี้นะครับผมอ่ะวันนี้พี่บอลครับชอบทีมไหนบ้างพี่สำหรับ6คู่ในวันนี้
1: ชอบทีมไหนเหรอ
0: ครับ
1: เอาคู่ที่จะเตะตีสองก่อนแล้วกัน
0: ตีสองแล้วกันนะครับผม
1: คู่ตีสองวันนี้นะครับก็จะมีคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้โหกาตาร์นี่ต้องล้างอายเหรอว่าไปแพ้แคนาดาแหละ
0: 06ไปโดนใบแดง
1: โดนใบแดง
0: แล้วก็อีกรุ่นที่ไปเสียผู้เล่นของแคนาดาครับจนขาหักก็เหลือ9คนนะครับ
1: ใช่แต่เอาตรงๆอ่ะคือกาตาร์ยังมีโอกาส
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสู้สุดใจนะคร
0: ับ ใช่ครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะสู้บอสเนียได้ ผมว่าถ้าจะมีทีมไหนชนะน่าจะเป็นบอสเนียแหละแล้วบอสเนียอาจจะต้องยิงเผื่อไว้ก่อนแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเผื่ออะไรนะเผื่อเป็นที่3เพราะว่าถ้าเกิดแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์จับมือกันเสมอกันเนี่ยยังไง2ทีมนี้มันไม่แซงแน่ๆ
0: เขาดูลูกได้เสียด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช่คือแคนาดาวันนี้เขาแค่เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่
0: ม
1: คือ head to head ถ้ามันเสมอมันก็เท่ากันอยู่แล้วค่อยมาดูประตูได้เสียซึ่งแคนาดาวันนี้เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ก็จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เข้าเป็นที่2ด้วยถูกไหมแต่ถ้าเกิดบอสเนียเนี่ยชนะและยิงเยอะๆไปก่อนเนี่ย4คะแนนพวกเขาจะไปลุ้นอันดับ3มันง่ายไงมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าให้เลือกผมเลือกบอสเนีย
0: บอสเนียนะครับ
1: ส่วนแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่านะคือก่อนหน้านี้ก่อนฟุตบอลโลกครั้งนี้แคนาดาไม่เคยชนะใครมาก่อน
0: ครับ
1: เพิ่งชนะทีชนะ60นะ วันนั้นใครยิงแฮตทริกนะไอ้เดวิด
0: โจนาธานเดวิดครับ
1: โจนาธานเดวิดแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าดูจากฟอร์มการเล่นจริงนะสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่
0: า
1: สวิตเซอร์แลนด์ผมยังดูว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะ
0: แข็งแกร่งครับสวิตเซอร์แลนด์
1: แข็งแกร่งวันนี้ถ้าจะมีทีมชนะผมว่าน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด
0: ์โมร็อกโกกับเฮติครับ
1: โมร็อกโกเขาแข็งแกร่งจริงแข็งแกร่งมาก
0: ดูดีเคี่ยวกว่าเยอะนะครับสกอตแลนด์กับบราซิลครับพี
1: ่โอ้คู่นี้ผมว่าอาจจะมีพลิกความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้แกร่งจริงไม่ได้แกร่งจริงเผลอๆเนี่ยอาจจะ
0: มีเซอร์ไพรส
1: ์แพ้เพื่อหนีอะไรบางอย่าง
0: ไปซ้
1: ำอาจจะมีผมว่าเขาถ้าไปดูสายจริงๆนะเขาจะรู้เลยว่าการเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไม่ดี
0: เป
1: ็นที่3อาจจะดีกว่า

0: หรือว่าอาจจะเป็นที่2 อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องไปดูเพราะว่าบราซิลนี่แชมป์กลุ่มนี้ผมว่ามองไม่ดีนะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเต็มที่เท่าไหร่นะ
1: ช่วงเช้าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเช็คกับเม็กซิโกก็พี่บอลบอกว่าเป็นเช็คใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะเม็กซิโกวันนี้ไม่น่าจะใส่ชุดใหญ
1: ่ครับแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้คู่สุดท้ายก็น่าจะเป็นเกาหลีใต
0: ้คือถ้าตามดูจากหน้าเสือก็เกาหลีใต้ดีกว่า
1: ครับผมก็ตอนนี้ครับเที่ยงคืน29นาทีนะครับผมกับพี่บอลศิรินันท์ปาล์มณัฐทุกศิดานขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอ้ยโอกาสหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับเดี๋ยวเจ๋งมันให้อยู่ต่อเด็กแต่กระเทียมเนื้อเนี่ย
1: จะอ๋อพี่เหรอใช่ไหม
0: เอออ
1: ๋อได้แล้วครูเดี๋ยวขอบคุณมากพี่

0: โอ้ดิ
1: ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: ินชัยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026วาลิดตรูเอกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการกีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีตได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทาง

0: เดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกหิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน40นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกช่วงที่2ของคืนวันพุธที่20อ่ะเป็นเช้ามืดของวันที่15แล้ววันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินันท์ครับผม
1: สวัสดีครับเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับผมอยู่ยาวเลยวันน
1: ี้อยู่ยาวเลย
0: เมื่อกี้นี้จัดกับพี่ปาล์มแล้วก็อยู่กับผมต่ออีกชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่แล้วก็เมื่อกี้นี้ไปก็ไม่อยู่นะครับไม่ได้ปิดไมค์ขอไปฟังนะครับ
0: ครับ
1: ก็ลืมดูนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ช่วงนี้นะครับอยู่กันอีกชั่วโมงครึ่งก่อนที่ FM 99จะรายงานสดฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับ
1: วันนี้เตะพร้อมกัน2คู่ตี2นะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้จะเป็นคิวของคุณ
0: ตีสองเนี่ยจะเป็นพี่สนวิรุณครับแล้วก็พี่คมอธิคมจะมาบรรยายเกมสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดารวมถึงตามผลอีกคู่ครับเป็นบอชเนียแล้วก็พบกับกาตา
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลนะ
0: ไม่ใช่พี
1: ่ขออาร์เซนอลทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวตีสองเนี่ยจะเริ่มเกมในกลุ่ม B ก่อนแล้วตอนตีห้าเนี่ยจะเป็นเกมในกลุ่ม C นัดสุดท้ายครับสกอตแลนด์เจอกับบราซิลแล้วก็โมร็อกโกเจอกับเฮติครับแล้วก็แปดโมงเช้าเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A เช็กเกียครับเจอเม็กซิโกเจ้าภาพแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต
1: ้
0: เชื่อว่าเกมเกาหลีใต้นี่แฟนบอลบ้านเราน่าจะรอดูเยอะแล้วพี่บอล
1: บ้านเรานี่เวลาเร็วกว่าเกาหลีใต้ประมาณเอ้ยช้ากว่าสิ
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงใช่มั้ยโอ้เวลาดีเลยนะที่เกาหลีเนี่ยกำลังประมาณสัก10โมง
0: ใช่ก็บอลโลกคราวนี้แฟนบอลญี่ปุ่นกับเกาหลีค่อนข้างแฮปปี้เลย
1: มันแข่งช่วงเช้า
0: ใช่อย่างเกมที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับตุนิเซียเนี่ยเตะบ้านเรา11โมงที่นั่นบ่ายโมง แล้วก็มีเป็นอาร์เคียเตอร์ของญี่ปุ่นคนหนึ่ง เขาทำเป็นมีมแบบแฟนญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงคือคืนเลย ส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยต้องตื่นมาดูตอนตีห้าก็งงเงียพอสมควร
1: ไม่ละเวลาเตะท้องถิ่นมันกี่โมงอ่ะ4-5 ทุ่มเงี้ยหรอ
0: ประมาณวันนั้นในแข่งที่เม็กซิโกน่าจะประมาณช่วงหัวค่ำที่นั่นครับ
1: หัวค่ำเองเหรอ
0: มอนเทเล่ใช่ก็เดี๋ยววันนี้เกาหลีใต้ก็ช้ากับเรา2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะดูบอลตอนประมาณ10โมงเช้า
1: ก็เวลาดี
0: ใช่
1: ไม่ต้องทำงานดูฟุตบอลไปก่อน
0: ใช่ แต่วันนี้ผมเห็นเหมือนข่าวของญี่ปุ่นครับพี่บอลเรื่องดูบอลกับการทำงานเนี่ยแหละเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นจะลงสนามในอีกประมาณ2วัน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเกมสำคัญในการลุ้นเข้ารอบด้วยเจอสวีเดนเคสเกลฮอนดาเนี่ยที่เขาเคยเป็นอดีตนักบอลเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาไปเป็นนักพากย์ครับแล้วเขาก็บอกว่าออกมาขอให้บริษัทเนี่ยขอเข้างานเลทหน่
1: อ
0: ยให้ดูบอลก่อน
1: ก็ไปดูที่ทำงานได้ไหม
0: โอ้นะ
1: ดูไปด้วยทำงานไปด้วย
0: น่าจะจริงๆก็ได้นะครับแต่เพราะถ้าหัวหน้ามาก็ต้องอาจต้องเปลี่ยนช่องก่อน
1: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าตอนรู้สึกผมนะผมว่าเขาเป็นที่สามดีกว่านะรู้สึกผมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่านั่นแหละมันเป็นเลือดซามูไรยังไงมันยอมแพ้กันไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็อาจจะหวังถึงแชมป์กลุ่มไปเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวใครแบบประกาศกล้าให้โลกรู้ว่าเฮ้ยข้าก็ดีพอ
0: แล้วถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ยจะเข้ารอบต่อไปโอกาสเจอโมร็อกโกหรือว่าบราซิล
1: ใช่มันจะสูงมาก
0: ถูกต้อง
1: คือต้องเจอชาติใดชาติหนึ่งซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอทั้งบาสเพราะว่าแข่งทั้งคู่เลย
0: ใช่ครับส่วนถ้าเข้ารอบ3อันดับ3เนี่ยฮะที่เช็คมาคร่าวๆอาจจะเจออเมริกาครับผมจะ
1: ผิดก็น่าจะดีกว่า
0: ครับแล้วก็ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยครับผม
1: ก็อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวจะมีรายชื่อออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งกันนะ
0: ครับ
1: ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับเกมคู่แรกวันนี้เตะพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเพ
0: ื่
1: อไม่ให้ทีมไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคร
0: ับ
1: ต้องเตะพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางคู่อาจจะมีผลไปอีกคู่นึงนะครับในการลุ้นแย่งกันเข้ารอบนะครับเนี่ยอย่างคู่ตีสองวันนี้ก็จะได้ลุ้นกันทั้งสองคู่เลยนะครับมีผล

0: กันกับทั้งบอสเนียกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคนาดานะครับ
1: ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบทุกทีมนะพี
0: ่ใช่
1: โดยเฉพาะกาตาร์แม้ว่านัดแล้วจะแพ้มา 6-0 แต่วันนี้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่โดยการเป็นอันดับ3ที่ดีสุด
0: แต่บอกเลยนะคู่นี้ไม่ควรเสมอ
1: ใช่
0: คือบอสเนียกาตาร์ไม่ควรเสมอ
1: ถ้าเสมอนี่ไปคู่เลย
0: กอดคอตกรอบทั้งคู่
1: 2แต้มไม่น่าพอ
0: ใช่ต่อให้บอสเนียเป็นที่3ของกลุ่มแต่ว่า2คะแนนมันไม่น่าพ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะเล่นกันแบบเปิดหน้าแรก
1: ใช่
0: คือใครยิงดีกว่าแม่นกว่าก็ทีมนั้นชนะไป
1: ครับ
0: แต่ว่าคู่แคนาดาสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยไม่ต้องอัดแคนาดาคือเขาก็ถ้าเสมอก็กอดคอเขาหรอก
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าแคนาดาจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เขาดีกว่าตุนเอาไว้เยอะไง
1: ครับ
0: นัดที่ถล่มกาตาร์ไป 6-0 นะฮะ
1: ก็แคนาดากับสวิตนี่ตอนนี้แคนาดาประตูได้เสียดีกว่าก็น่าจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มถ้าเสมอวันนี้แล้วก็ส่วนอีกคู่หนึ่งก็อย่างที่พี่บอลบอกว่าถ้าเสมอตกรอบคู่เลยวอชเชียกาตา
0: เพราะสองคะแนนดูแล้วไม่น่าพอนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมยังเชื่อว่ามันไม่เล่นกันเสมอได
1: ้น่าจะไม่เสมอเพราะว่าน่าจะเปิดแรกเลยแล้วกาตานี่ก็เรียกว่าเป็นทีมที่ไม่กลัวละสู้ก่อนเละอีกเรื่องนึง
0: วันที่เล่นกับแคนาดาเขาเหลือกี่คน
1: 9คน
0: นึง
1: ใช่ใช่
0: โดนสองใบแดง
1: โดนไปสองใบแดงแล้วก็กาตานี่ใช่มีผลแต่กาตานี่บอลโลก2ครั้งเพิ่งมีแต้มเดียวนะพี่ก็คือเกมนัดแรกที่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: อืมครับส่วนกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวผมกลุ่ม C เนี่ยที่จะเตะตอนตี5เนี่ยตอนนี้ที่ตกรอบแน่ๆแล้วเป็นเฮติ
0: ครับ
1: ก็แพ้ไป2นัดรวดส่วนบราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยยังต้องลุ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเพราะว่า4แต้มเท่ากันแล้วก็สกอตแลนด์วันนี้ก็เจอกับบราซิลก็ยังมีโอกาสเข้ารอบแบบไม่ต้องลุ้นอันดับ3แล้วพี่ถ้าสมมติว่าวันนี้พิกล็อกชาบาซิลได
0: ้ชนะก็6แต้มเผื่อแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: ต้องไปรอลุ้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าโมร็อกโกกับบราซิลอย่างน้อยเขามี4คะแนนเนี่ยยังไงก็เข้ารอบนะ4คะแนนนั้นต่อให้ตกไปอยู่อันดับ3ยังไงก็น่าจะเข้ารอบ
1: ครับผมแล้วก็ส่วนช่วงเช้า 8:00 นเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A กลุ่มนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนตกรอบนะพี่เพราะว่าแอฟริกากับเช็กเนี่ยมีแต้มเดียวก็ยังลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดได
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งลุ้นอันดับ4ด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันนี้เกาหลีใต้จะเจอกับแอฟริกาถ้าแอฟริกาพลิกชนะเกาหลีเนี่ยเกาหลีตกรอบนะพี
0: ่ใช่แล้ว
1: พอตกรอบ
0: คือเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปลุ้นให้เช็กไม่ชนะเม็กซิโกแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเม็กซิโกวันนี้ด้วยความที่ว่ายังไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มแล้วล่ะการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนไม่จำเป็นต้องเสียอะไรทั้งสิ้นก็คืออาจจะไม่ต้องส่งชุดหลักลงมา
1: ครับ
0: ก็จะเป็นโอกาสของเช็กที่จะมีโอกาสชนะเพื่อว่าจะไปลุ้นที่2เพื่อกรณีที่เกาหลีใต้เกิดไม่ชนะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ยังต้องเล่นเต็มที่อยู่เพราะว่าดีไม่ดีถ้าเกิดไปแพ้แอฟริกาใต้อาจจะตกไปอันดับ4เลย
1: ครับผมส่วน8อันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี้หลังผ่านแล้ว2เกมเนี่ยทีมที่อยู่ใน8อันดับที่มีโอกาสจะเข้ารอบเนี่ยก็มีสวีเดนครับสกอตแลนด์โครเอเชียอัลจีเรียปารากวัยเคปเวิร์ดเบลเยียมแล้วก็เช็กเกียอันนี้คืออันดับ3ที่ดีสุด8ทีมตอนนี
0: ้ครับ
1: ส่วนทีมที่จะหลุดไปเนี่ยก็มีคองโกเอกวาดอร์บอชเนียแล้วก็เซเนกัลนะพี
0: ่
1: ครับแล้วก็ตกรอบไปแล้วแน่ๆเนี่ยก็มีเฮติมีตุรกีแล้วก็ปานามาจอแดนด้วยทีมนึง
0: 5ทีมตุรกี
1: ตุรกีเฮติ
0: ปานามาอีกทีม
1: ตุรกีไปแล้วใช่ไหมพี
0: ่มันมี5ทีม
1: มีปานามาเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับมีปานามาจอแดนตุรกี
0: เฮติ
1: อ
0: ีกทีม
1: ตุนิเซียพี
0: ่ตุนิเซีย
1: ในกลุ่มญี่ปุ่น
0: 5ทีมนี้ตกรอบเป็นที่เรียบร้อย
1: ก็เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงเมื่อคืนเนี่ยพี่บอลได้ดูเกมอังกฤษไหมพี่
0: ดู0-0แบบชนิดที่ควรแพ้ความรู้สึกผมนะผมต่อให้ผมเชียร์อังกฤษนะแต่ถ้าดูอย่างรูปเกมจริงๆเนี่ยกาน่าเล่นดีกว่า
1: ใช่
0: นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคาถาหรืออะไรแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโอกาสของอังกฤษจริงๆมันจะมีจังหวะที่หม่งชนคาใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เหลือเนี่ยแทบไม่ได้มีโอกาสที่จะลุ้นทำประตู
1: จังหวะใกล้เคียงสุดเนี่ยเป็นจังหวะที่โอไรลี่หม่งแล้วแฮร์รี่เคนซ้ำจ
0: ่อๆ
1: ไม่รู้ว่าโดนลิดหมอ
0: ผี
1: ด้วย
0: โดนข้างขาเนี่ย
1: ใช่ ก็ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเนี่ยจะลงสนามเจอปานามาใช่ไหมพี
0: ่
1: นัดสุดท้ายเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะไม่มี2นักเตะคนสำคัญอย่างเดแคนไลท์และก็ลีเจมที่สภาพร่างกาย

0: กับลีเจมที่สภาพร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์นะพี่ต้องรอเช็คความฟิตนัดสุดท้ายเนี่ยจะเตะวันอีก2วันก็จะเจอกับปานามา
1: วันที่27ปานามานี่ไปแล้วตกรอบแน่นอนละนะครับ
0: ผม
1: ส่วนโครเอเชียกับกาน่านี่ก็คือก็ยังมีโอกาสลุ้นทั้ง2ทีม
0: ใช่ก็อังกฤษนัดสุดท้ายเนี่ยเจอปานามาแล้วก็โครเอเชียเจอกาน่าอังกฤษเนี่ยน่าจะชนะปานามาได้ไหมพี่แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลัก
1: มันไม่ใช่ชนะธรรมดามันต้องชนะแบบชนิดทำให้รู้สึกแฟนบอลพอใจอุ่นอกอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบต้องมาลุ้นหวาดเสียอะไรอีกนะครับคืออังกฤษถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม L เนี่ยเดี๋ยวดูไปดูก่อนแชมป์กลุ่ม L แชมป์กลุ่ม
0: L นี่จะเจออันดับ3กลุ่ม E กับ H ครับ
1: ไม่แต่มันจะไปอยู่ถ้าเกิดเข้ารอบ32ทีมเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอกับมีโอกาสไปเจอกับเม็กซิโก
0: ใช่ก็เมื่อคืนเนี่ยหลายๆแนวรุกหลายๆคนก็ฟอร์มดรอปไปนะพี่
1: ใช่ๆก็
0: กอร์ดอนเนี่ยเงียบเลยแล้วก็แฮร์รี่เคนก็มีโอกาสน้อยมากเมื่อคืน
1: อย่างที่บอกจริงๆว่าอังกฤษเล่นเมื่อวานเล่นไม่ดีอาจจะแล้วก็จริงๆควรแพ้ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันมีจังหวะหนึ่งที่กาน่าควรจะได้จุดโทษนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จังหวะโต้แต่ละทีของกาน่าหวัดแล้วจริงๆอ่ะอังกฤษชุดนี้ผมยังรู้สึกไม่ไว้ใจจอร์แดนพิกฟอร์ดตรงๆนะก็คือรู้สึกว่าม
0: ีจังหวะออกมาตัดบอลพลาดไงพ
1: ี่มันไม่น่าไว้วางใจจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังรู้สึกถ้าจะมีอะไรให้น่ากังวลก็เนี่ยตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยนะ
0: ก็เราไปรอลุ้นกันอังกฤษเดี๋ยวเจอปานามาก็อาจจะต้องเช็คความฟิตของลีเจงกับเดแคนไลท์นอกนั้นตัวหลักๆอื่นก็น่าจะพร้อมแต่ว่าเกมลุกเนี่ยต้องดูว่านัดหน้าจะใช้ใครเพราะเกมที่ผ่านมากอร์ดอนก็ฟอร์มไม่ค่อยดีโนนี่มาดูนเก้ที่เกมแรกเล่นดีนัดที่ผ่านมาก็เล่นไม่ค่อยดีพี
1: ่
0: แล้วก็ซาก้าเมื่อคืนลงมาช่วงท้ายเกม
1: ครับ
0: แล้วก็มีมอร์แกนโรเจอร์ด้วยที่ลงมาก็ยังเงียบๆอยู
1: ่
0: แต่ดูแล้วก็น่าจะผ่านได้ครับผมแล้วก็ผมเห็นข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของไฮเดชันเบรกพี่เพราะว่าไฮเดชันเบรกก่อนเนี่ยมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมีมาเพื่อให้โฆษณ
1: า
0: 3นาที
1: แล้วฟีฟ่าตอบว่า
0: ฟีฟ่าก็บอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเลยไม่ได้ตังค์นะพี
1: ่
0: ก็เป็นเรื่องของการให้นักเตะเนี่ยได้เบรกแต่ว่าพอมันมีไฮเดชันเบรก3นาทีเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนจังหวะเกมที่มันกำลังจะไหลลื่นเนี่ยมันจุดไป
1: ฟีฟ่าก็บอกเขาบริสุทธิ์ใจเขาอยากให้นักเตะเนี่ยมันไม่ต้องไปเสี่ยงอันตราย
0: ครับ
1: ด้วยอากาศที่มันร้อนนะครับแล้วก็ทำให้เขาก็เคยมีมาแล้วไงตอนที่ไปเตะที่บราซิลใช่ไห
0: ม
1: อากาศร้อนก็คูลิ่งเบรกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีฟ่าก็ทำเพื่อนักเตะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ส่วนคนจะไปหาผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นน่ะสถานีต่างๆที่เขามีถ่ายทอดสดในแต่ละประเทศก็ว่ากันไป
0: แต่บ้านเรานี้ไม่มี
1: บ้านเราไม่มีให้ดู
0: เราได้ดูนี่นักเตะได้เห็นนักเตะกินน้ำเลย3นาทีเต็มๆก็ฟีฟ่าบอกไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค
1: ์ไม่ของบ้านเราเนี่ยคนเสียเงิน
0: ครับ
1: ในการดูถ่ายทอดสด
0: ใช่
1: ถ้าเห็นโฆษณาเดี๋ยวเขาจะโวยวาย
0: ใช่แต่บางประเทศเรื่องถ่ายรถส่วนเนี่ยบางประเทศดูฟรีนะพี่บอล
1: อ่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เหมือนบ้านเราก็เมื่อก่อนก็ดูฟรีแหละเพราะว่าจะมีรวมการเฉพาะกิจใช่ไหมที่เขาก็รวมขันลงขันงานนะครับแล้วก็ถ่ายทอดฟรีให้กับประชาชนอย่างประเทศที่พวกที่เขามีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกญี่ปุ่นเกาหลีก็คงต้องดูฟรีกันถูกไหมแล้วก็คงใส่โฆษณาไปได้ในช่วงที่เขามีไฮเดรชันเบรก3นาทีนั่นแหละแต่ถามว่ามันก็มีคนโจมตีเยอะนะครับเพราะว่าอย่างอาร์เจนเก้นคอฟนี่ก็เคยพูดนะว่ามันเหมือนฟีฟ่าไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันทำให้บางทีมันเบรกมันก็มีข้อเสียด้วยแหละนะครับแต่ข้อดีเขาบอกว่าเซตร่างกายของนักกีฬา
0: ใช่ดูบอลโลกที่อเมริกาคราวนี้มันมีหลายเรื่องพี่ทั้งเรื่องสภาพอากาศด้วย
1: สภาพอากาศนี่เรายังจริงๆอ่ะหลายคนไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอากาศร้อนนะเป็นห่วงเรื่องของฟ้าฝนมากกว่าถ้าเกิดมันมีประจุไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ทำให้เกมมันต้องเบรกทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วเราเคยเห็นมาแล้วให้ช่วงที่เขามาอุ่นปีที่แล้วใช่ไหม
0: ฟุตบอลสโมสรโลก
1: ที่เขามีแบบพักไป 8-9 ชั่วโมง
0: ใช่ใช่
1: จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันเกิดในฟุตบอลโลกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันจะแบบมันดูแปลกมากไง
0: ครับก็เกมเมื่อวันก่อนที่ฝรั่งเศสเจออิรักไงพี
1: ่
0: เตะจบครึ่งแรกเนี่ยพักไป2ชั่วโมงค่อยกลับมาเตะใหม่เพราะว่าในสนามเนี่ยเตือนว่ามีพายุฝนแล้วก็มีฟ้าผ่าเพราะถ้าฟ้าผ่าเนี่ยที่อเมริกาไม่ให้เตะเลย
1: ใช่มีประจุไฟฟ้าเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ให
0: ้ก็ เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเห็นในบอลโลกรอบไหนมีรอบนี้แหละ

0: แล้วก็ไฮเดชันเบรกนั่นแหละที่เป็นประเด็นครับผมอ่ะผมดูข้อความนิดนึงคุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงและนครทุ่งสงนครครับฟังยาวๆเลยครับ
1: โอ้กีดยางแต่ตีหนึ่งเลยหรอ
0: น่าจะกีดช่วงคืนนะพี่เพราะว่าคุณวีรศักดิ์นี่ส่งข้อมาทักทายเราทุกวัน
1: ไม่ผมได้ยินว่าต้องไปกีดเช้ามืดคำว่าเช้ามืดของผมเนี่ยนึงก็ประมาณตีสี่ตีห้าไงแต่ว่าโอ้โหตั้งแต่ตีหนึ่งเลย
0: ครับไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะพี่ข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับเราจะอยู่กันถึงตีสองวันนี้ส่วนไลฟ์อัพเดี๋ยวไปว่ากันในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะพี
1: ่
0: สำหรับไลฟ์อัพของทั้งคู่สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาแล้วก็บอชเนียกาตา
1: เดี๋ยวมันต้องมีพักเบรกไหม
0: มีตอนตีหนึ่งครับ
1: อยู่นะไปไม่ต้องไปไหนนะ ส่วนข้อความทาง SMS นะครับจากคุณเชยลงทุนแฟนนอนนะครับบอกวันดีค่ะนะบอลแฟนหงจบที่5โอ้โหครับแฟนอาร์เซนอลที่จบเป็นแชมป์นะครับ
0: ครับผม
1: และอีกคนแฟนใครคะแฟนแล้วก็สวัสดีทักทายแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: เป็นมาร์กี้นะครับทำไมไม่เห็นนะบอลมาภาคบอลโลกเลยคะหรือมีคือภาคที่อื่นผมไม่ได้พักบอลที่อื่นนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีติดพักกอล์ฟนะครับอย่างพฤหัสถึงอาทิตย์นี้ก็มีคิวพักกอล์ฟด้วยแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเคยมาพักอยู่เกมนึงนะ
0: ครับ
1: เกมที่เสมอ0-0
0: คู่ไหนครับพี่บอล
1: คู่สเปนกับเคปเวิร์ด
0: โอ้โหใช่ใช่สัปดาห์ที่แล้ว
1: ใช
0: ่เกมที่คิดว่าจะยิงเยอะเนี่ยไม่ยิงนะพี
1: ่0-0
0: พูดถึงเรื่องยิงประตูเนี่ยผมมาดูอันดับดาวซันโวตอนนี้ของบอลโลกหน่อยแล้วกันครับก็ผ่านไปแล้ว2เกมในรอบแบ่งกลุ่มตอนนี้ดาวซันโวเป็นเมสซี่นะพี่5ประตู
1: ก็2นัด3ประตูแฮตทริกนัดแรกแล้วก็2ประตูนัดล่าสุดที่มายิงช่วงทดเจ็บแต่ว่าประตูรวมของเขาตอนนี้ก็แซงมิโลสลาฟโคเซ่เป็นที่1ร่ว
0: ม
1: แต่ว่าคนที่มาไล่เขาตอนนี้ไม่ใช่โคเซ่แล
0: ้วเป็นเอ็มบัปเป
1: ้เป้หลังจากกด2ประตูมา2เกมใช่มั้ย
0: ครับ
1: ก็ขึ้นมาแล้วก็เขาเป็นดาวซันโวครั้งที่แล้วใช่ไหมที่กาตาร์8ประตูเมสซี่ได้ที่2 7ประตูคู่นี้เนี่ยโหสนุกนะในการลุ้นดาวซันโวแต่คนก็บอกว่าเมสซี่อ่ะนัดที่3ไม่น่าจะได้ลงนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: เขารอบไปแล้ว
1: มันใช่มันการันตีเขารอบไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเสี่ยงอะไรต่างๆนะ
0: ครับแล้วก็4ประตูเนี่ยมี2คนครับพี่บอลมีเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด์
1: อาแลนก็มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะฮะก็มาสร้างสีสันโดยเฉพาะกองเชียร์นอร์เวย์ไวกิ้งนะครับก็ตามคาดจริงๆเพราะนอร์เวย์จริงๆอ่ะผลงานของพวกเขาเนี่ยดีตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วไง
0: ใช่
1: แล้วเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งกระจายมากไปถามอิตาลีดูได
0: ้เขียนอิตาลีตกรอบ
1: มันทุกทีมที่เจอนอร์เวย์โดนยิงกันทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปแปลกใจว่ามาครั้งนี้เออร์ลิงฮาแลนก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับยิงได้ค่อนข้างที่ตามคาด
0: ครับแล้วก็3ประตูเนี่ยมี2คนครับนักเตะจากเยอรมันเดนิสอุนเดฟแล้วก็นักเตะจากแคนาดาเจ้าภาพจอร์แดนเดวิดแคนาดานี่ก็ฟอร์มดีมากในรอบแรก
1: ก็ยิงแฮตทริกเกมเดียว
0: ใช
1: ่แล้วเดี๋ยวรอดูคืนนี้แล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเยอรมนีเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างแปลกใจนะว่าดาวซันโมนี่มันก็เป็นกองหน้าเหมือนกันใช่ไหม
0: เป็นอุนด
1: า
0: ฟ
1: แต่ว่าก็ผมก็เขาเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองนี่
0: ใช่เพราะว่าหน้าเป้าตัวจริงของเยอรมันเป็นคายฮาวเว
1: ตแต่ว่าเนี่ยก็คือผมว่าเยอรมันยิงได้กันหลายคนมันไม่เหมือนอาร์เจนติน่าเนี่ยตัดเมสซี่ออกไปคนนึงนี่ไม่มีคนยิงแล้วนะ
0: ไม่มีเลยเราตาโลมาติเนสก็ยังเงียบมาก
1: ห้าประตูของอาร์เจนติน่ามาคนเดียวเลย
0: อาวาเลสก็เป็นสำรองอยู
1: ่
0: ก็ยังเป็นเมสซี่ที่ยิงอยู่คนเดียว
1: ใช
0: ่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนัดหน้าไม่ลงเนี่ยใครจะยิงนะพี่อาร์เจนติน่าเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าก็เชื่อว่าคนอื่นจะลงต้องมาทำหน้าที่แทนแหละเรื่องอาวาเลสอะไรพวกเนี้ยนะ
0: แต่ด้วยอาร์เจนติน่าฟอร์มอย่างนี้แล้วเมสซี่ฟอร์มอย่างนี้เผลอๆก็มีโอกาสป้องกันแชมป์นะพี่บอล
1: ก็เป็นไปได้เพราะหนึ่งเกมรับยังเหนียวแน่นอยู่นะ
0: คุ
1: ณซื้อคนเดิมซึ่งเขาพาทีมมาได้แชมป์โลกมาแล้วนะครับแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่และแถมเมสซี่กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มกำลังดี
0: ครับโหยิงกระจุยเลย
1: แล้วยิงแต่ละลูกสวยทั้งนั้นเลยนะ
0: ใช่โดย
1: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้านะ
0: ใช่
1: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้าลูกนึงนะ
0: วันนั้นเนี่ยพอเมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยแฟนบอลใจเป้าเลยพี่แต่สุดท้ายมายิงเบิ้ลได
1: ้
0: ก็เลยรอดไปวันนั้นก็บอลโลกเนี่ยเตะมาแล้ว48เกมครับยิงไปแล้ว141ประตูเฉลี่ยเกมนึงอ่ะยิงเกือบ3ลูกนะพี
1: ่
0: ถือว่าเป็นบอลโลกที่ยิงกันเยอะแต่ว่าส่วนนึงก็เพราะว่าพอมันเพิ่มทีมเนี่ยทีมที่ห่างชั้นกันก็จะเจอกันเยอะอย่างเยอรมันเจอกุลาเซาเนี่ยพี่อันดับโลกห่างกัน

0: 8 70กว่าอันดับ
1: แล้วก็ยังไงฟุตบอลโลกครั้งนี้ทำลายสถิติเรื่องจำนวนประตูแน่ๆเพราะว่าแมตช์ที่มันเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็แหมค่าเฉลี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ทำสถิติแน่ๆนะครับประตูรวม
0: ก็โหแล้วเรื่องราวสนุกก็ลุ้นกันสนุกน่าจะเป็นบอลโลกที่แฟนบอลสนุกตามกันยิงกันเยอะด้วย
1: ก็มีหลายทีมนะครับแล้วก็เมสซี่เอ็มบัปเป้แล้วมันยังประมาทพวกเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได
0: ้
1: แล้วยังมีเพราะว่าเราเคยเห็นมาแล้วเนี่ยว่าฟุตบอลโลกปีไหนนะที่นักเตะรัสเซียเดี๋ยวยิง5ประตูอ่ะผมจำชื่อ
0: ปี2018เลยพี
1: ่ไม่น่าจะเก่ากว่านั้น
0: น่าจะเก่ากว่านั้นใช่ไหมครับ
1: รัสเซียเหรอทีมนักเตะรัสเซียที่ยิง5ประตูอ่ะชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
0: ผมนึก
1: ไม่ออกจำไม่ผิดนะถล่มแคเมรูน 6-1
0: น่าจะผมน่าจะไม่ทันนะพี
1: ่ตอนนั้นเล่นอยู่อาร์เซนอลป
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้แอชวินเหรอพี่
1: ใช่ไหม
0: น่าจะใช่
1: ดูอ่ะผม
0: แต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้มาบอลโลก2ครั้งแล้วเพราะโดนแบนอยู่
1: คือจะบอกว่าเนี่ยนัดหนึ่งมันมีโอกาสที่ยิงทีเดียวถึง4หรือ5ประตูได้ย
0: ิ่
1: งเจอทีมที่อ่อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: มันก็มีโอกาสที่จะแบบอยู่ๆพุ่งไปจากไหนก็ไม่ร
0: ู
1: ้ขึ้นมานำเป็นดาวซันโบเลยก็ได
0: ้อย่างโปรตุเกสเมื่อคืนเนี่ยนัดแรกยิงลูกเดียวแล้วตื้อๆเมื่อคืนเนี่ยคนก็คิดว่าอันนั้นยิงไม่เยอะสุดท้ายกดอุดเบย์5เมื่อคืนเนี่ยก็เดี๋ยวผมดูข้อความเขาบอกว่าถ้าอิหร่านได้แชมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมครับ
1: คือเอาอิหร่านได้แชมป์เนี่ยนะโอ้โหถ้าสมมุติอิหร่านได้แชมป์โดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมผมว่าด้วยความที่ว่าเล่นที่อเมริกาด้วยนะเขาเป็นคนที่ต้องแบบคือต้องมีส่วนร่วมอ่ะ
0: ใช่
1: ยังไงก็ต้องมาอันนี้ก็สมมุตินะ
0: ครับ
1: แต่ว่าผมก็ไม่เชื่ออิหร่านจะไป
0: น่าจะไปไม่ถึงนะพี่อิหร่านชุดนี้นี่ก็มีปัญหาเยอะหมายถึงว่าการเตรียมตัวก็ลำบากด้วยในเรื่องของมีสงครามในประเทศแล้วก็มาที่สหรัฐเนี่ยก็ต้องบินไปบินกลับ
1: คนที่ยิง5ประตูโอเล็กซาเลนโกยิงในเกมที่ชนะแคเมรูน 6-1 อันนี้จำถูกที่อเมริกาปี94
0: อ๋อก็ที่อเมริกาครั้งที่แล้ว
1: ใช่อเมริกาก็กี่ปีแล้วปี94
0: ก็29ปีพี่
1: เดี๋ยวปี946บวกกัน26 32ปี
0: 32ปีใช่32ปีย
1: ิง5ประตูในเกมเดียวนะครับเป็นสถิติอยู
0: ่ครับผมอ่ะมีคนบอกเข้ามาว่าเป็นโอเล็กชาเลนโกอ่ะโอเล็กชาเลนโกครับรัสเซียคุณเพชรมณีเนี่ย
1: ส่งเข้ามาสับสนครับอัชวินได้ยังไงอ
0: ัชวินเนี่ยยิง4ประตูแต่ยิง5แต่นอน
1: เออดูผมไม่ชอบผมว่ามันรัสเซียเหมือนกันเหรอผมจำไม่ได้
0: ใช่
1: ก็จำสับสนแต่ว่าเป็นเนี่ยโอเล็กซาเลนโกนะคร
0: ับ ครับผมแล้วก็บอกว่าฟังรายการในส่วนยางเหมือนกันครับคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีเหมือนกันโอ้โหคนฟังจากนครศรีเยอะแล้วพี
1: ่กีดยางด้วย
0: ใช่ครับ
1: ยางไปทำงานฟัง FM 99ไป
0: แล้วก็บอกว่านี่มีคนบอกเต็มเลยว่าเป็นโอเล็กซาเลนโกที่อเมริกาปี94ครับ
1: คนแก่ความจำมันเล
0: อ
1: ะเลือ
0: นแล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่บอลพี่เจมแล้วก็สวิสบอสเนียมอร์กโกบราซิลเกาหลีใต้เม็กซิโกหน้าลิมหน้าลองครับโหมาเป็นชุดเลยนะพี่แล้วก็มีข้อความบอกมาว่าดิมิทราเบอร์บาตอฟนี่ไม่ใช่นะพี่อันนั้นเป็นบัลแกเรีย
1: แต่ว่าเขาเคยยิงกี่ประตูมั้ยเอานั้นมันมีคนหนึ่งนี่ฮาริสโตสตอยคอฟใช่ไหมที
0: ่
1: เคยไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วก็เคยยิงฟรีคิกเยอรมนี
0: ของโซเวียต
1: ไม่ใช่อันนี้ฮาริสโตสตอยคอฟนี่ก็บัลแกเรียเหมือนก
0: ันบัลแกเรียครับ
1: แต่ผมจำไม่ได้ว่ายิงกี่ประตูตอนนั้นก็สุดจะลุ้นดาวซันโว
0: ครับเนี่ยคนบอกเบอร์บาตอฟมาเต็มเลยนะพี่ไม่แน่ใจว่ายิงปีไหนเหมือนกันบาตอฟ
1: น่าจะเป็นสตอยคอฟมากกว่ามั้ง
0: ครับผมตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะพี่บอล
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไออายรารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุก

0: บ้านต้องมีไอเยราอาห่า
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ไอ้ไอยาอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาอาห่า
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
8: มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกช่วงรอบเที่ยงคืนครึ่งถึงตี2นะพี่ก็อยู่กับผมเจมส์ธันวิศิลและก็พี่บอลครับก็เดี๋ยวผมขอ PR แล้วก็เป็นกิจกรรมคำถามของเรานิดนึงครับกิจกรรม99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ครับทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงตีสองนะพี่ก็คือช่วงบรรยายเกมคู่แรกเนี่ยคำถามของวันนี้ครับในช่วงตีสองเนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: ขวายทีมประเทศ
0: ทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศอะไรก็ประเทศนี้เดี๋ยวผมใบ้ก็ในครั้งเนี้ยไม่ได้มาเล่นก็ใบ้แค่นี้ละกันครับผมก็ร่วมตอบคำถามได้ในช่วงบรรยายสดตีสองครับพี่ครับผม
1: แต่กี้เดี๋ยวผมแก้นิดนึงนะครับตอนที่คุยกันถึงเรื่องดาวซันโบที่ว่ายิงกันอะไร5ประตูในฟุตบอลในเกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าใครนะ
0: โอเล็กฟาเชนโก
1: ของรัสเซียที่ยิงชนะแคเมรูน 6-1 ปีนั้นเขาได้รางวัลดาวซันโบร่วมนะครับ
0: ครับ
1: กับทางด้านคริสตอฟกับทางด้านสตอยคอฟ
0: ครับผม
1: บัลแกเรีย6ประตูเท่ากันนะปีนั้นนะครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนเราจะไปรีวิวเนี่ยผมขอมาดูเรื่องของทีมออฟเดอะวีคในแมตช์เดย์ที่2ของบอลโลกครั้งนี้กันละกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไล่ของเกมแมตช์เดย์แรกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออปต้าเพิ่งออกแมตช์เดย์ที่2มาประตูนี่ในสัปดาห์นี้เป็นอีลอยลูมพี่บอลของคือราซาวครับที่เซฟไป15ครั้งก็เป็นผู้เสาตัววัย40แล้วแล้วก็นัดที่ผ่านมาก็ฟอร์มดีส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นเดนเซลดูมฟรีจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นคาริซาเดจากอิหร่านครับกับโกเมสของปารากวัย
1: ดูมฟรีนี่มีข่าวว่าจะไปเรอัลมาดริดเนี่ย
0: ใช่ก็น่าจะใกล้ปิดดีลแล้วพี่นักว่าที่นักเตะใหม่ของมาดริดส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นแมนซ่าจากกาน่าที่เล่นกับอังกฤษเมื่อคืน
1: เล่นดีเล่นดี
0: ใช่ส่วนคู่กองกลางเนี่ยเป็นเวลตันแมคเคนนี่ของสหรัฐครับกับการิชาก้าของสวิตเซอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีทั้งคู่ส่วนกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นมิเกลโอยาซาบาลที่ยิง2ประตู
1: คร
0: ับ นัดแรกเนี่ยจับบอลไม่ได้เลยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแต่เกมล่าสุดนี้ยิงเลยแล้วก็แอสซิสต์ด้วยส่วนปีกซ้ายเนี่ยเป็นสุดยอดนักเตะจากลิเวอร์พูลพี่โคนี่กัปโป
1: ยิง2ประตู
0: ใช่แล้วก็ในบอลโลกเนี่ยฟอร์มต่างกับตัวสอนลิบลับเลยไม่รู้ว่าเขาใช้งานอย่าง
1: ไรเปิดก็ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: แอสซิสต์ก็ได
0: ้ส่วนปีขวาเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยสัปดาห์นี้นี่เป็นโจนาธานเดวิดที่ยิงแฮตทริกนะพี่จากแคนาดาครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำเกมที่2ของอัปต้าที่เขาเก็บสถิติมาครับผมผมดูข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูรอบแรกนักบอลแฟนของรอบ2และแฟน99ทุกท่านค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเป็นกำลังใจให้ทีมโซนเอเชียของเราจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: ก็เอเชียนอกจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็ยังมีกาตาร์ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เกาหลีใต้แล้วก็กาตาร์นะครับ
0: และก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าพี่บอลบรรยายกอล์ฟที่ค่ายเขียวใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับบอกว่าเสียงหายก็ช่วงต้นรายการนี้เราเปิดเพลง

0: แต่พี่เสียงก็จะมิวไว้ก่อนก็เลยเสียงไม่มีในช่วงต้นรายการที่เข้าหลังเบรกแล้วก็บอกว่าเพลงม่องข้าวพี่โจอี้ภูวศิษย์กับพันวรการนี้จะขอเพลงอะไรพี่จิคนันโ
1: ทเมื่อกี้เปิดเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยนะ
0: ไม่แน่ใจต้องถามพี่ไป
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่แล้วก็มีข้อความทาง Facebook ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ทายเข้ามานะพี่เรื่องทีมที่ไม่ได้ที่เราถามไปเมื่อกี
1: ้
0: อิตาลีเนี่ยยังไม่ถูกนะผมดูจากคำถามนี้เขาเฉลยมาเนี่ยอิตาลียังไม่ถูก
1: อิตาลีหลัง196เขาก็ยังมีไปได้แชมป์โลกอะไรอีก
0: ครับผมยังไม่ใช่นะพี่อิตาลีแต่เดี๋ยวทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆก็เริ่มน่าจะเฉลยช่วงจบเกมคู่แรกครับเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของโปรแกรมก่อนที่เราจะรีวิวอีกสักรอบนะพี
1: ่
0: โปรแกรมคืนนี้ก็เกมฟุตบอลโลกจะเตะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับก็เริ่มตั้งแต่กลุ่ม B ในช่วงตีสองเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาแล้วก็บอสเนียเฮอร์โกสวีนาครับเจอกาตาร์ส่วนตีห้าจะเป็นเกมในกลุ่ม C ครับสกอตแลนด์เจอบราซิลแล้วก็โมร็อกโกเจอเฮติส่วน8โมงเช้าเป็นเกมในกลุ่ม A ครับก็เชกเกียเจอเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้
1: ก็เกมคู่เช็กเกียกับเม็กซิโกเนี่ยนะครับที่ทางโมโนแม็กซ์เขาจะให้ดูฟรีนะคร
0: ับ ครับผม
1: 8โมงเช้านะครับคู่เดียวในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ฟรีทีวี
0: เดี๋ยวผมไปดูก็เริ่มที่คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาเลยไหมครับพี
1: ่
0: ก็แคนาดาเนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1นัดที่แล้วชนะกาตาร์มา 6-0 ครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1เหมือนกันนัดแรกชนะบอสเนียมา 4-1 คู่เนี้ยเคยเจอกันครั้งเดียวเมื่อปี2022ในเกมอุ่นเครื่องแคนาดาชนะสวิตเซอร์แลนด์2-3 เลยก็พี่บอลคิดว่าไงครับคู่นี
1: ้คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็แคนาดาเจ้าภาพสองชาติเขาการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านของเม็กซิโกนะครับถ้าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้แชมป์กลุ่มเสมอก็น่าจะเพียงพอนะเพราะว่า head to head เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร head to head เท่ากันแต่ประตูได้เสียเนี่ยแคนาดาได้เปรียบสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับผม
1: เสมอก็เพียงพอที่จะได้แชมป์กลุ่มละนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเล่นแบบระมัดระวังคู่นี้เนี่ยผมว่าสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่านะความรู้สึกส่วนตัวนะครับดูจากฟอร์มรายการเล่นที่ผ่านมาเชื่อว่าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าทางด้านแคนาดานะครับ
0: ครับผมก็ว่าแต่ผมมองว่าแคนาดามีโอกาสใน ยุคนี
1: ้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเจ้าภาพนะครับเห็นรายชื่อออกมาแล้วนี่ใช่ไหม
0: ครับผมไปดูนิดนึงรายชื่อ
1: ถ้าอันดับแรงกิ้งอ่ะสวิตเซอร์แลนด์อยู่อันดับ19นะครับแคนาดาอยู่อันดับที่30นะครับ
0: ก็รายชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูของสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ก็ประตูเป็นกิกอโกเบลครับแนวรับมีอาคันยี่ครับโรดิเกสแล้วก็มีเอลเวดี้นิโกเอลเวดี้ครับแล้วก็มีกองกลางเนี่ยมีกานิชาก้าอาดิบิงโซครับรวมถึงมาเซมบี้ที่เป็นดาวรุ่งในเกมที่แล้วเนี่ยฟอร์มดีมากหน้าเป้าเนี่ยเป็นบิสเอมโบโลกับรูเบนวากาสครับผมส่วนฝั่งแคนาดาเนี่ยก็ยังเป็นชุดจากตัวหลักจาก2เกมแรกนะพี่ก็มีเดลิกคอนเนอริอุสแนวรับครับลิชี่อาลาเย่แล้วก็มีจอห์นสโตนครับกองกลางเนี่ยมีซาลิบาครับมีทางด้านของแนวรุกเป็นลาลินจอห์นฮันเดวิชแล้วก็ทายอนบุชแนนครับผม
1: ก็เกมนี้ให้จับตาดูโยฮันมัมซัมบีนะคร
0: ับ
1: ดาวร
0: ุ่
1: งวัย20ปีผิวสีนะครับของสวิตเซอร์แลนด์เล่นอยู่กับไฟบวกนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะในเกมที่ถล่มบอสเนีย 4-1 นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่ากลัวทีเดียวในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็แคนาดาถ้าจำกันได้เนี่ยสถิติของเขาในฟุตบอลโลกเนี่ยไม่เคยชนะใครจนกระทั่งมาชนะกาตาร์ 6-0 นะครับเป็นครั้งแรกของพวกเขาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถ้าพูดถึงประสิทธิภาพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยดูสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่าจริงๆแต่ว่าเจ้าภาพยังไงก็มีความได้เปรียบอยู
0: ่ครับผมก็น่าจะเป็นเจ้าภาพในวันนี้
1: แล้วเวลาเขาเล่นที่สนามเลยเนี่ยสนาม BC Place ใช่ไหมเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยเขามีสถิติไร้พ่ายมา9นัดติดต่อที่สนามแห่งนี้นะ
0: เล่นในบ้าน
1: เล่นในบ้านนะฮะนะอะไรเงี้ยลงเล่นรายการไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เคยแพ้มา9นัดติดต่อกันละนะครับแต่ไอ้อย่าง head to head ที่เจอกันมาอย่างที่น้องเจมบอกไปนะว่าเคยเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วด้วยนะครับ3-1
0: ครับผมอ่ะส่วนอีกคู่นึงในกลุ่มเดียวกันเนี่ยบอสเนียกับกาตาร์ครับก็จะเล่นเวลาเดียวกัน 14:00 กาตาร์เนี่ย

0: ที่แล้วก็โดนเจ้าภาพมา6ลูกเลยส่วนเกมแรกเนี่ยตามตีเสมอสวิสช่วงท้ายเกมจบ 1-1 ส่วนบอสเนียในเกมที่แล้วแพ้สวิสมา 4-1 ครับแล้วก็เกมแรกเนี่ยเสมอแคนาดา 1-1
1: คือคู่นี้มันไม่ควรจะต้องเสมอกันนะครับเพราะว่ามี1คะแนนเท่ากันเสมอก็มีทีมละ2ยังไงก็ไม่น่าจะเพียงพอโดยเฉพาะกาตาเนี่ยเสมอก็เป็นที่4ยังไงก็กลับบ้านแน่นอนแต่ถ้าชนะแล้วมีเป็น4คะแนนเนี่ยโอ้โหมีลุ้นทันทีเลยนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ต้องแข่งกับบอสเนียนะครับซึ่งเอดินเชโกก็น่าจะมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วล่ะบอสอายุก็เยอะแล้วนะครับส่วนบอสเนียเนี่ยมาฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่2ครั้งแรกตอนบราซิลปี2014ตอนนั้นสุดชนะเกมเดียวไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ตกรอบไปมาครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งครั้งเดียวที่เขาจะผ่านเข้ารอบได้ต้องชนะกาตาร์นะครับแล้วก็ถ้าเอาประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าบอสเนียดีกว่านะครับดีกว่าน่าจะเบียดชนะกาตาร์ได้นะวันนี
0: ้ครับผมแต่ว่าสถิติที่เจอกันมานี่ก็แต่ว่าเจอกันนานมากแล้วก็เป็นปี2010เนี่ยกาตาร์เสมอกับบอสเชียน 1-1 แล้วก็ปี2000เนี่ยกาตาร์ชนะ 2-0 แต่ว่ามันก็นานมากนะก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อ
1: กาตาร์นี่ก็ต้องอย่างที่บอกไปพอนัดแรกไปเสียนักเตะ2คนด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: แกนหลักเลยก็ติดโทษแบน
0: ครับผมก็วันนี้บอสเนียเนี่ยตัวหลักๆอย่างโคราซินักยังลงครับนิโคลัสกาติกกองหลังแล้วก็อีวานเบสิกครับหน้าเป้าเป็นเอดินเชโกก็ยังลงตัวจริงรวมถึงเอมิดินดิเมโลวิชนะพี่ก็ยังลงสนามเป็นตัวจริงครับส่วนทางฝั่งกาตาเนี่ยก็แกนหลักก็ยังมีอาคามาฟิปที่ยังลงสนามรวมถึงฮัสซานเอาเฮดอสกัปตันทีมด้วยแต่ว่าไม่มีมูฮานันทางด้านของอโมเซอาลีนะพี่กองหน้าที่เป็นตัวเก่งไม่ได้ลงวันนี้เป็นสำรองไปครับผมอ่ะเดี๋ยวไปที่กลุ่ม B ต่อเกมสกอตแลนด์กับบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่คนน่าจะรอดูคืนนี้สกอตแลนด์นี่นัดแรกนี่ชนะแต่ว่าเกมที่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ก็ชนะ1แพ้1นะสกอตแลนด์มีอยู่3คะแนนแล้ววันนี้ต้องไปเจอกับบราซิลซึ่งสถิติเจอกันมา10ครั้งเจอกันในฟุตบอลโลกก็บ่อยนะ
0: ใช่
1: คือเป็นไม้เบื่อไม้เบาเลยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยชนะนะ
0: ก็เจอกันในบอลโลก4ครั้งนะพี
1: ่4หรือ5ครั้งนี่แหละ
0: 74 82 90แล้วก็ครั้งล่าสุดคือปี98ที่ฝรั่งเศสบราซิลก็เก็บหมดเลยมีเกมแรกที่เจอกันในปี74เนี่ยที่เยอรมันก็เสมอ 0-0
1: ก็เจอกันมารวมทั้งหมด10ครั้งเนี่ยสกอตแลนด์แพ้ไปถึง8เสมอ2นะครับไม่เคยชนะก็ดูแล้วบราซิลมันดูดีกว่าแหละนะครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกไปว่าพอกลุ่มเนาะมันจับสายประกบไปแล้วเนี่ย
0: มัน
1: เห็นภาพไงว่าแชมป์กลุ่มนี้มันมีโอกาสจะไปเจอใครที่2กลุ่มนี้จะมีโอกาสไปเจอใครนะครับซึ่งแชมป์กลุ่มนี้จะว่าไปก็ไม่ค่อยดีนะมันมีโอกาสไปเจอพวกญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์อะไรพวกน
0: ี้แล้วบราซิลเพิ่งแพ้ญี่ปุ่นมาด้วย
1: เ
0: มื่อช่วงอุ่นเครื่อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ก็มันเป็นภาพที่เพราะว่าบราซิล4คะแนนอ่ะผมว่ายังไงก็น่าจะเข้ารอบแล้วประตูได้เสียเขายังบวก3อยู่ด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้เนี่ยต่างกับสกอตแลนด์นะสกอตแลนด์ผมยังมองว่าควรจะต้องมีใหญ่อีกอย่างน้อย1คะแนน
0: ใช
1: ่3คะแนนมันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยแน่นอน
0: ครับ
1: แต่ถ้า4คะแนนเนี่ยโอกาสเป็นที่3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยเป็นไปได้สูง
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์ก็ต้องพยายามมีคะแนนให้ได้จากเกมนี้เหมือนกันนะ
0: ก็ผมก็มองว่าสกอตแลนด์น่าจะเสมอได้นะพี่บอลวันนี
1: ้มันก็มีโอกาสมีมุมเสมอหรือว่าดีไม่ดีอาจจะชนะเลยก็ได้เพราะว่าไอ้ที่สถิติที่บอกมาไม่เคยชนะนู่นชนะนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละ
0: ใช่ครับผมก็มองไปทางเดียวกันส่วนอีกคู่ในกลุ่มนี้เป็นโมร็อกโกเจอกับเฮติครับเฮติก็แพ้มา2เกมรวดเลยยิงประตูยังไม่ได้ด้วยก็แพ้สกอตแลนด์ 1-0 แล้วก็แพ้บราซิล 3-0
1: คำถามไม่น่าจะว่าชนะหรือไม่ชนะมันถามว่ามันควรจะยิงกี่มันจะชนะกี่ลูกอะไรประมาณเนี่ยจะถึง3มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮติเนี่ยคือวันที่แพ้โมร็อกโก 0-1 วันที่แพ้บราซิล 0-3 เนี่ยก็ไม่ได้แทบงูหัวอะไรนะก็คือมันไม่สามารถเล่นอย่างอื่นได้แต่พอตอนนี้พอมันตกรอบไปแล้วเดาใจไม่ออกอยากจะคือบางทีมเนี่ยมาเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะมีประตูกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช
1: ่ไม่อยากแพ้เกมศูนย์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นยิ่งเล่นยิ่งโดนก็เป็นไปได้นะ
0: ใช่ครับ
1: คือจะเอาประตูเขาแต่บางทีก็ต้องแลกกับอะไรกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คู่นี้คาดเดายากนะแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโกชนะแน่แหละแต่ไม่

0: จะยิงขาดลอยขนาดไหนนะครับ
1: ครับผมมอลโกนี่ใน90นาทีไม่แพ้มา10นัดติดนะพี่เพราะว่าในรอบรองแอฟคัพออฟเนชั่นก็เสมอ
0: แรงกิ้งฟีฟ่าก็อยู่ท็อป10ใช่ไหม
1: ใช่คร ับ
0: โลกครั้งนี้แล้วก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายคือทุกอย่างมันดูแล้วมอลโกมันแข็งแกร่งจริงชุดเนี้ยนะครับดูแล้วมันเหนือกว่าเฮติค่อนข้างเยอะแหละนะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าน่าจะยิงทะลุนะผมว่าน่าจะยิงถึง
1: ใช่ใช่จริงๆมอลโกนี่แพ้เกมหนึ่งก็คือเกมนัดชิงแต่ว่าล่าสุดปรับเป็นแพ้ฟาวล์ไปแล้วก็เลยขึ้นว่าสี่ตีชนะมารวดแต่จริงๆมีแพ้ไปนัดหนึ่ง
0: นัดชิงแอฟริกันเนชั่นคัพใช่ไหม
1: ครับผมก็ดูแล้วมอลโกน่าจะผ่านได้นะพี่คนนี
0: ้โอ้ผ่านแน่แน่นอนแล้วคือถ้าชนะแล้วยิงได้เยอะด้วยเนี่ยมีโอกาสแซงบราซิลกรณีที่บราซิลเฉือนชนะหรือเสมอกับสกอตแลนด์นะแต่ว่าผมอย่างที่บอกไปว่าแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันไม่ได้ต่างเลยนะคุณเจม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนะรองแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันจะไปไขว้เจอกับกลุ่มของเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอออันนั้นน่ะมันคือมันหนักพอกันน่ะคือรองแชมป์กลุ่ม C มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่ม F ซึ่งมันอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วอีกกลุ่มแชมป์กลุ่ม C มันก็จะไปเจอ
1: รองแชมป์กลุ่ม F
0: ไ
1: ขว้กัน
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันโหดร้ายไง
1: ใช่
0: มันเห็นภาพเลยว่ากลุ่มเนี้ยเผลอๆดีไม่ดีขอเป็นที่3ไปเลย
1: ที่3ก็อาจจะไปเจองานยากง่ายกว่าเจอกลุ่มญี่ปุ่น
0: แล้วถ้าบราซิลอยากเป็นที่3ง่ายมากเลยนะแพ้สกอตแลนด์
1: ใช่
0: เป็นที่3เลย
1: ครับผมไม่ต้องลุ้นว่าจะตกว่า4แต้มน่าจะพอ
0: แพ้เป็นที่3เลย
1: แล้วประตูก็ตุนไว้เยอะด้วยก็มีโอกาสครับผมอ่ะกลุ่มนี้ก็ดูแล้วบราซิลมาร์โกไม่น่าพลาดครับแล้วก็ไปกลุ่มช่วงเช้าเลยครับก็เป็นเกมในกลุ่ม A เขาเอากลุ่ม A มาเตะตอนเช้าเลยนะพี่เตะกลุ่ม B ก่อน
0: คร
1: ับ กลุ่ม A เนี่ยมีเช็กเกียครับเกมและเกมที่จะเจอเม็กซิโกครับเม็กซิโกก็ชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบไปแล้วส่วนเช็กเกียเนี่ยนัดแรกแพ้มาแพ้เกาหลีใต้ 2-1 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยจะชนะอยู่แล้วโดนแอฟริกาตีเสมอช่วงท้ายเกม
0: ก็เช็คไงก็น่าเสียดายนะโอกาสอยู่แค่เอื้อมนะครับพอเสมอมาต้องมาเหนื่อยนัดสุดท้ายแล้วเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกแต่โชคดีตรงที่ว่าเม็กซิโกเขาเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนละไม่ว่าผลจะออกมาวันแบบไหนก็ตามนะครับเช็คก็จะเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนก็เลยทำให้เช็คอาจจะได้เปรียบตรงนี้แหละเพราะว่าเม็กซิโกผมเชื่อว่ายังไงวันนี้ส่งสำรองชุดแบบชุดเล็กลงมาเลยอ่ะ
1: ส่งมาเล่นบอลโลกหน่อย
0: คือต้องเก็บตัวหลักเอาไว้นะครับไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะมันเป็นแชมป์กลุ่มแล้วขณะที่เช็คอ่ะยังไงก็ต้องชนะสถานเดียวเสมอก็ไม่พอนะเสมอมี2คะแนนดูแล้วไม่พอนะคร
1: ับ ใช่ครับก็จริงๆนัดที่แล้วจะช้าอยู่แล้วนะพี่
0: ใช่
1: ก็ไปเสมอแอฟริกาใต้ส่วนเกมแรกก็นำเกาหลีใต้ก่
0: อ
1: นก็โดนแซงใช่เช็คชุดนี้ก็โหมีพาติชิกมีโทมัสซูเช็คถ้าแต่ก่อนเนี่ยย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยนักเตะระดับโลกนะพี่พาวิลเนตเวดพวกนั้นยุคสมัยช่วงยูโร2004เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้แข่งแกร่งเหมือนเดิมแล้วแล้วก็
0: เช็คนะครับเจอกับเม็กซิโกที่ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับส่วนคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้เนี่ยคู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่าแอฟริกาใต้ถ้าชนะได้โอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงมากๆนะ
1: ครับ
0: คือจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปจะจบที่2หรือที่3ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าจะแซงหน้าเกาหลีใต้ทันทีถ้าแอฟริกาใต้เกิดชนะเกาหลีใต้ขึ้นมา
1: แล้วเกาหลีใต้ถ้าแพ้เนี่ย3แต้มประตูได้เสียจะติดลบด้วย
0: แล้วถ้าเกิดทางเช็กเกิดชนะเม็กซิโกด้วยเนี่ยเกาหลีใต้จะจบเป็นอันดับบ๊วยของกลุ่มตกรอบทันทีนะที่3ก็ไม่ได้ลุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้วันนี้ห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าอยากลุ้นเข้ารอบนะ
1: คือ
0: เงื่อนไขเดียวของเกาหลีใต้เสมอก็เข้ารอบอ่ะผมดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเล่นโอ้โหต้องระมัดระวังอย่างมาก
1: ก็คู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะพี่แอฟริกาใต้เกาหลีใต้เนี่ย
0: ไม่เคยเจอกัน
1: ใช่ครับก็เกาหลีใต้ช่วงหลังฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่5เกมหลังก็ชนะแค่3เกมและเกมล่าสุดก็แพ้เม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยช่วงอุ่นเครื่องนี้ไม่ดีเลยครับรวมถึงในช่วง2เกมแรกด้วยก็ดูแล้วเกาหลีใต้ไม่น่าพลาดนะพี่วันนี
0: ้โ
1: อ้บอกยากเลยทีนี
0: ้คือผมก็กลัวเหมือนกันนะแอฟริกาใต้นี่ไม่ค่อยไม่จริงผมไม่ค่อยได้ดูนะแอฟริกาใต
1: ้
0: แต่ดูจากฟอร์มของเกาหลีใต้ช่วงหลังมันเล่นแบบแปลกๆไงมันเล่นแล้วดูแบบโอ้โหมันไม่ไหลลื่นมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอ่ะดูญี่ปุ่นเล่นแล้วรู้สึกเออทีมนี้มันมีอนาคตแต่ดูเกาหลีใต้แล้วดูว่ามันดูแล้วแบบ มันต้องหวังอะไรพึ่งนู่นพึ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เกาหลีใต้ก็นักเตะชุดนี้ก็เล่นอยู่ในยุโรปแต่อาจจะไม่ใช่ลีกใหญ่นะพี่แล้วก็มีนักเตะในประเทศปะปนไปด้วยต่างกับญี่ปุ่นที่ช่วงหลังเนี่ยโหนักเตะเล่นในลีกระดับท็อปเกือบทุกคนเลยนับวันนี้มาตรฐานญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่ยิ่งฉีกออกไปนะพี
0: ่
1: ญี่ปุ่นนี้ไประดับท็อป10ท็อป20ของโลกแล้ว
0: ใช่นักเตะเขาเอ็กซ์พอร์ตไปเล่นในยุโรปเป็น100คนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เล่นในลีกรองอย่างเดียวไปเล่นอยู่ในทั้งลีกใหญ่ยุโรปเกือบทุกประเทศนะคร
1: ับผมก็อย่างเกาหลีชุดนี้จะมีตัวหลักๆเนี่ยมีอีคังอินจากปารีสแล้วก็ซองฮันมินที่ไปเล่นกับลอสแองเจลิสแล้วน้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างกวางอีชานที่เล่นกับวูฟแล้วก็มีปาร์คซึงโฮที่เล่นกับเบอร์มิงแฮมก็เป็นในแชมเปี้ยนชิพนะพี
0: ่
1: รวมถึงน้องนั้นก็เป็นนักเตะในเกาหลีหมดเลยคิมินแจนี่เล่นด้วยใช่ติดทีมชุดนี้ด้วยจากบาเยิร์นมิวนิก
0: คร
1: ับผมผมว่าเกมนี้ก็เกาหลีน่าจะเฉือนได
0: ้คืออย่าแพ้อ
1: ย่าแพ้พอ ใช่ใช่ครับผมประมาณนี้สำหรับ6คู่ที่จะเตะในช่วงตั้งแต่ตี2ถึงช่วงเช้าวันนี้เลย
0: ครับ
1: เป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม ABC นะพี
0: ่
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าคนเสื้อขาวเอามาเขาบอกว่าให้ผมเอาเสียงเข้าไปใกล้ๆไมค์กว่านี้ครับหมายถึงว่าดังฟังชัดเสียงกลางวันดีน่าจะหมายถึงว่าผมเสียงน่าจะดังไปนะพี่
0: อ๋ออยู่ใกล้ไมค์ไป
1: อยู่ใกล้ไมค์ไปแล้วก็บอกว่าเพลงหม้อหุงข้าวนี่เราพูดไปแล้วนะพี่เมื่อกี้พี่โจอี้กับพี่พันวรการใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ผ้าพันคอครับอันนี้หมายถึงอะไรผมไม่แน่ใจนะพี่จากคุณจอมพล
0: อ๋อส่งเป็นสติ๊กเกอร์มาหรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นภาพมันก็เลยบอกว่านี่เขาส่งสติ๊กเกอร์มา
1: ครับผม
0: ข้อความทาง Facebook นะครับก็สาบซนคนเปิดใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่บอลน้องเจมส์มาเจอพี่บอลเลยมาทักทายสบายดีนะคะ
1: กระลา
0: บสบายดีครับคุณวีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับกรีดยางอันนี้ที่น้องเจมส์บอกไปแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: ข้อความทาง Facebook มีอีกไหม
1: ข้อความทาง Facebook
0: อ๋อนี่เขาทายผลมาไอ้ทายคำถามมาใช่ไหมตอบคำถามที่ถามไปแล้วคุณเจมส์บอกว่าอิตาลียังไม่ถูกนะ
1: ยังไม่ถูกเดนมาร์กก็มาเยอะนะพี่แต่เดนมาร์กก็ยังไม่ถูก
0: เดนมาร์กยังไม่ถูก
1: เดี๋ยวผมดูคำเฉลยก่อน ยังไม่ใช่ทั้งอิตาลีทั้งเดนมาร์กส่งก็ส่งเข้ามาตอบคำถามกันได้เรื่อยๆนะพี่จนถึงช่วงจบคู่แรกเลย
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวผมย้ำคำถามอีกรอบนึงคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดครับ
0: ฟังคำถามดีไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยนะไม่ใช่ว่าไม่เคยกลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกเลยนะ
1: ใช่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าคำถามนี้ตรงกับที่เขาตั้งมาหรือเปล่านะพี่เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าตรงไหม1966โหแต่ว่าที่ตอบมายังไม่ถูกเลยนะครับอิตาลีกับทางด้านของเดนมาร์กเนี่ยใช่เป็นทีมที่เข้ารอบ8ทีมในบอลโลก1966แล้วก็ยังไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยนะพี่ใบอีกนิดนึงน่าจะเป็นประเทศแถวยุโรปกลางแล้วกันให้มันแคบๆลง
0: คร
1: ับผมประมาณนี้ครับนะข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube ครับผม
0: ก็อีกประมาณ20ไม่ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแรกตอนนี้ก็ลงสนามมาวอร์มกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าคุณสนกับคุณคมเขาจะเลือกผ้าคู่ไหนแต่น่าจะเป็นแคนาดา
1: ใช่น่าจะเป็นคู่แคนาดาครับ
0: น่าจะเป็นคู่นี้นะเพราะว่ามันดูได้คู่เดียวใช่ไหม
1: ใช
0: ่ส่วนคู่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนคู่บอสเนียกาตาเนี่ยอาจจะต้องมันรู้จะตามผลทาง
1: เดี๋ยวน่าจะตามผลไปเพราะว่าเราน่าจะติดตามเกมคู่หลักก็คือคู่แคนาดาใช่ตอนนี้ก็นักเตะพองมาวอร์มแล้วนะพี่
0: ถือว่าเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันนะสวิตเซอร์แลนด์ชนะก็เป็นแชมป์กลุ่ม
1: ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ถ้าเสมอเนี่ยจะเป็นแคนาดานะhead to head เข้ากันแต่ว่าประตูได้เสียแคนาดาก็ตุนมาเยอะกว่านะคร
1: ับ ครับผมแคนาดานี่เดี๋ยวผมดูนิดนึงจริงๆแคนาดานี่บอลหญิงเก่งใช่ไหมพี
0: ่ก็เก่งระดับยังไม่เท่าสหรัฐอเมริกานะแต่ก็เก่งนะครับ ผู้หญิงเนี่ยมันจะมันค่อยๆเขาเรียกว่าค่อนข้าง

0: เป็นเก้าอี้ดนตรีมันหมุนๆไปอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงอเมริกาเก่งบางช่วงก็เป็นบราซิลบางช่วงก็ญี่ปุ่นบางช่วงก็จีนบางช่วงก็เกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: จะเป็นเก้าอี้ดนตรีนะคร
1: ับ
0: แต่ยุโรปเนี่ยมันจะมีช่วงที่อังกฤษขึ้นมาพีคๆก็มีนะ
1: ตอนคว้าแชมป์ยูโรไอ้ครั้งที่แล้วครั้งก่อนก็ทีมชาติแคนาดาเนี่ยบอลโลกเนี่ยเคยมาเล่นก่อนหน้านี้ก็2ครั้งครับปี86ที่เม็กซิโกก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ปี2022ที่กาตาร์ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วปี2022เนี่ยแต้มโดยรวมจาก32ทีมเนี่ยแคนาดาจบอันดับ31นะพี่ ก็คือแพ้รวดเลย
0: คือไม่เคยชนะก็ไม่เคยชนะใครมาก่อนหน้านี้จนกระทั่งมาชนะกาตาร์เนี่ย
1: ใช่ก็ปี86ก็ไม่ชนะเลยเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้ดูแล้วก็น่าจะผ่านรอบนี้ได้รอบเป็นกลุ่มแล้วรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจอใครเดี๋ยวว่าทีแต่ว่าถ้าเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยจะได้เล่นที่แคนาดาต่อ
0: ก็เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ทางแคนาดาจะได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล
1: ้
0: วแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม A ใช่ไหมเอ้ยอันนี้กลุ่มเลยนะแคนาดาก
1: ลุ่ม B ครับพี่
0: กลุ่ม B นะ
1: กลุ่ม
0: B จะไปเจอเดี๋ยวนะผมดูก่อนอันนี้มันน่าสนใจเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยมันต้องใช้ยุทธวิธีในการที่ว่าบางทีเขาก็ต้องมีแผนการในอนาคตล่วงหน้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดจบอันดับที่2ที่3มันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: คาดการถึงอนาคตกันเลยนะครับ
1: ก็แคนาดาเนี่ยถ้าจบแชมป์กลุ่มจะเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อครับเจอกับอันดับ3ที่ดีสุดจากกลุ่ม E F G I แล้วก็ J
0: อันนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีแชมป์กลุ่ม B นะ
1: ใช่
0: แล้วก็มองไปในข้างหน้าแชมป์กลุ่ม B ถ้าผ่านรอบ32ทีมจะไปเจอแชมป์กลุ่ม Kนะครับกลุ่ม K นี่เป็นใครอ่ะปึ๊บ
1: กลุ่ม K นี่กลุ่มโปรตุเกสนะพี่อ้าไม่ใช่กลุ่ม K นี่เป็นโปรตุเกส
0: โคลอมเบียโ
1: หหนักมากไม่โปรตุเกสก็โคลอมเบียดูแล้ว
0: แคนาดาผมว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายไปไกลมากหรอกผมก็เชื่อว่าโอ้เขารอบเอานี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันนึงละ
1: ใช่ครับแต่ว่าข้อดีของการได้แชมป์กลุ่มเนี่ยถ้าแคนาดาได้แชมป์กลุ่มเนี่ยรอบหน้าได้เล่นในบ้านแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้เกมรอบ16ทีมก็ยังได้เล่นที่แวนคูเวอร์ต่อนะพี่ก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลยังไงก็ได้เปรียบ
0: แล้วเจอที่3ของกลุ่มอื่นด้วยนะก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เอาจริงเนี่ย
1: ใช่
0: อยากแย่งความได้เปรียบตรงนี
1: ้
0: นะแล้วดูเส้นทางอะไรต่างๆแล้วเฮ้ยมาตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะมันไม่ต้องไปเจอกับอะไรที่มันหนักกว่านี้นะครับ
1: ครับผมไม่ต้องเดินทางด้วยอยู่แคนาดาต่อเลยแล้วก็ตอบว่าเนเธอร์แลนด์มาก็ยังไม่ถูกนะพี่เนเธอร์แลนด์นี่2010ก็เข้ารอบชิงยังไม่ถูกครับแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าชบาแก้วไปบอลหญิงโลกแค่2ครั้งครับอยากเห็นไปอีกทีมชาติไทยชุด
0: อ๋อใช่เคยไปฟุตบอลโลก2ครั้งไงฟุตบอลหญิงเรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือเกือบมีอยู่เกมนึงเกือบจะชนะที่มันเคยนำด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนฟุตบอล
1: เหมือนจะชนะ
0: ที่แคนาดานะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าที่ไหน
1: เหมือนจะชนะกาตาร์กาหน้าเกมหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนใช่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่เราไปก็เล่นที่แคนาดาเนี่ยพี่เจอกับสวีเดนที่เรายิงได้ด้วย
0: แคนาดานะ
1: ใช่
0: สองสมัยที่แคนาดาแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับสองสมัยติดเลยนะคร
1: ับที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเราน่าจะชนะได้ด้วยนะพี
0: ่เดี๋ยวไปดูก่อนผลงานชบาแก้วใช่ไหมเขาเรียกชบาแก้ว
1: ใช่ครับชบาแก้วถ้าเป็นทีมผู้หญิง
0: ไปบอลโลกปี2015ที่แคนาดาแล้วก็2019ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าจะไปที่บราซิลในปีหน้าแต่ตอนนี้ไม่แต่เราไม่มีโอกาสนี่เราตกรอบแล้วนี่นะหรือว่ายัง
1: ไม่น่าจะตกรอบไปแล้ว
0: เพราะผมก็รู้สึก
1: ไต่ปีหน้าแล้วสองพัน
0: เอาชนะอะไรเนี่ยชบาแก้วเคยชนะใครในบอลโลกไหมเดี๋ยวไปดูกัน
1: สองพันสิบน่าจะเป็นปี2015ครับที่เราไป
0: ใช่ที่แคนาดา
1: ใช่แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงโหชนะเกมชนะเกมไอวอรี่โคสต์ครับในนัดที่2รอบแบ่งกลุ่ม
0: 3-2
1: ใช่ตอนนั้นเราอยู่กลุ่ม B กับเยอรมันนอร์เวย์แล้วก็ไอวอรี่โคสต์เกมแรกเนี่ยเราแพ้นอร์เวย์ 4-0 ครับเกมที่2เรามาชนะไอวอรี่โคสต์ผมจำได้เพราะว่าเกมนี้ตอนนั้นผมเรียนมหาลัยพี่บอลแล้วตอนขับรถไปโรงเรียนไปเรียนมหาลัยเนี่ยป๋าแป๊ะภาคอยู่ จำได้เลย Morning Talk ป๋าดีใจเลยตอนไทยยิงนำเนี่ย

0: จำได้แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเราแพ้เยอรมัน4-0
1: เพราะฉะนั้นเราเคยมีชัยชนะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วจากชบาแก้วนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ที่ชนะไอวอรี่โค้ด 3-2 วันนั้นอรทัยศรีมณียิง2ประตูธนีการแดงดาอันนี้น้องสาวของ
0: พี่มุ้ย
1: ยิง1ประตูด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็ที่ฝรั่งเศส2019เนี่ยเราแพ้ทั้ง3เกมนะโดยเฉพาะเกมที่แพ้สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นซึ่งจะเป็นสถิติแหละ0-13เป็นสถิติที่ห่างขาดร้อยที่สุดอ่ะนะครับก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็แพ้สวีเดน1-5แล้วก็แพ้ชิลี0-2แต่อย่างน้อยการชนะสังเงิน
0: ใช่ไหมใช่ครับ
1: ก็ยิงได้1ประตู
0: ใช่ผมจำได้จังหวะที่เรายิงสวีเดนนี่ตอนนั้นมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมก็โหน้ำตาไหลเลยว่าสวีเดนเป็นทีมระดับท็อปในฝั่งผู้หญิงนะพี่แล้วเรายิงประตูเขาได้ตอนนั้น
1: สรุปแล้วเราไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหญิงนะ2ครั้ง2015 2019 6แมตช์ชนะ1แพ้5นะคร
0: ับ
1: ยิงได้4ประตูแล้วก็เสียไป30นะ
0: ใช่ส่วน2027นี้เราตกรอบคัดเลือกไปแล้วเพราะว่า6ทีมจากเอเชียที่ได้ไปเนี่ยมีออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส
1: ์อู้เกาหลีเหนือนะผมบอกให้จับตาเลย
0: ใช
1: ่คือวิ่งฟิตจริง
0: ๆครับ
1: ฟิตมาก
0: ก็แชมป์โลก U17 นะพี่บอลหญิงเนี่ยแล้วล่าสุดก็ไม่ได้แชมป์ U20 ชิงแชมป์เอเชียที่บ้านเราชนะแบบโอ้โหชนะขาดแทบทุกทีมขนาดญี่ปุ่นยังชนะเลย
1: จีนยังสู้ไม่ได้อะ
0: จุดท้องเก่งมาก
1: เกาหลีเหนือนี่น่ากลัวนะ
0: เป็นประเทศที่แปลกนะพี่ประเทศปิดแต่ว่าเล่นกีฬาเก่ง
1: ใช่ๆ
0: เล่นฟุตบอลเก่งเราเจอไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเราสู้ไม่ค่อยได้
1: แล้วเขาเป็นพวกเก็บตัวไงอย่างไปเวลาไปแข่งโอลิมปิกอย่างยกน้ำหนักนะไม่เคยไปตะเวนแข่งระดับนานาชาติเลยเยอะแยะหรอกไปแค่เวทีใหญ่ๆอย่างเช่นไปโผล่คีโอลิมปิกแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับเขาบอกว่าให้ผมทวนคำถามอีกรอบนึงเดี๋ยวผมลองทวนคำถามให้อีกรอบนึงครับคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดคำถามคือทีมเนี้ยเคยเข้ารอบบอลโลกรอบ8ทีมเนี่ยเมื่อปี1966แต่หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยทีมนี้ไม่เคยกลับมารอบ8ทีมสุดท้ายในบอลโลกได้อีกเลย
1: รอบ8หรือรอบ4
0: รอบ8ทีมรอบก่อนรองชาเลิศครับตอบกีดมานี่ก็ยังไม่ถูกนะพี่แล้วก็มีข้อความทักทายเข้ามาทาง Facebook พี่เมทินเนี่ยพี่เมทินนี่ทำงานอยู่ที่อสมทบอกว่าเจมคนละเล่มไหมกลางวันเนี่ยพี่เมทินจะเดินมาแล้วถามว่าคนละเล่มไหมผมก็ถามมีหรอเอาเปล่าหนังสือเขาชอบเล่นมุกครับผม
1: คนละเล่มไหม
0: คนละเล่มไหมแล้วก็บอกว่าคุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทักทายเข้ามาครับผมทวนคำถามนี้ผมทวนให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบหนึ่งคำถามก็ตอบกันได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยจนจบเกมคู่แรก
1: เออผมเห็นมีคนทายถูก
0: ใช่มีคนทายถูกแล้วพี
1: ่
0: แต่เราไม่บอกแล้วกันแต่อิตาลีเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ข้อความทาง SMS บอกว่าผมว่าบราซิลชนะอาจจะตบเจแปนครับจากคุณปอนสาริกา
1: อะไรนะ
0: บราซิลเนี่ยจะชนะเจแปนครับผม
1: หมายถึงรอบไหนอ่ะ
0: ถ้าสมมติเจอกันในรอบหน้า
1: อ๋อถ้าไปเจอกันในรอบ32ทีมซึ่งมีโอกาสอย่างที่บอกว่ากลุ่ม2กลุ่มเนี่ยมันจะไขว้เจอกันแชมป์เจอกับรองแชมป์ใช่ไห
0: ม
1: ทั้ง2คู่เลยนะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบราซิลจบเป็นแชมป์กลุ่มมันจะมีโอกาสไปเจอที่2ซึ่งอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงบาซิลจบไปที่3ไปเลยหนีไปเลย
0: ใช่ใช
1: ่เส้นทางอาจจะดีกว่าก็ได
0: ้ครับผมญี่ปุ่นนี่พูดถึงญี่ปุ่นพี่บอลคิดว่าญี่ปุ่นจะไปได้ไกลไหมพี่บอล
1: ไปได้ไกลเพราะว่าบาซิลก็ตกมาแล้ว
0: อังกฤษก็ชนะมาแล้วแล้วช่วงหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกทีมใหญ่ไปเล่นอุ่นเครื่องที่บ้านแล้วก็เก็บแต้มชิวๆเลยนะพี่
1: เขามีระบบมีระเบียบเล่นแบบมีวินัยนะครับแล้วก็เขาผมยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ถึงแชมป์โลกครั้งนี้นะแต่อนาคตผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นทีมเอเชียที่น่ากลัวที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจจะยังเป็นรองพวกซาอุอะไรพวกอิหร่านอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาแซงไปเยอะแล้ว
0: ใช่ในเอเชียแต่ว่ามาตรฐานในฟุตบอลโลกเนี่ยสูงแต่แชมป์เอเชียญี่ปุ่นก็ไม่ได้มานานแล้วนะพี่แต่เดี๋ยวเอเชียนคัพเดี๋ยวเราจะเจอเขาด้วย
1: เพราะญี่ปุ่นอ่ะปกติเขาไม่ได้ส่งชุดใหญ่ตลอดเวลานะมันเขาตอนแข่งเอเชียนเกมเนี่ยบางทีเขาส่งจุดยู23ไป
0: ใช่ก็ส่งเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะส่งยู21เพื่อว่าอีก2ปีได้เป็นโอลิมปิกพอดี23พอดี
1: ผมยังจำได้ตอนที่เราเป็นเจ้าภาพปี1998

0: ใช่ไหมที่เอเชียนเกมที่ตอนนั้นยังใช้ชุดใหญ่เราใช้ชุดใหญ่เลยญ
1: ี
0: ่ปุ่นส่งเด็กมาเลย
1: ใช่ๆ
0: ส่งเด็กมาเลยแล้วเราก็ไปเข้าถึงรอบอะไรรอบรองชนะเลิศ
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะรอบ8ทีมที่ไปชนะเกาหลีใต
1: ้อืมก็เขาก็วางแผนเป็นระบบนะพี่เพื่อที่ว่ามันจะได้ต่อยอดพอดียู21อ่ะสมมติยู23ปีนี้ใช้ยู21เดี๋ยวอีก2ปีจะโอลิมปิกอย่างฟุตบอลโลกก็ใช้ชุดใหญ่ถ้าเป็นบอลในเอเชียบอลในเอเชียตลอดชื่อเขาเล่นกับพวกเกาหลีใต้ก็จะเป็นนักเตะในประเทศอะไรพวกนี้มันก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านรอบ16ทีมในที่บอลโลก
0: ใช่เข้าใจจนแบบว่าทุกอย่างมันต้องมีแหละนะ
1: ครับ
0: เชื่อว่าแต่ครั้งนี้ผมยังเชื่อว่าไปไม่ถึงนะผมคิดว่าแต่ว่าก็อยากไปให้ไปแบบอย่างน้อยสัก8ทีมอ่ะ
1: อืมใช่ครับญี่ปุ่นก็ตั้งแต่มาบอลโลกปี98นี่ก็มาติดต่อกันเลยผลงานดีสุดก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย2ครั้งหลังสุด2018 2022เนี่ยก็รอบ16ทีมสุดท้าย
0: เออครั้งที่แล้วเขาแพ้ใคร
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเดี๋ยวเบลเยียมนี่2018ใช่มั้ยตอนที่แพ้เบลเยียมแต่2022เนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงแต่รอบที่แล้วเนี่ยรอบแรกเขาอยู่กับเยอรมันกับสเปนแล้วก็ชนะทั้ง2ทีมเลย
0: ชนะทั้งเยอรมัน
1: ส่วนรอบ16ทีมเนี่ยไปแพ้โคเอเชียในช่วงโดนจุดโทษนะพี
0: ่
1: ซึ่งโคเอเชียก็เข้าไปแพ้อาร์เจนตินาในรอบรองใช่ก็มีโอกาสครั้งนี้แต่ว่ารอบเนี้ยพอรอบรองเอารอบแรกมันเป็น32ทีมก็ถ้าผ่านแต่2ได้ก็เป็น16แล้วถ้าชนะ16เนี่ยก็จะเข้ารอบ8ก็มีโอกาสแต่ว่าต้องเล่นน็อกเอาท์2รอบ
0: แต่วันนี้พอเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าบราซิลจะเป็นแชมป์กลุ่มไหมนะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่มระหว่างคือถ้าโมร็อกโกชนะประตูได้เสียเขาดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้นะก็ต้องดูว่าเพราะว่าออบราซิลดีกว่าสิบราซิลบวก3โมร็อกโกบวก1แต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยโมร็อกโกเขาเจอเลย
1: โมร็อกโก
0: เจอกับเฮติใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันมีโอกาสยิงได้เยอะไง
1: อืมใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่แน่ว่าโมร็อกโกอาจจะแซงบราซิลไปเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้
1: ใช่
0: แต่อย่างที่บอกแชมป์กลุ่มมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปหรอก
1: ถูกต้องบางทีแชมป์กลุ่มก็ไปไม่ถึงฝันนะพี
0: ่
1: อืมอย่างคราวที่แล้วญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์กลุ่มไหมพี
0: ่ที่อยู่กับสเปนกับกาตาร์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ชนะเยอรมนีด้วยนะครับ2022แล้วเขาไม่แพ้ใครนะตะกี้
1: แพ้คอสตาริกาเกมหนึ่งเลยผมว่าเกมแรกเนี่ยชนะเยอรมันแล้วนัดที่2ไปแพ้คอสตาริกาแบบงงๆเลยและเกม3ก็ไปชนะสเปน
0: มันแล้วรอบน็อกเอาท์เขาไปแพ้ใครอ่ะ
1: รอบ16ทีมเนี่ยแพ้จุดโทษโครเอเชียพ
0: ี่อ๋อแพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: ใช่ส่วน2018เนี่ยรอบ16ทีมไปแพ้เบลเยีย
0: ม
1: ที่โดนตีเสมอช่วงก่อนจบเกมแล้วไปแพ้ช่วงต่อเวลา
0: คร
1: ับแล้วก็2000ก่อนหน้านั้นก็แพ้ปรากวัยพี่แพ้จุดโทษเหมือนกันในรอบน็อกเอาท์เนี่ยแหละครับแล้วก็มีทายเกาหลีเหนือเข้ามาอะไรก็ยังไม่ถูกนะทายเกาหลีเข้ามาก็ยังไม่ถูกเกาหลีนี่เคยเข้าถึงรอบ8ทีมพี่บอล
0: เกาหลีเหนือหรือเกาหลี
1: เกาหลีใต
0: ้เกาหลีใต้เข้ารอบรองไง
1: อ๋อใช่
0: ที่ที่บ้านตัวเอง2002ที่ชนะอิตาลี
1: ได้ดับ4ใช่ๆๆได้ดับ4ที่ปีที่เป็นเจ้าภาพ
0: ส่วนเกาหลีเหนือถ้าผมจะไม่ผิดรอบ8ทีมนะเดี๋ยวเช็คก่อน
1: ครับผมนะแต่ก็ทายเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เดี๋ยวเฉลยช่วงจบเกมเดี๋ยวผมแจ้งกับทีมภาคคู่หน้าไว้ให้ครับแล้วก็บอกว่าโรมาเนียก็หายไปเลยนะครับโรมาเนียนี่ผมไม่ทันเขาเล่นบอลโลกนะพี
0: ่โรมาเนียยุคต้องยุค90 94ยุคนั้นนะครับที่มาพร้อมกับบัลแกเรียหายไปพร้อมกันโรมาเนียบัลแกเรียยุคบัลแกเรียตอนนั้นมีอะไรฮิสฮาริสโตสไตรคอฟ
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: น่าจะยุคเดียวกันแหละยุคนั้นที่ขึ้นมานะครับผลงานแต่ว่านั่นแหละมันก็มีเกิดมีดับ
1: ใช่
0: บัลแกเรียนี่หายไปเลย
1: โรมาเนียเนี่ยผมรู้จักแค่อาเดียนมูตูนะพี่แค่คนเดียวเลยก็ช่วงยุค2000แล้ว
0: เกาหลีเหนือเคยเข้าถึงรอบ8ทีมนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี1988อ๋อนี่ไงที่เขาตอบเกาหลีเหนือ เพราะตอนนั้นเขาถึงรอบ8ทีมนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่เคยกลับมาได้อีกเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่ยุโรปไงเกาหลีเหนือ
1: เป็นเอเชียไม่ใช่ยุโรป
0: อันนี้พูดถึงทีมจากยุโรป
1: คำถามเนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปนะพี่ที่เข้าถึงรอบ8ทีมเมื่อปี1996

0: แล้วหลังจากนั้นไม่เคยเข้าถึงรอบนี้อีกเลย
1: ใช่เกาหลีเหนือมาถึง8ทีมในรอบ19ปี1966แต่ว่าเขาเป็นเอเชีย
0: ถูกต้องเกาส่วนทางด้านโรมาเนียเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยบอลโลกครั้งล่าสุดคือปี98แล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยนะพี่อืมส่วนในยูโรเนี่ยก็ครั้งล่าสุดไปเล่นมาเมื่อปี2024ก็เป็นทีมที่หายจากบอลโลกไปนาน
1: อ
0: ืมแล้วช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีนักเตะที่เรารู้จักเท่าไหร่เลยนะพี่โรมาเนียเนี่ย
1: อืม
0: ครับผมผมดูข้อความเพิ่มเขาบอกว่าโรมาเนียยุคจอร์จี้ฮาจี้ครับ
1: ใช่จอร์จี้ฮาจี
0: ้ก็ตอนนี้มีลูกชายแล้วลูกชายเล่นอยู่กับช่วงหนึ่งเล่นกับเรนเจอร์ยานิฮาจี
1: ้
0: ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ไหนแล้วยานิฮาจี้
1: ฮาจี้นี่ฉายาเขามาโลน่าแห่งคาบสมุทรบอลข่าน
0: ครับผมแล้วก
1: ็เนี่ยยุค90-94ยุคเดียวกับสตอยคอร์นั่นแหละ
0: แล้วก็ข้อความคุณแมตเต็ดบอกว่าแมตเต็ดบอกว่าเกาหลีเหนือ2010ก็ไปบอลโลกนะครับอืมใช่2010
1: อ๋อใช่ตอนนั้นที่มันมีข่าวว่าถ้าแพ้กลับมามึงต้องไปขุดเหมือง
0: ใช่ใช่แล้วก็มีมีนักเตะมาเล่นในไทยด้วยลีกวางชอนเลยพวกนั้นที่มาเล่นกับเมืองทองแล้วก็มีจังหวะที่เอวูเอ้ไหมพี่ที่เขาเจอกับไอวอรี่โคนหรือไอวอรี่โคนเนี่ยแหละที่เขาไปฟังนักเตะเกาหลีโค้ชพูดกันไปยืนฟังข้างสนาม
1: แต่เกาหลีเหนือเนี่ยผมจะบอกแล้วว่ามันที่สุดของที่สุดนะเรื่องของระเบียบวินัยความฟิตอะไรต่างๆ
0: ใช่ๆแล้วเป็นประเทศที่เล่นฟุตบอลดีนะมีพละกำลังและแท็กติกอะไรก็ดีเวลาเล่นอย่างเราเจอเราก็ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่
1: เหมือนหุ่นยนต์อ่ะ
0: ใช่ๆยิ่งบอลหญิงเนี่ยเราสู้โอ้ย
1: โอ้ยบอลหญิงเขาเป็นระดับโลกแล้วบอลหญิงเกาหลีคือปราบทุกทีมในเอเชียมาหมดแล้วอ่ะจ
0: ี
1: นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ไม่อยากเจอเกาหลีเหนือสุด
0: ใช่ๆสู้ไม่ได้
1: ส
0: ู้
1: ไม่ได้สู้ไม่ได้
0: อืม
1: ตอนนี้เริ่มจะเดินลงสนามแล้วนะ
0: ครับผม
1: คู่แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: อืมจีนเคยไปบอลโลกไหมครับเคยไปครั้งหนึ่งปี2002
1: ปีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมมันก็เลยเปิดโอกาสให้เอเชียชาติอื่นนะครับได้มีโอกาสได้ตั๋วนะ
0: ฮะแต่ว่าจีนเป็นประเทศที่เก่งทุกกีฬาแต่บอลยังไม่ค่อยไปไหนนะบอลก็อันดับโลกก็พอๆกับเราเนี่ยแหละใกล้ๆกันแล้วเจอเราบ่อยด้วยช่วงหลังแล้วก
1: ็ 0-0 นี่ไงอุ่นเครื่องไ
0: ปใช่ๆ 0-0 ตอนนั้นเราก็เกือบไปนะพี
1: ่โดนยำข้างเดียวเลย
0: ซ้อมเกมรับไปครับแล้วก็บอกว่าทำไมพี่เบ่งไม่สนิทกับพี่โทนครับหรือว่าพี่โทนมีงานแล้วไม่เคยคิดถึงพี่เบ่งเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยพี่
1: เด
0: ี๋
1: ยวต้องลองถามเขา
0: พี่เบ่งมาตอบเองครับอืมแล้วก็มีทายเข้ามาเรื่อยๆก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยจะทีมงานจะเก็บรายชื่อไว้ครับบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่ครับผมจากคุณสอนไกลครับแล้วก็มี
1: นี่เริ่มตอบถูกกันมาเยอะนะที่ผมเห็น
0: ใช่พี่เริ่มตอบถูกกันมาเยอะแล้วครับ
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาแพ้เพย์ออฟใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไปเพย์ออฟไหม
0: ตกรอบแบ่งกลุ่มไหมพี่เดี๋ยว
1: ตกรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าสุดก็จะไปเพย์ออฟด้วยนะง่ายอะตกรอบเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวพี่คมมารอแล้วนะพี่เดี๋ยวพี่คมกับพี่สนจะพาคู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหมครับพี่คม
1: หากบอสเนียก็ได
0: ้ชาตินี้ที่คำถามเนี่ยเดี๋ยวผมดูผลงานในรอบนี้นิดนึงว่าเขาจบรอบไหนนะพี
1: ่หมายถึงทีมอะไรนะ
0: ทีมที่
1: เทอ๋อทีมที่เพย์ออฟผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไปเพย์ออฟนะ
0: ใช่เพย์ออฟแพ้มาครับผม
1: กัปตันทีมสโมสรโปรดของผม
0: เหมือนที่เราใบ้สุดๆแล้วนะพี่ส่วนตอนนี้เนี่ยนักเตะแคนาดากับสวิตเนี่ยตอนนี้กำลังร้องเพลงชาและกำลังจะเริ่มเกมแล้วสำหรับเกมรอบเป็นกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จบเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบอสเนี่ยกับกาตาร์ก็ยังลุ้นกันเข้ารอบได้นะบอสเนี่ยกับกาตาร์ถ้ามีผลแพ้ชนะคู่นี้นะครับก็จะทำให้ทีมที่ชนะมีโอกาสผ่านเข้ารอบเหมือนกัน
0: ครับผม
1: สวิตเซอร์แลนด์วันนี้มาในชุดแดงนะแล้วแคนาดาจะไปช่วงสวมชุดอะไรเนี่ย
0: แคนาดานี่น่าจะมาสีเดี๋ยวดำไหมพี
1: ่ขาวสิ
0: ขาวใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวดูผมก็มี
0: แต่เกมที่เราเขาใส่สีดำมา
1: เหรออ
0: ้าววันนี้มาขาวเลย
1: ขาวนะ อ๋อเขาขาวแดงเหมือนกันไงตรงธงชาติก็ขาวแดงทั้งคู่เลย
0: สนามนิวนิวโหแดงทั้งสนามเลยครับ
1: ดูไม่ออกเลย เชียร์ฝั่งไหนฝ่ายแดงก็เหมือนกันหมด
0: ใช่

0: แดงทั้งสองทีนะพี่อืม
1: แต่คู่เนี้ยเขาค่อนข้างสูสีแหละเพราะว่าแคนาดาในทัวร์นาเมนต์นี้ในฐานะเจ้าภาพด้วยแล้วก็ฟอร์ม2นัดที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโหดนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เอาจริงๆอ่ะด้วยอันดับแรงกิ้งแล้วก็ผลงานอะไรต่างๆเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า
0: อืมครับผมข้อความถามว่าจีนชุด2002เนี่ยแก่งสุดแล้วครับมีซุนจินไฮแมนซิตี้แล้วก็หลีเทียจากเอเวอร์ตันหลีเทียนี่ผมไม่เคยดูเขาเล่นนะพี่
1: 2002เหรออ
0: ืมแต่ซุนจินไฮนี่พอเห็นบ้างซุนจินไฮนี่อยู่แมนซิตี้ครับแล้วก็หูทายเข้ามาก็ถูกหลายคนแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานคัดเลือกไว้ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าข้อความก็ประมาณนี้นะพี
1: ่ครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายให้พี่บอลฟันธงอีกสักรอบแล้วกันครับสำหรับฟุตบอลค่ำคืนนี้คู่แรกกันเลยพี่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: บอสเนียกับกาตาร์ครับพี่
1: บอสเนีย
0: แล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด
1: ์สกอตแลนด
0: ์ครับผมแล้วก็อีกคู่เป็นเกาหลีใต้กับแอฟริกาแล้วกันพี
1: ่โอ้คู่นี้เสมอ
0: มีโอกาสครับผมประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็เดี๋ยวอยู่ตามเกมแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กับพี่คมกับพี่สนต่อครับผมส่วนผมกับพี่บอลเนี่ยต้องออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้ทีมภาคมาเตรียมตัวก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในที่9ไลฟ์อาบอลโลกครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ในที่9ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือ World Cup ครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็น1ใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกัน

0: ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
6: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: ก็คู่หลักของเราคืนนี้เนี่ยจะชี้ไปที่เกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดานะครับก็จะเตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีทางฝั่งของเกรกอร์โกเบลเป็นผู้สัมประตูนะครับกองหลัง4คนมีนิโก้เอเวดี้นะครับมาเรียคันจีริคาร์โดโรดิเกสแล้วก็ลูกาชักนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีเรโมฟลอยเลอร์ครับโยฮันแมนซัมบีกรานิตชาก้าแล้วก็ชิบริวโซนะครับที่คู่หน้าวันนี้ใช้บริวเอมโลจับคู่กับรูเบนวากาสนะครับส่วนแคนาดานะครับเจ้าภาพวันนี้มีบัชเมเกรโปเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือมีอลิสตาจอนตันนะครับลุสเดอร์ฟอกูโรนะครับมีเดร็กคอร์เนลุสเดียบริชี่ลาเยียเป็น4กองหลังนะครับกลางมีมาเตเยอร์ชอยเนียนะครับมีนาธานซาลิบาส่วน4ตัวรุกเลยนะครับวันนี้คลายลาลินโจนาธานดาวิดแล้วก็ทายอนบุชแคนนแล้วก็อาลีอัมเบดนะครับเป็นสเวตเพื่อนตัวจริงนะครับก็สวัสดีคุณสดด้วยนะฮะ
12: ครับสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99นะครับ
11: ครับ
12: วันนี้ก็เป็นวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
11: ใช่
12: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกลุ่ม A เนี่ยจะทราบแล้วว่า2
11: B กลุ่ม B
12: ขออภัยกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวจะทราบว่า2ทีมไหนจะเข้าแน่นอนอันดับ1และ2ส่วน3ก
11: ็ยังไม่รู้ว่าจะเป็น3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
12: ใช่
11: นะครับสำหรับกลุ่ม B นะครับส่วนสเวตรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในเกมคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์นะครับก็แต่งกันที่ซีแอตเทิลนะครับก็บอสเนียวันนี้จะมีนิคลาวาซิลส์เป็นผู้สับประตูนะครับกองหลังมีแซนโคราชินันนิคลาคาติชนะครับเซฟานราเดลยิตอายานมาลิชนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีอีวานเบสิตนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของอีวานซุนยิตนะครับส่วน4ตัวรุกเอบรินเดมิโรวิชเอดินเชโกเคริมอะไลเบโควิชแล้วก็เอสเมียไบรักตาเรวิชเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับทีมเยือนกาตาร์ก็จะมีมามูดอบูดาดาเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือจะมีเปโดมิเกลอิซาลายจัสเซมกาเบอร์ครับบัวเลมคุกีแล้วก็ซูตานอัลบาเกเป็น5กองหลังนะครับกลางมีคาริบูดิยัฟมีอาเมดฟาตีแล้วก็3ตัวรุกวันนี้เป็นเอมิสันจูเนียฮัสซันอัลเฮดอสแล้วก็อะครามาฟีฟนะครับ
12: ครับ
11: แจ้งรายชื่อสเวตเพื่อนตัวจริงครบแล้ว
12: เราก็คงดูที่คู่สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาเป็นหลักนะครับ
11: เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะเปิดบอสเนียให้ด้วย
12: คุณอยากดูฟอร์มกาตาร์เหรอ
11: ไม่ใช่ท่านผอ.เขาแจ้งมาว่าให้ตามให้ด้วย
12: ควบคู่ไปด้วย2สนามแต่พร้อมกันนะ
11: ใช่ให้ตามแบบ2สนามเพราะฉะนั้นเดี๋ยว
12: ท่านผอ.
11: ท่านผอ.
12: ผอ.ทรง
11: ผอ.เจ๋ง
12: อ่ะก็5นาทีผ่าน2สนามยังไม่มีประตูนะครับนอกนั้นก็มีพวกฟุตบอลสวีเดนนี่ต้องลองแล้วก็อุ่นเครื่องเนี่ยมีเกนโตลันกับ TNS หรือเดนิวเซนก็ยังเดนิวเซนเนี่ยนำเกนโตลัน 1-0 นะครับเดี๋ยวได้ผลคู่ไหนเพิ่มเติมทางที่จบไปแล้วหรือยังแข่งอยู่ก็4689899นะครับ4689899ขอความมาได้เลยนะครับช่องทางเดิม SMS แล้วก็ตอนนี้มีทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะครับ
11: แน่นอนครับทุกการติดตามเกมแข่งขันเราจะมีกิจกรรมในไลฟ์วันโลกนะครับกับกิจกรรมตอบคำถามนะครับ

0: ซึ่งโหนี่คำถามยากเลยนะผมบอกก่อนเลยนะคำถามในช่วงของเรานะครับส่งคำตอบมาได้ที่4689899เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งใน YouTube ไม่อ่านใน Facebook ไม่อ่านนะครับคำถามคือทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดยากไหม
1: ก็ได้คือถามจิมินายก็รู้แล้วเดี๋ยวนี
0: ้ย้ำอีกครั้งนะครับคำถามวันนี้คือทีมจากยุโรปโฟกัสแคบแล้วทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายใน1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: รองแชมป์ฟุตบอลโลกอ่ะคีย์เวิร์ดอ่ะ
0: ก็1966ก็ปีที่อังกฤษเป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครเป็นรองแชมป์โลกอ่ะที่เจออังกฤษแค่นั้นเลย
0: นะฮะ
1: อ่ะระหว่างคู่เนี้ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาคุณมองอะไร
0: แคนาดาไม่แพ้
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: เขาให้สวิตเหนือกว่านิดนะ
0: เออแคนาดาไม่แพ
1: ้ตรงข้างไปอีกแล
0: ้วใครมันจะอยากแพ้แต่หน้าแฟนบอลตัวเอง
1: คุณภาพนักเตะมันสู้ไม่ได้อ่ะผมเชื่อสวิตคุณเอาแคนาดาฮะ
0: ใช
1: ่ๆอ่ะแล้วบอสเนียกาตาร์ล่ะหวังว่าคงไม่ตรงข้ามมั้ง
0: คู่นี้มองว่าบอสเนียชนะแต่บอสเนียชนะไม่ขาด
1: ครับ
0: พูดง่ายคือวันนี้นี่มองว่าไม่น่าจะชนะกันขาดสำหรับคือคู่นี้เอาจริงอ่ะเสมอนะครับคู่แคนาดากับสวิตเนี่ยเสมอก็คือกอดคอเข้ารอบนะครับแต่ว่าแคนาดาจะเป็นจ่าฝูงแค่นั้นเอง
1: ครับวันนี้คุณไม่ได้เป็นพี่ชาคริสคุณไม่ชอบทีมที่ดูเป็นต่อใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ดูแบบ
0: วันนี้เป็นพี่ยม
1: ครับสักกลิน
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ผมเจอตัวจริงแกน่าสมากนะ
0: ใช่ใช่น่ารักพี่เจมส์น่ารักส่วนจังหวะนี้พยายามจะเล่นฟรีคิกเร็วครับสวิตเซอร์แลนด์บริเวณกลางสนามจังหวะนี้ผู้สินให้กลับมาเล่นใหม่ครับเรือโบโลและโดนดึงล้มลงไปนะครับโดยทางฝั่งของคอเดลิอุสครับสวิตเล่นฟรีคิกสั้นมาทางซ้ายจะลุยขึ้นมาลูกนี้ก็ล้นออกข้างไปอีกแล้วครับ
1: แต่ถ้าเกมนี้สวิสชนะเนี่ยแคนาดาก็ยังมีโอกาสเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่ดี
0: ใช่
1: เพราะว่ามี4แต้มไปแล้วไง
0: แต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นไงในความเป็นเจ้าภาพอ่ะทำไมต้องลงไปเป็นอันดับ3เพื่อลุ้นว่าเป็นดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องเข้ารอบเท่านั้นเหมือนที่เม็กซิโกทำมาแล้ว
1: คุณกำลังมองว่าเกมนี้อาจจะปาหี่จบ 0-0 หรือจบเสมออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: หรือไม่ก็แคนาดาชนะจริงจริงนะเหมือนอเมริกาเหมือนเม็กซิโกเนี่ยเขาจะแคนาดาเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพทีมเดียวที่ไม่เข้าใสๆไม่ได้หรอกมีบอกว่ามีพี่วอกฟองฟอดไหมครับอ้าวบอลเซตขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับมานูเอลคันจีส่วนคู่บอสเนียเตะมุมของกาตาโอ้โหอาคาฟิฟโยนไปไหนเนี่ยไม่ต้องเล่นเลยครับ
1: นี่ว่าขอผลลีกซิมบับเวอันนี้น่าจะสับพยอกหรือวันนี้มีใครตามดูไลฟ์อยู่ไหมเพราะว่าโอ้โหวันนี้วันทำงานด้วยฝนก็ตกไปปล่อยไม่รู้หลับกันหรือยังพิมพ์มาทักทายกันหน่อย
0: ครับ
1: วันนี้มันซัมบีเด็กคุณนี่ลงตัวจริงเลยนะ
0: เด็กผม
1: ก็มันเติบโตพร้อมกับคุณเนี่ยเพราะว่าคุณพากสวิตมาตั้งแต่นัดแรกนัดที่สองแล้ววันนี้ก็นัดที่สามไง
0: แล้วคุณไม่ได้พากับผมหร
1: อผมมีฉีกไปพากับอาจารย์อู๋ใหญ่ได้ไง
0: ผมก็ไปกับพี่โจอี้อยู่เกมนึงเหมือนก
1: ัน
0: อ๋อ
1: แยกคู่แยกค
0: ู่ผู้สินวันนี้เป็นทางฝั่งของอาบัตตีนะครับผู้สินชาวบราซิลครับเกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดาก็เตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับสำหรับคู่สวิตกับแคนาดานะครับ
1: หลายท่านพิมพ์มาแล้วตั้งแต่ตีสองพิมพ์มาทาง SMS 4689899ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าทาง Facebook กับ YouTube เนี่ยไม่นับนะครับฟาวก็มีคุณสาริกาบอกฮังการีมีคุณ6543บอกเยอรมันตะวันตกคุณสาคุณ2106บอกเช็คคุณ2691บอกว่าเยอรมันตะวันตกเพราะนั้นตอนนี้คำตอบมี3อันที่ไม่เหมือนกันตอนนี้มีทั้งเยอรมันตะวันตกมีทั้งเช็กแล้วก็มีทั้งฮังการีเพราะนั้น
0: ว่าข้อนี้มันยาก
1: เสียงแตกเสียงแตกอ่ะก็พิมพ์กันเข้ามา
0: ปกติจะไปในทางเดียวกันตลอดแต่ข้อนี้มันยาก
1: เอ้ยง่ายๆมันก็ไม่ใช่สนก็คมดิไม่งั้นของเรามัน
0: ท็อปที่ผ่านมาง่ายตลอด
1: มันง่ายเกินอย่างน้อยคัดคน

0: เป็นไงจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าอันดับที่เท่าไหร่ก็ลุ้นคำตอบถูกผิดไปเลย
1: อ๋อมีข่าวสำคัญสำหรับใครก็ตามที่จะใช้รถใช้ถนนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น้ำมันลด80 สตางค์นะครับส่วนสวิตแม่
0: ลดกี่โมง
1: หกโมงเช้า

0: ออกไปทางขวาพลิกได้เอมโบโลยิงโอ้โหต่อลูกนี้ติดแม็กซิมเกโปรครับเหมือนจะยิงไปตรงตัวแม็กซิมเกโปรด้วยครับทางฝั่งของบิลเอโรพลิกสวยแล้วนะครับแล้วเกโปรเนี่ยวิ่งออกมาดักบอลแต่ว่าสุดท้ายติดเต็มหน้าอกเกโปรเลยครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสวิตเซอร์แลนด์
1: เอมโบโลนี่ทื่อยังไงแม่งก็ทื่ออย่างนั้นนะครับหลุดเดียวครับเนี่ยบอลทะลุช่องให้มาไม่ล้ำครับคือพลิกหนีไปแล้วแล้วเหลี่ยมบอลเนี่ยถึงก่อนแล้วโอ้โหกดด้วยขวาเต็มๆครับบลิวเอมโบโลแต่เคโปนี่ยังบล็อกได้ครับยิงไปติดลำตัว
0: ไม่ใช่ครับใกล้เคียงแล้วครับเมื่อสักครู่นี
1: ้ผมบอกคุณแล้วสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นาฬิกาปลุกบอกเลยปลุกเลยกริ๊งเลย
0: คุณจำสวิตวันแรกที่คุณรักมากไม่ได้หรอ
1: วันนั้นมันแบบวันนั้นมันฝืนไงมันตึงมือวันนี้มันเจอทีมที่แบบโอ้โหคุณ
0: โอ้โหกาตาร์แคนาดาส่วนกาตาร์ยกขึ้นมาลูกนี้
1: เอ้
0: าต้องมงสกัดครับ
1: ล้ำหน้าม
0: ีจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้ว
1: นะมีคุณประพิษมาทักทายใน Facebook นะครับคุณสุภชัยคุณเกษมนะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับ
0: ครับ
1: นี่อย่าอะไรไปวางนะเก็บยางของเก็บยาง
0: ทำไมอ่ะ
1: ข้างหลังเนี่ยฉากเนี่ยของเก็บยางไปวางเบิกไม่ได้นะ เดี๋ยวโดนประจานลงกลุ่มนะ
0: เอาเหรอ
1: เออคุณไม่ได้ดู
0: ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น
1: เ
0: ลย
1: เอออ่ะระหว่างนี้นะครับโปรโมทเลยนะครับนี่แค่ออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับทุกอย่างต้องมั่นใจขึ้นด้วยฮีลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับก็ทำให้ลุกนั่งเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษครับนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับใส่ทำกิจกรรมได้ตัดยาวตลอดทั้งวันสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับราคา990บาทเท่านั้นแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวด้วย1ใบนะครับโทรเลย02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับจัดส่งและประกันสกา50บาทสะดวกซื้อสุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยไอบีเอมโบโลเนี่ยตัวแรกเลยต้องใช้ฮิลไลฟ
0: ์อ้าวส่วนจังหวะนี้สวิตทะลุช่องมาทงลำหน้าไม่มีหลุดเดี่ยวลูกนี้พาบอลดีไม่ยิงครับจนทันเดวิดยังไปดึงกลับมาได้เอาเป็นคายลาลินนะครับกลับมาแล้วยิงบดโอ้โหเดี่ยวเดี่ยวเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์ทงลำหน้าไม่ตีด้วยครับอูจังหวะเมื่อสักครู่นี
1: ้แคนาดา
0: แคนาดาครับไม่ได้ประตูเฉยเลยครับคายลาลิน
1: ทั้งคู่เลยเมื่อสักครู่เอมโบโลของสวิตหลุดไปก็ไม่เข้าตรงนี้เนี่ยคายลาลินหลุดมาก็ไม่เข้าอาคารจี้พยายามจะฟ้องอาจารย์ล้ำเปล่าล้ำไหมอาจารย์ค่อยมาเช็คแล้วก็บอกว่าออฟไซ
0: ด์บอกว่าดูคู่ไหนเป็นหลักก็หลักของเราจะเป็นสวิตกับแคนาดานะครับแล้วสีธงเหมือนกันอุ้ยเดี่ยวเลยนะครับคายลาลิน
1: จริงๆแม่งล้ำไป30ช่วงตัวไม่ยก
0: อ้าวก็ผมบอกแล้วก็นี่ในบ้านเขา
1: เช็คเดี๋ยวมันยิงเข้าไปก็เช็ค VR อยู่ดี
2: คุณเคยแบบคาบ้านไหม
0: มังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่คุณไม่เคยได้ยินคำนี้หรอดักได้ครับของแคนาดาจ่ายขึ้นมาไม่ถึงจะทันเดวิดอีกครับบอลกลับมาเข้าทางสวิตเซอร์แลนด์ฟรอยเลอร์1-2กันจังหวะนี้แล้วกระดกขึ้นหน้ามาลึกเกินไปครับบอลลึกไปเข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
1: นี่บอกว่าถ้าเป็นแมวจะเฉโปครับแต่ประตูนี่เคโปครับ
0: แม็กซิมเกรโปนี่จริงๆแล้วเกือบจะได้มาเล่นฟุตบอลกับแคนาดาตั้งแต่ฟุตบอลคราวที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าไปเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมั้งก็เลยอกหักต้องพักยาวนะครับปีนี้ก็เลยตัวจริงเลยครับ
1: นี่บอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านขอภาคมันๆหน่อยครับจากคุณปราถนานะฮะ15นาทีผ่านนะครับ 0-0
0: ส่วนจังหวะนี้แคนาดายกบอลขึ้นหน้ามาจะให้กับบุคแคนนันแต่ว่าลึกออกหลังไปอีกครับจังหวะสปินขึ้น
1: ผู้นั้นนี่บอสเนียนี่สีอะไรสี
0: น้ำเงินน้ำเงิน
1: โอ้โหแล้วทำไมหันหน้าไปทีไรมีแต่สีขาวคองบอลน่ะ
0: กาตาร์นี่จะเสียละตอนนี้
1: มันเสียไป6
0: มันเสียไป6ลูกแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอย่างเมื่อวานคุณเห็นอุซเบกิสถ่ายมั้ยล่ะ
1: ก็เป็นสนามอารมณ์เป็นสนามอารมณ
0: ์ยิงแรกยิงโดนแต่สวิตทิ้งบอลขึ้นมาจังหวะนี้ทางด้านกราบขวาโดนลาเยียบังไว้ได้ก่อนครับจังหวะพยายามจะเข้ามาเอาบอลของทางด้านลูกาชักลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยครับ

0: ดูก็ชักไม่เอาชักอะไรฮะ
1: ตอนแรกผมไปจำศัพท์ว่าเขาเป็นเด็กใหม่ของลิเวอร์พูล
0: อ๋อไม่ใช
1: ่ลิเวอร์พูลเชเดมี่ช
0: ัก ไอชิเดมี่ชักเก้ไอนี่มันลูก็ชัก
1: อยู่กับ
0: ซุตการ์ดซุตการ์ดใช่อายุ23
1: ยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของแคนาดาครับยังไม่ผ่านหัวของเอลเวดี้มงสกัดทิ้งออกไปก่อนลูกทุ่มของทางฝั่งแคนาดาครับทางด้านริมเส้นฝั่งซ้าย
0: คือกองหน้าทั้งคู่มีโอกาสทองไปแล้วนะทั้งบิลเอมโบโลนะแล้วก็คายลาลินแต่ว่าก็ไม่เข้าทั้งคู่ครับถึงแม้ลาลินจะล้ำหน้าด้วยแต่ลูกบิลเอมโบโลเนี่ยไม่ล้ำนะ
1: คายลาลินก็ไม่ตีทง
0: เมื่อกี้ตี
1: อ๋อเหรอบอลมาเข้าทางลาลินจะพลิกลูกนี้สวิตดักเลยครับชาก้าออกบอลมาลูกนี้พยายามจะเอาตัวรอดจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองทำได้ด้วยแล้วกระดกขึ้นหน้ามาแมนซามีหลุดลูกนี้เบื่อดวนมาโยฮันแมนซามีล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินบอกว่าตั้งแต่จะหน้าปัดประตูก็พอจ้ะ
0: ไม่ให้จุดโทษ มันซามีครับไถเข้าไปเถื่อนๆครับแล้วทิ้งตัวล้มก็ไม่ฟาวครับคือถึงบอลก่อนก็จริงครับแต่ว่าเหลี่ยมมันไปต่อไม่ได้แล้วก็โอ้โหมีผักจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาครับโดยทางด้านราเย
1: ก็ว่าใครมายืนล้งเล้งอยู่ข้างสนามนะครับเจสซี่มาร์ทนะ
0: ที่บอกว่านะเบ่งแบ่งเวลาบรรยายมีเสียงหน้าสิกตลอดครับอ้าวพอภาค13วันติดอ่ะคนไรภาค13วันติด
1: แต่ผมชอบนะเวลาพี่เจ๋งนะภาค
0: ไม่แบ่งใครเลย
1: คุณก็มาแบ่งกันไปดิ
0: ไม่เป็นไรผมคิวทองอยู่แล้ว
1: เ
0: ดี๋ยวผมไป BG ต่อ
1: ไปทางขิงซะแล้วเก่งขิงซะแล้วส่วนแคนาดาจะขึ้นทางซ้ายมาจังหวะนี้ขึ้นได้ด้วยครับแล้วฝากออกไปจะให้ลาลินตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายบอลของทางด้านลาเยียอย่าไปแย่งกลับมาให้ได้ครับลาเยียขอคืนกลับมาตรงกลางบอลตรงกลางลูกนี้โดนบี้แล้วล้มลงผู้ตัดสินบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ฟาวครับชอยนีเยโดนอัดล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแคนาดาเจ้าภาพครับ
0: เห็นหน้าลูเบนวากาทำไม่ค่อยสบอารมณ์ขนาดวันนี้ผมแบบค่อนข้างเอาใจช่วยสวิตนะ เห็นแล้วหงุดหงิด
1: นี่มีคนส่งมาบอกว่าเด็กๆทั่วโลกชอบนะครับเพราะว่าเขาคือลูกาชักตึ๊ดเอาเข้าไป
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากนะฮะ
0: อย่างน้อยทำให้ไม่ง่วงเลยตี 2:18 เนี่ย
1: ขาของแคนาดาบุคแคนนโดนดับเครื่องชนลูกนี้ลอยเลยครับใบเหลืองมาหรือเปล่าหูยังแค่เตือนครับผู้สินริคาร์โดโรดริเกสครับไปอัดทายาทบุคแคนนล้มลงไปครับ
0: ก็จังหวะที่ก่อนหน้าเนี่ยครับเนี่ยลูกบิลเอมโบโลอ่ะคือก็ได้ยิงต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นหลุดไปก็ยิงไม่เข้าตรงนี้ได้ยิงอีกก็ไม่หนีตัวทางด้านผู้สับประตูของแคนาดาครับแล้วตรงนี้เป็นฟรีคิกของแคนาดาครับ
1: นะครับจะได้ลุ้นโยนเข้าไปโอ้โหดูแฟนบอลนี่คือแยกไม่ออกเลยอันไหนแฟนบอลสวิตอันไหนแฟนบอลแคนาดา
0: จริงๆมันควรจะ
1: เพราะมันแดงเหมือนกัน
0: ควรจะมีเติร์ดคิดนะชุด3จะได้แยกไปเลย
1: แต่เท่าที่เข้าใจเนี่ยผมว่าข้างๆนะแคนาดาทั้งนั้นเลยครับแดงเป็นแผงเลยครับฟรีคิกลูกนี้โยนเข้าไปผ่านแล้วแปะเข้าชาร์จไม่เต็มครับทางด้านของไคลลาลินบอลลึกไปถึงเกรโกโกเบลครับยังไม่ได้อะไรครับสำหรับทีมชาติแคนาดา
0: จังหวะคือพยายามตวัดตัวยิงครับลาลินแต่ว่าก็ไม่หนีมือโคเบล
1: นี่มีส่งมาบอกว่าเชียร์กาตาไปนะครับผู้บอสเชียร์กาตานี่ออกแนวแบบสูสีเลยอ่ะ
0: ใครเชียร์กาตาได้นี่ใจคุณทำบินหินชาติมาก
1: เฮ้ยคนก็เชียร์กันเยอะนะ
0: จริงเหรอผมยังไงก็บอสเนี่ย
1: เออคุณนี่มันคุณชาคริสดีกว่า
0: ใช่
1: คุณชาคริสครับคุณชาคริสครับ
0: ใช่สุด
1: ครับคุณชาคริสครับคุณชาคริสครับ
0: ไอ้วันเน้นไงไอ้วันนอร์เวย์กับไซเนก้าอ่ะผมไปคิดเยอะหรือหลายคนคิดเยอะ
1: ก็ไม่ถามหมอก็บอกอยู่
0: โอ้นอร์เวย์เป็นงานบทจดจริงๆควรชนะขาดด้วยไซเนก้านี่เล่นมั่ว
1: เล่นมั่วเขาก็ได้ประตู
0: ก็แพ้อยู่ดีเกมรับไอ้โหคูเลบารี่นี่บอกเลยอีลุยฉุยแฉะ
1: โยนยาวทุกนี้ไปเก็บบอลของลาเยียแล้วโดนเอมโบโลไล่ครับ

0: ังได้เคลียร์บอลออกมา
1: อย่าลืมนะครับคำถามที่เราถามวันนี้ให้ส่งคำตอบมาชิงรางวัลกันเนี่ยเท่าที่ดูยังมีคนตอบไม่ถูกเยอะเลยนะครับกับคำถามที่ว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกรองแชมป์นะแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
0: รองแชมป์ปีไหนอะ
1: รองแชมป์ไม่ได้บอกว่าปีไหน
0: แต่เคยเป็นรองแชมป์
1: เคยเป็นแต่บอกว่า1966อ่ะเข้ารอบก่อนรองแล้วหลังจากนั้นมาไม่เคยเข้ารอบก่อนรองอีกเลยเพราะฉะนั้นตอบมาให้ดีเขาเคยเป็นรองแชมป์โลกแต่ไม่รู้ว่าปีไหน
0: ผมถามอาจารย์จีวินัยก่อน
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนผมจะได้ใบให้ว่าไอ้ที่เขาส่งมาทาง SMS เนี่ยมีใครถูกแล้วมั่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปี1966เนี่ยผมใบเลยมี8ชาติอังกฤษอาร์เจนเยอรมนีเยอรมันตะวันตกอุรุกวัยโซเวียตฮังการีโปรตุเกสและเกาหลีเหนือเพราะนั้นไอ้8ประเทศเนี้ยทีมไหนเคยเป็นรองแชมป์โลกบ้างแค่นั้นเลยอ
1: ัง
0: กฤษอาร์เจนเยอรมันตะวันตกอุรุกวัย5สภาพโซเวียต6ฮังการี7โปรตุเกสและเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเคยเป็นไหมรองแชมป์โลกไม่เคยตัดโปรตุเกสเคยไหมไม่เคยอ่ะใบแค่นี
1: ้ไม่เคยจังหวะนี้ลำหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ครับโยฮันแมนซัมบีพาบอลขึ้นมาแล้วผู้สิทธิ์เป่าว่าเป็นลำหน้าไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่หยุดเล่นนะครับ
0: รางวัลคืออะไร
1: รางวัลนี่
0: ไงหล่อบอลเบอร์2
1: มินิมินิ
0: ลูกพลาสติก
1: มินิ
0: หล่อจริงเหรอ
1: เอาจริงดิ
0: เอากลับบ้านได้ไหมผมอยู่คลื่นนี้มาเกิน5ปีแล้วผมยังไม่มีบอล
1: ผมก็ไม่มี
0: ข้าวเนี่ย
1: นี่ผมตั้งรางวัล
0: ไว้อ่ะพักไฮดรเดชันเบรกครับดื่มน้ำทักครู
1: ่ไปครับผมนะครับ
0: หรือจะเอาคุณจะเอาฮิลไลฟ์ไหมล่ะคุณนี่เอาฮิวไลท์ให้ผมอย่างเดียวเลยนะ
1: คุณทางนั้นไง
0: เหรอ
1: นะครับก็โชว์ฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดของตัวเองนะครับหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับก็ไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าระบบนะครับแล้วก็ไปซื้อบัตร mcord super fan เริ่มต้นเนี่ยสตาร์เตอร์เนี่ยอยู่ที่20 บาทเท่านั้นเองได้10โหวตนะครับถ้าจะเอาแบบดีลักซ์เลยก็ไปซื้อแบบไดมอนด์เลยนะครับ500 บาทได้300โหวตนะครับใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยของรางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับรางวัลที่1นะฟาริซอน MPV นะครับ EV Supervan นะครับมูลค่า1,599,000 บาท1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24รางวัลนะครับ Good Gift Voucher จำนวน5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับ2,569นะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวนี้หมดยุคของไปสรีบัตรแล้วเพราะนั้นก็เนี่ยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดตาย
1: ครับ
0: นี่มีหนึ่งมุกมาหาเวลา2:00กว่าประเทศไหนหิวโซครับตอบฮังการี
1: อ๋อพูดเร็ว
0: ๆฮังการีนี่เขาถามว่ายุงน้อยให้แคนาดาแต่ผมชอบสวิตเอาไงดีครับเราต้องเชื่อตัวเองครับอย่างน้อยถ้ามันจะพลาดเราก็พลาดด้วยตัวเอง
1: คุณไปปรามาสยุงน้อยไม่ได้นะเขาคือเซียนสาวแห่งลุ่มน้ำนาท่านานะ
0: คุณไม่ชวนเขามา
1: ชวนอะไรผมได้คุยกับแกถึง5ครั้งหรือเปล่าครับผม
0: ไม่แต่เหมือนมีคนเคยชวนแต่แกบอกแกไม่สะดวกแต่ไอ้ตอบคำถามมาเนี่ยย้ำอีกทีว่าให้ตอบใน SMS นะครับเพราะว่าตอบใน Facebook กับ YouTube มันฟาวครับก็ลงทุนหน่อย
1: ถ้าเขานับว่ารางวัลที่5คนที่ตอบคนที่5จะได้รางวัล
0: ไม่ต้อง5แล้วถูกด้วยดิ
1: ถูกไงมีคนตอบถูกแล้ว1นี่มีคนตอบถูกแล้ว1
0: ครับซึ่งก็คือหิวโซอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ส่วนยังรอคำตอบที่15อยู่นะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาตอบกันได้นะ
0: เอ้ย
1: กลับมาเล่นกันต่อแล้วนะครับหลังจากไฮเดรชันเบรก
0: สวิตเอาไปเนี่ยวันนี้สวิตดูแบบตึ๊ดชึ้งมากเลยอะ
1: ดูง่วงเหรอดูง่วง

0: ดูแบบนาฬิกาไม่ค่อยเดินน่ะมันติดขัดส่วนขอผลซิมบับเว่เนี่ยจัดให้ได้นะถ้าแบบเรียกร้องอ่ะ
1: แล้วจังหวะนี้ลาเยียครับพาบอลขึ้นมาที่มุมธงสุดท้ายโดนนิโก้เอเวดี้ครับสกัดบอลทิ้งออกโดนลาเยียออกหลังไปด้วยนะ
0: นี่เขาบอกว่าถ้าคลายลาลินเนี่ยอยู่บนเนี่ยจะเป็นคลายวาลินวาลินชำราบเนี่ย
1: ใช่มีเพลงประจำตัวคลายวาลิน
0: คลายท้อเลย
1: แต่
0: ถ้ามันหลุดไปเยอะๆเนี่ยยิงไม่เข้ามันจะไม่ใช่คลายไงมันจะเป็นอีกคอ
1: มันจะเป็นมันจะเปลี่ยนจากขั้ว
0: มันจะเป
1: ็นขั้ววอแหวนไง
0: ฟาย
1: อุ้ยลูกนี้50-50ปั๊มครับกลางสนามเจ็บทั้งคู่ผู้สินไม่ว่าอะไรเลยครับมีนอนกองไปแล้ว1คนแคนาดาอกนอนกองทั้งคู่เลยครับทั้งแคนาดาทั้งสวิต
0: เจ็บทั้งคู่นี่แม่ตีซ้ำไหมมุกโทนพุงเนี้ย
1: ดูเป็นวากาสนะครับที่เจ็บอยู่ของทั้งฝั่งอะไรนี่ช่วงนี้เทนเจ็บหรือไงเนี่ยคู่บอลเนี่ยก็กิ้งไปแล้วหนึ่งนะครับ
0: บอกเลยเอาจริงๆมุมที่หน้าออกสุดคู่นี้ก็เสมออ่ะจบเจ้าไม่เล้าหรือจูงมือเข้ารอบบอกเลยเล่นไปเป็นพิธี
1: ใช่เล่นให้จบโปรแกรม
0: นี่บอกฟังว่าพี่ตั้งแต่มอต้นตอนนี้30แล้วครับจากคุณอัครวิทย์โอ้โหขอบคุณมากจริงว่า
1: แสดงว่ายังรักกันจริงนะฮะเพราะว่าฟังกันตลอดเลย
0: คุณสักการพิมาอิตาลีไม่ได้เกี่ยวข้องดองหน่องยุ่งเลยนะฮะไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกใบ้ไปเนี่ย8ชาติเนี่ยไม่มีอิตาลี
1: มีคุณประสิทธิ์ส่งมาบอกฟังทุกคืนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับก็สวัสดี41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่รับฟัง FM 99อยู่ณเวลานี้ด้วยนะคร
0: ับแฟนคลับคุณมาในคุณรัฐทยารักษ์สวัสดีค่ะคุณคมทั้งสน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ใครยังไม่นอนทักทายมาหน่อยอย่าอมอย่าอมวันนี้อยู่ถึงตีห้าเลยนะ
1: ใช
0: ่ตีสี่ไม่ได้เหร
1: อครูก็ไปถามพออสิ
0: ไม่ผมชอบแบบให้มันมีเกมไงพอเวลาแบบชั่วโมงนึงมันก็อาจจะแบบต้องปีวิวรอบตีห้าไง
1: ใจคอจะแตะอ้อมครับไทรอนบูทแคนแนนไปโดนมาเรียคันจีโวยเลยครับว่าจะล้มทำเพื่อแตะไม่ไปแล้วก็จะล้มทำไมอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ตั้งแต่ท่อล้อไม่หมุนเหรอ
1: ใช่
0: แตะแต่ไม่ไปตีห้านี่มีสกอตแลนด์บราซิลแล้วก็โมร็อกโกเฮติว่าไงไหนอาจารย์ว่าไงสีหลังเหรอ
1: บราซิล
0: บราซิล
1: โมร็อกโก
0: โหโมร็อกโกนี่ต้องยิงสามนะ
1: ก็เนี่ยเลยกลัวอย่างเดียวกลัวยิงไม่ถึงนี่แ
0: หละไปสวิตครับขึ้นมาฝั่งซ้ายโอ้โหติดคุณนี่รู้ตอบมาสภาพโซเวียตใครอยากตอบคำถามลุ้นร่วมสนุกเนี่ยให้ไปทายใน
1: 4689899
0: ใช่ SMS อ้าวส่วนตรงนี้บอสเนียนี่ไงบอสเนียมาแล้ว1-0
1: 1ประตูต่อ0ครับลูกยิงของอาราเบโกวิชนะครับตัวนี้เล่นยิงแต่เกมที่แล้ว
0: บอกแล้วกาต้าห่อเหี่ยวโดนไปครึ่งโหล
1: ก็เนี่ยลูกเดียวจบ
0: ส่วนคู่นี้นี่แคนาดามาอีกแล้วแม่ตะบี้ตะบันบุกมาครับผ่านครึ่งชั่วโมงนะครับ 0-0
1: บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับได้ประตูขึ้นนำการต้าแล้ว1ประตูต่อ0จากทางด้านของอาไลเบโกวิชนะครับเกมที่เราเล่นปีกซ้ายไง
0: อะไร
1: ไอ้เด็กอย่างนี้อาไลเบโกวิชอ
0: ะไร
1: อ่ะอะไรใครเลี้ยงมาอะไรบอลจากแนวตรงกลางแล้วนี่ครับขุบเข้ามาของอะไรเบโกวิชก่อนจะได้โอกาสจบบริเวณหน้าหัวกะโหลกแล้วโอ้โหยิงดีจริงๆครับเต็มข้อดีเหลือเกินครับเจ้าหนูอะไรเบโกวิช
0: แล้วพอประตูแรกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแลกนะครับอาต้าหรือเปลี่ยนไปผ้าอันหลักอันนั้นได้ไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสวิตแคนาดาผมมองเลยมีมุม 0-0 ให้เกิน 50% นะ
1: ก็ผมบอกแล้วว่าแคนาดาไม่แพ
0: ้จบจะโอ้ไม่เล้าหรืออ
1: ้าวจังหวะนี้ยังไงครับมีผู้เล่นแคนาดาลงไปนอนแล้วเรื่องเริ่มมาแล้วครับ
0: บอลไม่
1: หาแต่เรื่องครับ

0: บอลไม่เตะล่ะ
1: เดินมาผักกันใหญ่เลยครับเป็นจังหวะอุ้ยคายลาลินครับแย่ใครไม่แย่แย่มาเฟียสวิตครับ
0: โอ้การานิชาก้า
1: เป็นจังหวะจะเข้ามาเล่นบอลของการานิชาก้าครับแล้วคายลาลินน่ะก็คือเหมือนดีดบอลให้ไปไกลๆอ่ะชาก้าก็เลยยังค้างไว้อยู่แล้วเข้าไปที่แข้งของคายลาลินเต็มดอกเลยครับเขี่ยบอลไงเหมือนแบบเขี่ยบอลแบบยอกอ่ะยอกอ่ะเขี่ยบอลยอกอ่ะ
0: โดนไปนักเตะวาลินชำระครับ
1: ไม่รู้จักมาเฟียสวิตซะแล้ว
0: เนี่ยเรียกมาทั้งคู่
1: ก็ว่าทำไมผลักกันไปผลักกันมาครับ
0: น่าจะโดนเหลืองทั้งคู่เรียบร้อยเหลืองและเหลืองครับโดนไปคนใบ
1: คือจังหวะเขี่ยบอลของลาลินน่ะก็ออกลูกเปรี้ยวนะครับส่วนนี่ครับจังหวะจะเปิดของปึ๊บแล้วไปดีดนิดนึงเตะดี
0: ไม่มียั้งไม่มียั้งคือมันเป็นบอลของชาก้าครับแต่ว่าลาลินไปกวนครับก็คือไปเขี่ยบอลให้ชาก้าเสียจังหวะ
1: ใช่
0: โดนไปครับเหลืองทั้งคู
1: ่ย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่ม B บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาขึ้นนำการต้าน 1-0 นะครับ
0: สวยงาม
1: สถานการณ์แบบเรียลไทม์เนี่ยก็ยังบอสเนี่ยก็ยังเป็นแค่ระดับ3นะครับยังเป็นแค่ระดับ3อยู
0: ่แต่ก็ไม่รู้เป็นระดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าวันนี้ชนะจะขยับมีเป็น4แต้ม
1: เพราะว่าแต้มเนี่ยของคู่แคนาดากับสวิตเรียลไทม์เลยคือ5คะแนนยกเว้นแต่ว่าแคนาดาจะยิงใส่สวิตได้นะจะมี4แต้มเท่ากับบอสเนี่ยแต่ว่าบอสเนี่ยก็ยังเป็นรองเพราะว่าเฮดทูเฮดเป็นรองนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ดีนะครับส่วนจังหวะนี้แคนาดาดักบอลขึ้นมาได้ครับแล้วขึ้นมาทะลุช่องให้ลาลินยิงซ้ายไม่เป็น
0: เอียงยิงขวาย
1: ิงขวาเรียบร้อยเลยครับ
0: เบาเป็นปัสสาวะเลยโอ้โหเพราะว่าคือก็รู้ทางอยู่แล้วครับโคเบิล
1: บอลมันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายถ้าเมื่อกี้กดซ้ายเลยอาจจะได้เต็มข้อแต่ว่าไปแต่งเข้าขวาครับแล้วพอยิงเบาเลยครับ
0: ขยันยิงครับทางแคนาดาแต่ยังไม่ค่อยคมครับแต่โอกาสสวิตค่อนข้างน้อยนะครับ
1: นี่บอสเนี่ยนี่ก็เดินหน้าหาประตูที่2อยู่รอมร่อแล้วนะครับ
0: มาเชื่อผมกาตาร์นี่บอกเลยพัง
1: บอลเปิดขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์แมนสบีไหลตามช่องให้รูเบนวากาสสอดขึ้นมาทางซ้ายครับเปิดขึ้นหน้าไม่มีอะไรครับลูกนี้ลึกไปเข้ามือของแม็กซิมเกรโปครับรับไว้ได
0: ้คือพยายามจะเปิดเป็นเสาไกลให้เอมโบโลครับทางวากาสแต่ว่าเคโปครับดักตรงเสาแรกรับเข้าซอง
1: ผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมมาแล้วนะครับที่แวนคูเวอร์สวิตเซอร์แลนด์0แคนาดา0ครับส่วนที่ซีแอตเทิลครับเบอร์มิงแฮม1กา
0: เอ้ยเบอร์มิงแฮม
1: บอสเนีย1มันเขียน BIS บอสเนีย1นะครับแล้วก็กาตาร์0นะครับสถานการณ์ล่าสุดยังเป็นสวิตกับแคนาดาที่อันดับ1และอันดับ2นะครับ
0: นี่เห็นพี่สนนิคมพูดเสียงโกแบบอเมริกาใต้ครับ
1: เกมมันน่าโกมากเลย
0: มันไม่ยิงเลยมันอยู่ลูกเดียวแถมไม่ได้คู่ภาคหลักด้วยถ้าผมจะภาคบราซิลอะผมโกให้เลยอ้าวแล้วตรงนี้บอสเนียโยนมาด้านไกลแล้วปาดกลับไปโอ้ยโอนโกครับโดนแนวรับกาตาสุลต่านทำเข้าตัวเอง 2-0
1: จังหวะทางขวาของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับพยายามจะตบกลับเข้ามาตรงกลางให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางได้เล่นแต่ว่ากลายว่าไปสกิดกองหลังของกาตาร์ซูลตานครับเข้าประตูไป 2-0 เลยครับบอสเนียนี่ห่างไปแล้ว
0: ท่านซูลตานเดี๋ยวดูกัน
1: ซูลแทน
0: ท่านซูลตาน22เนี่ยเป็นท่านเดี๋ยวดูไลน์อัพก่อน
1: ซูแทน
0: โอ้โห
1: บอสเนียเอาจริงก็ยังต้องยิงประตูเรียกประตูได้เสียคืนกลับมานะเพราะเกมที่แล้วโดนมันอยู่ 4-1 นะเอานี่กลับมา2ลูกแล้วขออีกลูกเดียว
0: ก็สบายก็บอกแล้วไม่เชื่ออาจารย์สน
1: แล้วยิงเยอะด้วยบอลวางยาวจังหวะนี้ไม่ได้อะไรครับเบอร์18
0: สุลต่านอัลบราเก้เรียบร้อยอาบูนาด้าไม่ทันครับบอลเปลี่ยนทางเข้าเสาแรก 2-0
1: เล่นไม่มีแรงแล้วกาตาร์วันนี
0: ้บอกแล้วใจมันหมดแบนไป2ตัวได้กันนะที่แล้วโดน
1: มีถาม
0: 2แดง
1: จบรอบแรกวันไหนพักกี่วันจบอีก3วันวันนี้คือต้องเตะกันทั้งหมด4คืนนะครับมี12กลุ่ม

0: 3กลุ่มวันนี้เป็น ABC พรุ่งนี้เป็น EDF นะครับแล้วก็ GHI อีกวันหนึ่งแล้วก็ JKL
1: นี่บอกสวัสดีค่ะนะสนเฉพาะกิจและนะคมเฉพาะคิวและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งโลกอยู่ค่ะนะคมนะสนคิดว่ารอบ8ทีมจะมีใครบ้างคะจากคุณธนทุนแฟนนอลฝรั่งเศส
0: สเปน
1: โมร็อกโก
0: อเมริกาผมว่าปีนี้ญี่ปุ่นทีนี้ไม่เหลืออะไรให้เยอรมันนะอังกฤษก็ไม่มีแล้ว
1: อาร์เจนยัง
0: อาร์เจน
1: มาแน
0: ่นะครับประมาณนี้พี่บอกคุณคมทราบบอลเสมอต้องยิงกี่เข้าตั้งแต่วันนี้เลยไหม
1: ยังวันนี้คือนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
0: วันนี้นัดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะเป็นเกมหน้านะที่ถ้าเสมอแล้วจะในรอบต่อไปนะครับถ้าเสมอนี่จะต่อเวลาก่อนแล้วก็จะจุดโทษนะครับ
1: ผมบอกคุณแล้วกาตาบอลได้ใจเหมือนไปรอรถไฟที่ท่าเรือ
0: ก็ผมบอกว่าบอลเนี่ยจะชนะผมไม่ได้บอกว่ากาตาจะสู้ได้ที่ไหนแต่แค่บอกว่าอาจจะไม่ขาดไหมคิดว่ามันยิงไม่เก่งอะไรเงี้ย
1: มาดูฟรีคลิกสวิตเซอร์แลนด์ครับระยะนี่30หลาครับเลี้ยงมาทางซ้ายปากประตูครับลุ้นยิงได้ครับดิคาโดโรดิเกสเกรนิชชาก้าครับอยู่ที่บอลเคโปครับตั้งกำแพงมา5คนครับแคนาดาเสื้อแคนาดาคุณว่าสวยไหม
0: ก็ดี
1: แบบอาจจะสั่งได้เพราะว่าน้องอยู่แคนาดาแต่ว่าเมืองไทยไม่น่ามี
0: อย่างนี้ก็ใกล้ผมดิ
1: ทำไม
0: บ้านอยู่บางแค
1: ครับแคนาดา
0: ก็บ้านผมน่าจะถึงก่อนใช่ไหมเพราะบางแค
1: ใช่
0: เธอไปก็เป็นแคนาด
1: า
0: น้องคุณอยู
1: ่ครับ
0: สบายเลย
1: ชาก้าครับปั่นไปซ้ายโอ้โหแต่ไปไหนไม่รู้
0: แจกบอลครับ
1: ตั้งแต่ซัดข้อเท้าซัดลายไอ้ลาลินไปนี่โอ้โหตรงนี้เดด้าจูนไม่ติด
0: มันมีส่งคำตอบมาบอกว่าอังกฤษนะครับอ่ะเอาที่สนุกกันเลย
1: ฟังอยู
0: ่ยังตอบไม่หมดนะนี่บอกฟังอยู่ยโสธรด้วยนะส่วนเกมคู่สวิตกับแคนาดาผ่านมากำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0-0บอลของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาแมสบีพลิกที่วงกลมกลางสนามแล้วพาบอลขึ้นมายังได้ลากลูกนี้สุดท้ายโดนทางด้านของเดลาฟูเกสสกัดทิ้งออกไปครับมีบอกทักทายทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ระยองฝนตกหนักเลยนะครับโอ้โหต้องระยองฮะกรุงเทพก็ตกหนักมากครับ
1: สถานการณ์กลุ่มบีเรียลไทม์ตอนนี้แคนาดา5แต้มสวิต5แต้มแล้วก็บอสเนีย4แต้มนะครับส่วนกาตาร์1แต้มมีบอกว่าสวิตต้องชนะไหมถึงผ่านเข้ารอบไม่นะครับเสมอเข้ารอบ
0: ครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์แพ้ยังมีลุ้นเข้ารอบเลยถ้าแพ้จะมี4แต้ม
0: ประตูได้เขาดีเพราะว่านัดที่แล้วยิงมา 4-1
1: นี่บอกพี่คมช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไหมครับอยู่บางแค
0: อ๋อใช่ครับ
1: จริง
0: ว่าช่วงแรกก็อยู่บางแคไงช่วยแม่ขายข้าวมันไก
1: ่เดี๋ยว
0: แต่ไปอยู่บางใหญ่อ่ะก็ไปขายข้าวเนื้อเป็ด
1: ทำไมอ่ะ
0: อยู่พัทยาอันนี้อะไรอยู่วะโอ้โหไม่ทันเลยตายเลย
1: ไม่ทันทำไมไม่แล้วทำไม
0: บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก
1: ่ส่วนไปอยู่บางใหญ่
0: แต่ละสักอย่างอะ
1: บางใหญ่ทำไมไม่ขายไข่เจียวอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: หร
0: อนะครับตายเลยโอ้แห้งเลย
1: เกิดไม่ทัน
0: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาโยนเข้าไปโดนสกัดครับมีเก็บได้หน้ากรอบเขตโทษโจนาธานเดวิดจะตั้งป้อมยิงบอลล้นมาตัวไกลเดลาเกสยิงไม่ได้อะไรครับบอลล้นข้ามไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: สอนสตันครับได้ยิงบอลเก็บตกนะครับกดข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับเป็นบอลตั้งบิลอัพขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่าน40นาทีครับ 0-0 เจอสนิทเล่นพอเป็นวิธี
0: เล่นให้จบโปรแกรมอ่ะแต่คู่นี้ 2-0 แล้วนะบอสเนียกับกาตาร์นะคร
1: ับ ก็อันนั้นมันยังไม่เข้าหงไงบอสเนียมันก็คนตื่นงานหน่อย
0: นี่เท่ากับว่ากาตาร์นี่ก็คือ จะบอกว่าคราวที่แล้วเขาเป็นเจ้าภาพแพ้รวด3นัดใช่ไหม
1: ไม่มีแต้มไง
0: รอบนี้มีแต้มหนึ่ง
1: มี1แต้มไงป้นแบบสวิตไง
0: โอ้จังหวะนี้ทะลุสวยครับอลิสตันจอร์แดนให้มาจอร์แดนเดวิดขวางออกไปตั้งป้อมยิงโอ้โหยิงอะไรของเขาครับเนี่ยจังหวะอัดซ้ายของทางด้านอาร์เมดครับบอลไปติดเกโกเบลออกหลังก่อนครับอูน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับสำหรับอาร์เมด
1: คือตอนนี้โอกาสของแคนาดาเยอะกว่าชัดเจนนะครับเนี่ยคือโจนาธานเดวิดให้มาด้านไกลแล้วอาเมดเอียงยิงครับแต่ว่ายังไม่ผ่านโคเบิล
0: ทำไมทำมาเนี่ยโอกาสสวิต
1: ไม่เอาอ่ะบอกเลยเกมนี้ดูรู้เลย
0: น้อยกว่าแคนาดานะคร
1: ับ แล้วพอถ้ามันโดนเนี่ยมันก็ค่อยไปบุกแบบจะมาตีเสมออะไรเงี้ยดูทรงละนี่บอกไล่กับบางฝนตกครับแต่มุมนะครับของแคนาดา
0: เปิดยาวขึ้นมานี่มีบอกว่าบางแคนึกว่าบ้านพักคนชรานะครับบางแคมีแต่บ้านพักคนชราเลยหรือไงทั้งแถบมันเป็นบ้านพักคนชราทั้งญาติเลยหรือไงแม
1: ่มันแบบว่าเข้าใจไหมเป็นแลนด์มาร์กไงแบบบ้านคนชราบางแค
0: เดอะมอลล์บางแคก็มี
1: แต่บางแคนี่เขาไม่ค่อยเท่าเทียมนะ
0: ทำไม
1: เพราะแค่บางคน
0: ถูกต้องครับสายมาจังหวะนี้เก็บบอลลงของบุคแคนนจะไป
1: นี่เอาส่วนคู่นั้นดีกว่าดูแล้วหน้ามันกาต้าลุยมาขวาอาฟิปฝากมาแล้วฝั่งขวาปาดมาหน้ากรอบแล้วตวัดปาดกันมาชาร์จเรียบร้อยกาต้าเถียงครับไล่มา 1-2
0: ไล่มา1ประตูต่อ2
1: เอลไฮดอร์สตัวเก่าเถียงเหรอ
0: ประตูที่2ของพวกเขาในฟุตบอลคราวนี้นะถ้าเสมอนี่ก่อนคอก็ตกรอบเลยนะคุณเนี่ย
1: แล้วแต่บอสเนียเลยเอาส่วนแคนาดามาอีกแล้วโอ้โหมาไม่พัก
0: นี่มีบอกว่ากาต้าช่วยตีแขกตีแขกเรียบร้อยแล้วนะครับ1ประตูต่อ2ครับกาต้าไล่มาน
1: ี่บอกหนองคายอบอ้าวครับอุ๊ยอย่าว่าหนองคายเลยวันนี้ผมอยู่บ้านเนี่ยบ่ายๆกรุงเทพเนี่ยขออภัยนะโคตรร้อนเลย
0: ไม่รู้เลยอ่ะ
1: ทำไม
0: อยู่ห้องแอร์เปล่าอยู่ออฟฟิศทั้งวัน วันนี้ตั้งแต่สปอร์ตไกด์แล้วเฮ้ย
1: วันนี้อธิคมเรดิโออ่ะ
0: 3รายการแล้วเฮ้ย
1: พี่ชายคุณไหววะเนี่ยเมื่อคืนก็อายอีกแล้วยังตุกๆกลับอีก
0: เขาถามเหมอว่าคุณยังไง
1: ผมเหรอผมไม่ไปไงผมไม่ไหวผมแบบไม่ได้ผมอ่อมแล้วโอ้โหคนบ้าอะไรจะ50แล้วกลับตีห้า
0: ว่าบางแคอ่ะแล้วหมุนก็เยี่ยมผมขอพิกัดครับขอวาร์ปครับ
1: คนจัดสปอร์ต คนจัดสปอร์ตไกด์คุณเนี่ยจะ50แล้วนะ
0: โอ้ยคุณปกติเนี่ย
1: แล้วมากลับตีห้า
0: ลูกวีผมเนี่ยมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่แบบดื่มด้วยกันเนี่ยจะ70แล้วกลับ11โมงเช้ายังมีเลยส่วนต่อบอลของแคนาดาได้ยิงลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับ
1: ชีวิตเรามันก็ไม่ต้องไปขนาดนั้นก็ได้มั้ง
0: ถ้าบอกว่านี่จะ50แล้วผมเห็นคนจะ70แล้วทุกวันนี้ยังแบบดื่มจนแบบฟ้าสาง11โมงเช้าก็ยังมีอยู่นะมีบอกผู้พิทักษ์ขัดคำตีไข่แตกเลยนะกาต้านะกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ
1: มีคนตอบอังกฤษตอบฮังการีเยอะนะใน SMS เนี่ยแต่ถ้าใครไม่อยากตอบอยากพูดคุยกับสนและคมก็4689899นะครับมาสวิตแคนาดาไม่หนุกอ่ะคุยกับแฟนๆรายการดีกว่าม
0: ีบอกเอ้ยไม่เห็นบรรยายฟุตบอลเลยไม่มีอะไรให้บรรยายครับมีบอกเห็นเดอะกอร์ดอนเล่นแฮงกริดนิวคาสเซิลยอมปลาทองมาขายให้หรือเปล่าครับผม
1: ไม่มีอะไรเลยบาซ่าน่าจะเครียดแล้วตอนนี
0: ้บอกว่าขวาของแกดาขึ้นมาติดบล็อกอีกครับ
1: นี่บอกคุณเจษดานี่51แล้วถึงเหรอ
0: ผมไม่รู
1: ้พอ4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดา
0: คุณเจษดาเขาจะห่างกับผมเกือบเป็น10ปีเลยเหรอ
1: ไม่ถึง51ผมว่าแต่ว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกล้จะ50แต่ไม่ถึงเขาห่างกับผมประมาณ10ปีอ่ะ ประมาณรอบหนึ่งอ่ะ

0: ปิดขึ้นมาของสวิตครับเอาบอลลงได้ของบริวเอมโบโลแล้วถ่ายออกไปทางซ้ายลูกนี้แคนาดานะช่วยกันดักให้บอลมันกลิ้นดอกข้างไปก่อนนะครับทดเจ็บ4นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์สวิต0แคนาดา0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้มาเร่งท้ายครึ่งแรกแล้วครับสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เปิดจากซ้ายเข้ามาลูกนี้ล้มตัวดักไว้ได้เอาละครับกลายเป็นลูกเตะมุมเฉยเลยครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับหลุนจากลูกนิ่งนะครับช่วงทดเวลาครับสวิสถ้าได้ประตูขึ้นนำก่อนนี่สถานการณ์จะกลับไปเป็นสวิสเป็นจ่าฝูงเลยนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะสายของเนี้ยกลุ่ม B นี่รู้สึกว่าที่เดี๋ยวดูเตะมุมก่อนโยงเข้ามาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโดนชาดาสกัดทิ้งไว้ได้เปิดไปล้นไปหมดสุดท้ายลึกเข้ามือแม็กซิมเรโป
1: ไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกนิ่งของสวิตเซอร์แลนด
0: ์โยนยาวขึ้นมาจังหวะนี้พยายามจะพักบอลของทางฝั่งอาเมดครับเสียบอลให้สวิตกลับไปอยู่ดีนี่บอกคองโกน้อยไม่มาคองโกใหญ่รอลุ้นที่2ที่3
1: คองโกน้อย
0: โหเมื่อเช้า
1: ไม่ได้มีดีอาคองโกอ่ะคองโกธรรมดาเอือบเกือบจะอุดอยู่ไงแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของโคลอมเบียดีกว่าแต่มันก็ไม่ถึงไงเพราะว่ารู้สึกว่าต้องยิงเยอะกว่านี้
0: ใช่ใช่ก็ผมบอกแล้วว่าคองโกไม่น่าแพ้ครับโหแต่ว่าโรยดีแอดนี่คือแบบส่งบอลเข้าประตูไปไม่รู้กี่รอบนะ
1: ขยันยิง
0: ล้ำหน้ามาก
1: มันรู้ว่าคนไทยต้องการอะไรขยันยิงซะด้วยแต่ล้ำไงส่วนใหญ
0: ่บอลขวาขึ้นมาของสวิตครับเล่นกันสั้นๆลูกาชักจ่ายต่อขึ้นมาไม่ถึงแมซาบีครับ
1: คิวมากครับทางมูรัตยาคินคือก็ไม่ได้เน้นนะครับลูกทีมเกมเป็นรองก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรดูแบบเฉยๆ
0: สถานการณ์ค่อนข้างชิวมากกว่าเปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้พยายามจะแปะเล่นของแคนาดาก็ไม่ได้ครับโดนสวิตแย่งกลับมาเก็บบอลของบิลเอมโบโลแต่สวนกลับจังหวะนี้ฝากเข้ากลางมาให้ไปทางซ้ายแมนซาบีเติมต่อขึ้นกลับมาก่อนชาก้าข้างหน้ามีออกขวามาเอมโบโลฝากลูกนี้ตอกซนกลับมามีตัวซ้อนแล้วพร้อมทิ้งตัวอยู่แล้วครับจังหวะวิ่งมาเอาบอลลูกนี้แล้วโดนเลาะจากทางด้านหลังครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
1: ชิงบอลเข้าไปในกรอบนะครับเนี่ยแล้วตอกซนครับฟอยเลอร์ให้กับทางเอมโบโลแต่ว่าเป็นทางยอนทานเดวิดถึงก่อนครับเอมโบโลก็เลยไปขวดใส่ข้อเท้าตัวยอนทานเดวิดฟาวครับ
0: นี่มีเหล่าพี่ๆชาวสวนยางนี่มาฟังเยอะมากพวกกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
1: เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์อ
0: ยู่ที่กทม.
1: อ่ะพอก่อนครับพักครึ่ง
0: จบ
1: สวิสกับแคนาดาครับ0-0จืดสนิทยิ่งกว่าน้ำแกง
0: ผู้สินบอกจบดีกว่าครับ
1: พอแค่นี้
0: 45ทีแรกยัง0ประตูต่อ0ครับทำอะไรกันไม่ได้ในขณะที่คู่บอสเนียนะครับจบครึ่งแรกแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นบอสเนียที่นำกาตาร์2ประตูต่อ1นะครับ
1: เดี๋ยวผมดูสแตทคู่สวิตกับแคนาดาหน่อยอยากรู้เนี่ยว่าค่า XG มันอะไรยังไงเพราะว่าเกมนี่อิลุยฉุยแฉะมากแต่เน็ตช้าอ่ะมาละ
0: ใช
1: ่สวิตนี่ค่า XG 0.71 นะครับแคนาดา 0.29 ฮะแคนาดาตะบี้ตะบันยิงทำไมค่ามันน้อยงั้นนะสวิสยิงไป4นะครับตรงกรอบ2แคนาดายิง5ตรงกรอบ3แล้วก็สวิสครองบอล 70% แคนาดา30นะครับ
0: ครับผม
1: โอเคส่วนผลคู่อื่นนะครับนอกจากฟุตบอลโลกที่เตะกันอยู่2คู่แล้วแจ้งผลไปแล้วเนี่ยมีฟุตบอลหมู่เกาะแฟโรนะลูสนาวิกนำทางคาสวิก 2-0 ฟุตบอลอุ่นเครื่องเกนโตลันนะครับเสมอกับเดอะนิวเซนต์ 1-1 นะครับแค่นี้เลยส่วน SMS นะฮะนอกจากทายผลเข้ามานะมีบอกว่าสเปนมีนักเตะบาร์ซ่ากี่คนครับสเปนชุดนี้โจนกาเซีย

0: เปากูบาซี่เอาไล่มาข้างหลังก่อนเดี๋ยวเปากูบาซี่เอริกกาเซียสามละ
1: เครานมาตินปะ
0: เครานมาตินสี
1: ่
0: ตรงกลางกาบี้ห้าเปดี้หกมาร์คเบอร์นาวเจ็ดฟาลันข้างบน8โอโม่9ยามาอ10
1: ใช่
0: เออจริงๆเรียกทีมชาติบาซ่าก็ได้
1: ใช่ใช
0: เยอะครับเยอะ
1: นี่ส่งมาบอกป้า7เกิด21นะครับนะส่วนบวกลบเอาเองว่าอยู่เท่าไหร
0: ่21
1: ก็แสดงว่า
0: 5 6ตอนนี้5 6
1: มากกว่าผมประมาณ6ปี
0: 6 7
1: 48
0: ใช่ไหมเห็นมาผมแม่นผมบอกแล้วเขาแค่เกือบแต่เขายังไม่ถึง50แต่ก็กากันเกินตัว
1: เฮ้ยธรรมดา
0: เดินไม่หยุด
1: ผมเนี่ยเท่าเขาเลยผมก็ยังคงประมาณอย่างนั้นแหละ
0: ผมมาคาดหวังว่าถ้าผมถึงเขาเนี่ยผมจะไม่ดุดันเหมือนเขา
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กันต่อทาง FM 99 Active Radio ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ที่เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2หนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Creative Radio SMS 4689899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพ

0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
1: สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์บนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมคมอธิคมแล้วก็น้องสดวิรุณนะครับ
1: ก็เกมครึ่งหลังนะครับที่แวนคูเวอร์นะระหว่างแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กำลังจะเริ่มนะครับ
0: คิดว่าจะมีประตูไหมเนี่ย
1: 0-0คือถ้ามีอ่ะก็อาจจะมีเยอะเลยเพราะว่าฝั่งที่แพ้ถ้าตามหลังไปก่อนคงไม่อยากจะแพ้นะแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอีกคู่นึงก็เดี๋ยวกำลังจะคิกออฟครึ่งหลังนะครับเกมระหว่างทางด้านกาตาร์กับบอสเนียนะครับเป็นบอสเนียนำอยู่2-1
0: จะไปมาคู่กาตาร์กับบอสเนียนี่มี3ประตูไปแล้วนะครับในครึ่งแรกนะครับส่วนคู่หลักของเราเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดายัง0-0อยู่ส่วนคำถามยังส่งมาตอบกันได้นะยังไม่ถึงคนตอบไม่หมดนะ
1: ก็ใครอยากได้ผลบอล นะครับทั้งจบไปแล้วหรือที่เตะอยู่ก็48-98-99ครับส่งมาสอบถามได้
0: อ
1: ัน
0: นี้มีคนก็ขอผลจอร์เจียมา
1: เดี๋ยวจัดให้
0: บอลจอร์เจีย
1: ว่างอยู่แล้ว
0: นะครับจากคุณสมุทรปากกา
1: แต่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับบอลของสวิตเซอร์แลนด์แล้วกลับมาตั้งใหม่ด้านหลังเหมือนน่าจะโดนเลเชอร์เยอะครับทางสวิตครึ่งแรกครับ
0: ไม่เอาอะไรกันเลย
1: น่าจะโดนมูรัตยาคินสวดอยู
0: ่ขวาขึ้นมาลูกนี้แมนซัมบีพาหนีไม่ได้แล้วเปิดเข้ากลางผ่านมาหมดจับของวากาดซัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวากาสครับโอ้โหโล่งขนาดนี
1: ้นี่เป็นไงแฟนแคนาดาย
0: ังกลับมานั่งไม่หมดเลยนั่นน่ะ
1: เซ็งดิเล่นครึ่งหลังมา54วินาทีเป็นไงอาเล่อาเล่อาเล่โอ้อะไรอะไรนะงูดินอะไรเจ้าถิ่นอะไรนะ
0: มังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่
1: งูดินเจ้าที่โดนไปแล้ว
0: เกมยังไม่จบสนสีดีต้องดูตอนแห้ง
1: ได้

0: ทีมอาจารย์สนนำไปแล้วนี่โอ้โหลูเบนวาการที่ท่านล้อมันล่อคุณเลยครับลูกนี้แต่เน่งๆมากครับหักข้อยิงเข้าเสาไกล 1-0 ครับนาที46โอ้โหเป็นจังหวะที่นี่ครับบอลจากฝั่งขวาครับสวิสให้มาไม่ล้ำนะครับมันซัมบีอีกแล้วครับท่านนี่ครับปาดมาในกรอบแล้วบิลเบโลข้ามแล้ววากาส 1-0 ครับเรียบร้อยครับสวิสออกนำโอ้โหถ้าแบบนี้นี่เข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์ครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์ถ้าเกิดกลับมาแพ้ 2-1
0: นะตอนนี้ไงเรียลไทม์ถ้าชนะถ้าชนะก็จะมีเป็น7แต้ม
1: เราดีก็ชอบฟันธงนะ
0: เราเนี่ยเอ๋ยครับมูรัตยาคินครับได้เฮก่อนชูกำปั้นครับ2มือเลยก็น่าต้องเร่งฟอร์มขึ้นน่ะเพราะครึ่งแรกไม่ยอมแล้วว่าสวิสเป็นรองนะครับ
1: แคได้เองจริงๆมีโอกาสเยอะกว่านะครับในครึ่งแรกที่ผ่านมาแต่ว่าทำไมทำไมกลายเป็นว่าไม่ได้ประตูเลยแล้วก็เสียประตูแบบดีนี่เสียหายนะครับก็สถิติใน45ทีแรกเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ครองบอล 69% นะครับแล้วก็แคได้ครองบอล 31%
0: เป็นไงตี 3 7 นาทีนาฬิกามันปลุกดังกริ๊งนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด
1: ์ส่วนทางฝั่งของกาตาร์ครึ่งหลังเอาจัสเซมกาเบอร์ออกแล้วนะครับแล้วก็เอาอดัมฮัสเซนลงมาครับเอาใครลงมาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหมกาตาร์
0: เธอก็เปลืองจอร์เจียวันจอร์เจียจอร์เจียนี่วันนี้มี5ลีกสูงสุดเนี่ยวันนี้อ่ะโอเคมี2คู่กลากล้านะครับเสมอกับแซมกูลูไล 0-0 แล้วก็เดเดโมเทรเบลิตี้ชนะทางเดเดโมบาทูมี่ 2-1 โอเค
1: ครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของแคนาดาโดยบุคแคนนั้นยังโดนสวิตดักได้เราไปแย่งกลับมาลูกนี้ผู้สินบอกว่าแคนาดาทำออกไปก่อนแล้วครับจะแพ้ให้แฟนบอลดูต่อหน้าเลยเหรอจังหวะนี้ลอยมาเป็นริสตาจอห์นสตันครับไปบอลเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อน
0: นี่บอกบิ๊กจุดในรุ่นเดียวกับน้องไบท์เลยนะไม่น่าเชื่อ43แล้ว
1: จุนกับผมเนี่ยห่างกันปีเดียว
0: ใครเยอะกว่า
1: พี่จุนแก่กว่าผมก็อู่รุ่นเดียวกัน
0: นี่บอกสเปนมีเชื้อสายคาตาลันกี่คนโอ้โหแฟนมันแท้อีกแล้วเล่นกูละคาตาลันแท้ๆก็มีพวกนี่ไงเปดี้เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเกิดที่ลาสปาลมาสผมเคยอ่านประวัติกาบี้นั่นน่ะใช่เอริกาเซียใช่ยามาไม่ใช่แน่นอนมาเกิดที่ยารา
1: ใช
0: ่บาล
1: ยามาเป็นคนยารานะ
0: ยามามีเชื้อสายโมร็อกโก
1: น้องบาวนะน้องบาวอยู่ยารานะ
0: นอกนั้นก็ไอตัวพี่มาจากบาร์ซ่าแหละ
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์บริวเอโมโลพยายามจะเก็บบอลโดนสกัดมาก่อนครับวากาสตามมาเก็บทางซ้ายแล้วคืนกลับมาริคาร์โดโรดริเกสฝากเข้ากลางแล้วถ่ายไปทางซ้ายอีกทีนึงสวิตจี้ใส่แล้วคืนกลับมาลูกนี้ดีตามช่องแล้วโดนอัดล้มลงไปโอ้โหอัปตีผู้สินยังนิ่งอยู่ครับ
0: มันซัมบีนี่ดิ้นไปแล้วบอกอาจารย
1: ์โอ้แมนซัมบีนี่กิ้งในกรอบเขตโทษอย่างน้อยมี3ครั้งแล้ววันนี
0: ้เดี๋ยวต้องเช็คอาจารย์เช็ค
1: อาจจะล้มง่ายไปหน่อยครับซอฟพินันตี
0: ้จะปล่อยผ่านไปแล้วน่าจะไม่มีแล้ว
1: บอลยังเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: นันทพงศ์บอกว่าเพลงลิกกี้มาตินเราอารมณ์มากครับตอนตีสามนี่บอกว่ามาสักทีครับสกอร์แรกครับสวิส
1: ก็เท่ากับว่าตอนนี้2คู่ในกลุ่ม B มีประตูแล้วทั้ง2คู่นะครับเป็นบอสเนียนำกาตาร์ 2-1 แล้วก็สวิตนำแคนาดา 1-0 นะครับ
0: นี่ครับดีนะเชื่อเซนสนนี่เป็นไงแต่ไม่หรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อตัวคุณเอง
1: ใช่
0: สวิงจังสวิตนำแล้วจากคุณฟาส
1: ยังมีเวลาครับแล้วแคนาดาเองก็
0: สียังไม่แห้งใช่
1: ไ
0: หม
1: เออไม่อยากแพ้ในบ้าน
0: สียังไม่แห้ง
1: เปิดมาลูกนี้ถ้าโดนอีกลูกก็เป็นสีทนได้ไง
0: ครับ
1: ก็เก็บลูกนี้โดนสวิตเคลียร์มาก่อนครับอลิสเตอร์จอห์นสตันโดนอัดจากทางด้านหลังลูกนี้เป็นฟรีคิกของทางด้านทีมชาติแคนาดาครับ
0: นี่บอกว่าบอสเนีย2กาตา1นี่บอกว่าเสียงอ้าวมีเสียงเปล่าฟังเปิดให้ยังใน Facebook บอกไม่มีเสียงมีแล้วนะโอเค

0: วิริพงศ์บอกพี่ๆเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลยครับไหนๆก็เป็นแฟนบันแท้บอลโลกละ
1: ใครนะ
0: บอกเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลยโอ้ยาก
1: โอ้ยากเล่นอย่างนี้คืออาจจะมีเกมรับที่ดีอะแต่ว่าโอ้โหเกมรุกนี่

0: Almost everyone around us is in red and white. Very tricky to work out where the Switzerland supporters are. They're here somewhere, but are wearing
1: ทุ่มของสวิตครับทางซ้ายลาเยีย
2: เปิดมาโดนหม่งสกัดซะก่อนหนุนกันลูกนี้ลาลินพยายามจะเก็บครับบอลเข้ามาตรงกลางเดวิดให้อลิซาจอร์สันเบิ้ลลูกนี้ไม่มีอะไรเลยครับบอลไปเข้าทางเกรกอร์โกเบลสาดยาวขึ้นหน้ามาครับสวิตเซอร์แลนด์ปั๊มแล้วไม่ดีสวิตเก็บได้แล้วคืนกลับมาครับวิกเตอร์โรดิเกสขอเข้ากลางชาก้าบอลกลับมาที่โรดิเกสอีกรอบหนึ่งทางซ้ายแล้วเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่ทางขวาเป็นทางด้านของลูคัสชักชักยกเสาใกล้ไม่ให้จบครับอลิสเตียร์จอห์นสตันสะบัดออกข้างไปก่อนครับ
3: YouTube มาแต่เสียงครับอ๋อมาแล้วนี่ก็ภาพผมก็เปิด YouTube อยู่ก็น่าจะเห็นนะครับนี่บอกเมื่อคืนคันตัวหน้าตะเวนฟังดนตรีทั่วกรุงเทพเลยครับแวะแซกโซโฟนด้วยแล้วก็ล็อกพลับ
2: โคตรติดอ่ะ
3: วิถี
2: เห็นอยู่เห็นอยู่
3: อินดี้
2: เห็นเมื่อวานแบบเป็นวงแจ๊สที่แซกโซโฟนอ่ะ
3: เขาเคยไปนะแซกโซโฟนอ่ะ
2: คุณเคยไปด้วย
3: อนุสาวรีย
2: ์ไปทั่วเหมือนกันนะ
3: เพื่อนเพื่อนชวนไปแต่ผมตระหนักรู้ได้ว่าไม่ใช่ทาง
2: ใช่ไหม
3: เออ
2: คือเราไปยืนแล้วเราเคยถามตัวเองไหมฉันมาทำ
3: ใช่ใช่ครึ่งชั่วโมงกูออกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทาง
2: เหมือนผมเคยไปยืนออนิกอยู่คืนนึงอะแล้วก็แล้วว่ามันไม่ใช
3: ่เอ้ยอันนั้นใช่ทางแต่ปีกไม้น่าจะได้อยู
2: ่เอ้ยอันนั้นร้านเพื่อนผมไปกินข้าวเฉย
3: ไปถึงนั่นข้าวเคอไม่กินแล้ว
2: ครึ่งหลังผ่านมาประมาณ8นาทีครับมีประตูขยับแล้วก็คือสวิตขึ้นนำ 1-0 บอลของเดลฟูเกสให้มาทางขวาบุคแคนนันเบิร์นบอลของทางฝั่งอลิสเตียร์จอห์นสตันจะให้บุคแคนนันเล่นต่อก็แรงเกินไปครับเหมือนทางขวานี่มันต่อกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับไทยอนบุคแคนนันกับอลิสเตียร์จอห์นสตันเนี่ย
3: ต่อไม่ติดนี่เอาอะไรต่อดี
2: ต้องไม่รู้เหมือนกัน
3: โอ้แล้วหัวไม่แล่นด้วยตีสามกว่า
2: คิดแล้วไม่ออกง่วง
3: ไปดูหนังดีกว่าคุณดูยังนี่ผมจะไปดูทอยสตอรี่5
2: โอ้โห
3: น่าดูไหม
2: ผมรอดูนี่อยู่คำสารภาพของหมอผี
3: หนังผีอ่ะ
2: เออหนังที่มาจากเรื่องเล่าในเดอะโกสต์ไง
3: เข้าโรงหรือว่า
2: เข้าโรงดิ
3: เข้าโรงไงไม่ใช่เน็ตฟลิกซ์ไง
2: เออสิงหานี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคำสารภาพของหมอผีใช่ที่คุณอเล็กธีรเดชคุณชาคริสเล่นน่ะ
3: ผมเห็นมันมีนี่อะไรอ่ะของแขกอะไรสักอย่าง
2: ของแขก2
3: เอออ
2: ืม
3: นี่ไงกาต้านี่ไง
2: นี่ยังของแขก1อยู่เพราะว่าตามอยู่1 2
3: เออยอด FC 99ครับไลฟ์ทุกคู่เลย
2: ขอบคุณนะครับ
3: แต่วันเนี้ยวันนี้ฟุตบอลมันไม่มัน
2: วันนี้ช่วงแรกมันแล้วความสำคัญมันหายไปด้วยนะครับคือถ้าจบด้วยสกอร์เนี้ยสวิตจะเป็นจ่าฝูงครับเอ้ยหรือแคนาดาเขาหลบอะเดี๋ยวผมไปดูให้หน่อยแล้วกันว่าที่2ของกลุ่ม A ไอ้ของกลุ่ม B จะไปเจอใครที่2ของกลุ่ม B นะฮะ
3: บอกช่วยเชียร์แคนาดาให้ตีเสมอหน่อยครับโอ้แล้วเปิดมาครับเกือบได้มงนะครับทางคลายลาลินชำราบแต่ว่าบอลมันแรงครับออกหลัง
2: ดูไม่ได้ด้วย
3: กดใน iPad ดี iPad อะแล้วตรงนี้สวิสทิ้งยาวมาข้างหน้าบอลเอ้าบงไม่โดนหลุดมาเอ็มโบโลเอ็มโบโลแตะหนีแล้วโอ้โหตวัดมาด้านกว้างแล้วยิงมันซัมบี 2-0
2: โอ
3: ้
2: โหหายเลยครับ
3: นี่เอ้ยคอมันเป็นไรตกหมอน
2: เหรอโลกละเต่าเนี่ย
3: โอ้เต้นคอเอียงเลย
2: โอ้ความผิดพลาดของแคนาดาครับไปเล่นบุกเยอะเกินโดนสวิตเซอร์แลนด์สวนกลับมาลูกนี้บิลเอมโบโลตอนแรกนึกว่าจะงานเบียวซะแล้วครับสุดท้ายยังแก้งานได้ถ่ายไปทางขวาให้ยูฮันมันสบีวิ่งมายิงครับ

0: อ้าวอ๋อเราต้องกดนี่โอ้โหแคนาดาเหมือนช็อตครับโดนลูกแรกแล้วเนี่ยคือไม่ล้ำนะครับทิ้งมาตรงฮาล์ฟสเปซครับระหว่างไลน์แล้วเนี่ยคือไปกักกันครับแล้วเอ็มโบโร่เนี่ยเก็บบอลได้แล้วดีดไปให้ด้านขวากรอบเขตโทษแล้วโอ้โหมาซัมบียิงไม่จับครับวอลเล่
1: ที่2กลุ่มนี้จะไปเจอที่2กลุ่ม A เว้ย
0: อืม
1: ซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นใครอ่ะ
0: ที่2กลุ่ม A ก็ไอ้กลุ่มนี่ไงกลุ่มเม็กซิโกอ่ะ
1: เม็กซิโกหรือ
0: เป็นเกาหลีใต้
1: น่าจะเป็นเกาหลีใต้
0: คือยังไงคือแคนาดาอยากเจอเกาหลีใต
1: ้
0: ว่างั้น
1: หรือเปล่า
0: แล้วถ้าที่1กลุ่มเนี้ยที่1กลุ่ม B เจอใคร
1: ที่1กลุ่ม B ใช่มั้ยครับ
0: อ่ะสวิตจะไปเจอใคร
1: จะไปเจอที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I
0: โอ้อันนี้ยากอันนี้คือไม่ต้องพูดอะยังอีกเยอะยัง
1: นะครับ
0: เป็ดยังมันจะมีพลิกผันอีก
1: เ
0: ยอะ
1: ซึ่งที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I นะ E ก็คือกลุ่มเยอรมัน
0: โอ้โหของ
1: ถ้าที่3ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์ก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็น F ก็อาจจะเป็นสวีเดนครับ
0: คือคุณกำลังจะบอกว่านี่คือแคนาดาการละคร
1: ไม่แค่ได้แค่นี้ไม่ใช่การละครแล้ว
0: ผมบอกแล้ว
1: เอาตัวจริงลงแล้วไม่นี่เอาเอสตากุโยลงแล้วครับ
0: อุสตาคิโอก็มินล่า
1: เดียมินล่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเปลี่ยน3คนน่ะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่นี
0: ้แต่ในการนี่ปลุกไป2ทีนะครับกริ้งเมื่อสักครู่นาที57สบายตัวแล้ว
1: ใครเชียร์ทางสวิตนี่ก็น่าจะดีสบายใจแหละ
0: เอาแล้ว3ไม้3ไม้หลุดมายังตามสกัดได้ทันครับไอ้สแตร์จอห์นสตัน
1: ครับ
0: ผ่าน1ชั่วโมงนะครับสวิตเซอร์แลนด์2แคนาดา0นี่บอกแคนาดาอ่อนจังครับวันนี
1: ้
0: ไม่มันก็ทรงอยู่แล้วเพราะมันเจอกาตาร์มันก็เลยกากัน
1: อ๋อแจ้งนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรายงานมาว่า
0: บราซิลอ่ะ
1: ที่มาอามี่เนี่ยฝนกำลังตกหนักมากนะครับแล้วบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยแต่เขาคาดการว่าจะหยุดทันเกมคู่สกอตแลนด์กับบราซิลลงเตะพอดีถ้าเลื่อนอีกก็เบอร์
0: ทำไมรู้ผมไม่เกี่ยวตีห้าผมไปแล้วผมอีกทีคู่นู่นผมไปทีรอบ8โมงเช็คเม็กซิโกเจอกันได้ครับที่ BG Sport ตรงนี้ทุ่มของแคนาดาครับเอ้าเชลซีจะเอาลาคัวว่ะโรมาโน่บอกเชลซี advance to get new center backคืออยู่ในขั้นตอนขั้นสูงที่จะได้ตัวแม็กซองลาคัวเซนเตอร์แบ็กจากคริสตัลพาเลทนะ
1: ครับ
0: หลังจากกำลังจะได้ปาเลสต้าแบ็กจากอัตแลนต้านะครับสำหรับเชลซียุคชาบีอลอนโซ
1: ส่วนที่เปลี่ยนตัวเมื่อสักครู่นี้ของสวิตเซอร์แลนด์เอาอาลีอาเมดออกนะครับอาลีมิล่าลงมามาเดียร์ชอยเนียออกเอาเซฟานอุสตากิโยลงมานะครับแล้วก็ไคลาลินออกครับเอาโทนี่โอลัวเซยี่ลงมานะ
0: ไปแล้วเหรอนักเตะอุบลเหรอคลายลาลินชำราบ
1: ส่วนได้ยิงลูกนี้ไม่ได้อะไรครับจังหวะยิงของคอเนลิอุสนะครับนี่บอกอยากให้พาคู่บอสเนียครับ
0: คุณเปิดให้ได้ก่อนมันเหมือนออกมาป่ะบอสเนียกับกาตาร์ลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะมันค้างคาไงมันคาอยู่
1: มันเปลี่ยนได้นะมันสามารถเปลี่ยนได้นะ
0: มันคาอยู
1: ่ลูกนี้สวิตเกือบโดนเหมือนกันครับยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับเอาเปลี่ยนไหมล่ะได้หมดอ่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: แต่เราดูเราดูให้ดูให้เรื่อยมีโอกาสได้ประตู 3-1 อยู่เหมือนกันนะแต่จังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นแคนาดามิล่าจะลุยเข้ามา3คนของสวิตล้อมนะครับเรียบร้อยเลยครับมันบอกว่าแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่มจะได้ปักหลักเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อไปยาวๆแต่ถ้าตกเป็นที่2ก็ได้เล่นที่ LA แทน
0: อ๋อคือต้องไปเล่นที่สหรัฐแล้วแต่แคนาดาเลยครับแต่ตอนนี้ตามหลังอยู่2ลูก
1: เดี๋ยวก่อนนะ อ๋อแต่ว่าเฮดทูเฮดก็ดีกว่าบอสเนียอยู่ดีแต่เฮดทูเฮดกับบอสเนียเสมอกันนะแต่บอสเนียประตูที่เสียก็เป็นรอง
0: เพราะว่าถ้าเฮดทูบอลโลกครั้งนี้ดูเฮดทูเฮดก่อนถ้าเฮดทูเฮดเท่ากันก็ไปดูประตูได้เสียถ้าประตูได้เสียเท่ากันก็ไปดูประตูได้
1: อุ้ยจังหวะนี้ไปอัดกาดิชาก้าล้มลงไปครับแคนาดาเป็นฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์เลยครับ
0: ก่อนหน้านั้นจังหวะโหโคเบิลนี่ก็ต้องชมว่าวันนี้ทำได้ดีครึ่งแรกนี่ก็เซฟหลายลูกครับทำให้สวิตยังอยู่ในเกมยังไม่ตามหลังแล้วก็ครึ่งหลังครับด้วยความเฉียบคมของวากัสแล้วก็มันซัมบีทำให้ตอนนี้นำ2ลูกครับทางสวิตเซอร์แลนด
1: ์มีถามว่าแคนาดาเนี่ยแพ้วันนี้ตกรอบหรือเปล่าไม่ตกนะครับแคนาต่อให้แพ้วันนี้พวกเขาก็ยังเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับโดนตรงกลางขึ้นมาของแคนาโดนสวิตไล่ปั๊มพอนำ2สูตรเนี่ยสวิตจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
0: มีบอกว่าฟังสองหนุ่มฟังสองหนุ่มภาคบอลดีกว่าครับตัดยางฝนตกหมดแล้วคุณประจักษ์จากกระบี่โอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่น้องต่างจังหวัดที่ฝนตกแล้วก็อาจจะทำงานติดขัดด้วยนะครับ
1: ส่วนใครที่ตัดยางได้นะครับอยากให้ระมัดระวังเนื้อตัวกันให้ดีนะครับช่วงนี้งูมเยอะแล้วมันมืดด้วยนะครับระวังเคี้ยวเกี่ยวนิ้วนะฮะไอ้มีดตัดยางอ่ะยาแคบนะครับยาแคบไม่ต้องแคบค่อยๆทำนะครับยาแคบส่วนแคดาลุยขึ้นมาอลิสเตียร์จอนตันจับไม่ได้ครับบอลล้นออกไป
0: นี่บอกเชียร์คานานาไปครับนอนได้เลยครับ
1: โอ้
0: ลุยกันต่อนะตีห้าอาจารย์คมมีเบียแก้เบียแก้อยู่ไหมตีห้าบราซิลสกอตโมร็อกโกเฮติ
1: บราซิล
0: ทั้งสองคู่นี้ชอบอะไรมากกว่า
1: บราซิล
0: ฮะเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวไลน์อัพ
1: สกอตแลนด์เนี่ยเป็นบอลแพ้ทางบราซิลนะเจอในฟุตบอลมา
0: แพ้ทุกครั้ง
1: เออไม่เคยชนะเลย
0: แพ้4เกมติดมีเสมอได้1
1: ใช
0: ่เฮตูเฮตนะผมเช็คมาแล้ว
1: เสมอเหลือปีจะ4มั้ง
0: บอกสวัสดีครับพี่คมพิศนจากคุณ
1: โกมิน
0: สวัสดีครับนี่บอกแคนาดาไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ถ้าไล่มาอาจจะมีลุ้นแต่ตอนนี้มันนาที65นะตามอยู่2ลูก
1: ครับ
0: เนี่ยถามเนี่ยคุณต่อหน่อยพี่คมเนี่ยคุณอ่านสำเนียงให้ถูกต้องเลยนะ
1: คนที่ไหนคนบาง
0: พี่คมคนที่ไหนเออคุณต้องอ่านสำเนียงให้มันได้ด้วยดิ
1: ผมคนบางแกครับผมคนบางแกบ้านไก่ข้าวมันไก่ฮะบ้านไก่ข้าวมันไก่อยู่วงเวียนใหญ่ฮะ
0: คนบางแคเสียงอ่อยนะครึ่งหลัง
1: นะแม่งง่วงเมื่อวานดูครบ4คู่
0: อืมวานผมก็ดู4คู
1: ่เออแล้วก็4โมงผมต้องตื่นมาทำงานต
0: ่
1: อ
0: ใช่แล้วคุณตั้งแต่คู่3ถึงคู่ไอ้คู่2ถึงคู่4อ่ะ
1: เออ
0: 3คู่มี2ลูกอ่ะคุณดูจบได้ไงวะอังกฤษ0-0โครเอเชียชนะลูกเดียว1-0โคลอมเบียชนะลูกเดียว1-0 3คู่มี2ลูกอ่ะ9:38
1: ดูตัวไม่
0: 1 9 270นาทีมีประตี2ประตูอ่ะ
1: นี่มีส่งมาบอกอยากแคบนี่สำเนียงยะรามั้ยอ่ะแคบนี่สำเนียงเขาก็ใช้กันทุกที่อ่ะพี่เหอนะ
0: ไอ้คุณดู SFS เมื่อกี้ที่ผมเห็นแบบเอ๊ะมันเนี่ยน้องออยฟลอเรนซ์ศรีนครินทร์จุดๆใหญ่มากอ๋อพี่อู๋เรียกมาแล้วจริงเหรออู๋ใหญ่แน่นะ
1: ผมไม่รู
0: ้โอ
1: ้หมดสท่า
0: ไม่ๆ อ๋ำเปล่าเพราะว่าอาจารย์อู๋เขาบอกเขาธรรมะธรรมโมเนี่ยคุณ7639เนี่ยบอกคุณคมรุ่นเดียวกับคุณอู๋ดมศักดิ์เหรอครับโอ้ยอาจารย์อู๋
1: เล็ก
0: อาจารย์อู๋ใหญ่นี่รุ่นใหญ่กว่าเยอะอู๋ใหญ่จะ60อยู่แล้ว
1: พี่บอกแคนาดาบุกบ้างไหมครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวรุกลงมาเพิ่มแล้วนะครับทั้งพวกเรียมิลล่าทั้งโอลิวาเซยี่แต่ว่ารูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้น
0: เนี่ยหิวข้าวมันไก่เลยเนี่ย
1: มีบอกไปหาดใหญ่อย่าลืมแวะแมนดารินนะหน่อยหน่อยนี
0: ่ไม่เคยไปเนี่ย
1: หาดใหญ่ผมไม่เคยไปเหมือนกันแต่เคยไปนี่นะเคยไปเขาหลัก
0: ผมเคยไปทีนึงแบบที่ไม่ได้ไปที่อื่นเลยรู้จักแต่เนี่ยไปพักโรงแรมนี่คริสตัล หาดใหญ่ไม่เคยไปครับอาจจะ

0: เคยผ่านแต่ว่าถ้าเคยไปจริงไปเขาหลัก
1: ไปตลาดกิมหยงตอนนั้นยังเด็กอยู่ไงแต่ถ้าช่วงนี้ไปก็เนี่ยต้องเดี๋ยวที่เขาบอกไปแมนดาริน
0: ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนั้นนะครับตอนนี้โอ้ยอุ้ยเอดิชิโก้โมโหอะไรครับโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วเหมือนเขาไม่พอใจครับ
1: เขาอยากยิงเพิ่มไง
0: มีหนามพี่คมอยู่บางแคเจอเซียนชัยใส่เงินตาตั้งแต่ไหมครับอ้าว
1: เออพี่ชัยอยู่บางแค
0: เหรอ
1: ไม่ใช่สลุดอ่ะ
0: กับตัวยิงลูกนี้ของโจธานเดวิดก็ไปโดนนิโก้เอเวอร์ดี้บล็อกไว้อีกครับเกือบจะตีไข่แตกได้เหมือนกันครับมีมุมตีไข่แตกอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางด้านของแคนาดาแต่ว่ายังไม่ได้ครับเวลาก็ยังพอมีถ้ากลับมาได้เร็วยังมีโอกาสกลับมาครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามาโยนมาลูกนี้โดนสกัดซะก่อน
1: โยนมาติดบล็อกนะครับของแคนาดาครับจอห์นสตันโอ้โหติดลิคาร์โดโรดิเกสตัวเก่า
0: เริ่มจะขึงแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับหวังจะเอาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับ
1: นี่บอก FC พี่คมตั้งแต่พี่คมไปออกสลากกินแหว่งรัฐบาลคุณเคยไปจับ
0: ได้ด้วย
1: คุณเคยไปจับด้วย
0: เคย
1: แล้วได้ค่านี่ไหม
0: ได้
1: มาเท่าไหร่
0: เท่าไหร่ฮะ 2,000 ป่ะ 2 หรือ 4,000
1: เฮ้ยมีมั้ยแบบไปจับบ้างอ่ะ
0: มีเอาเขาจะมีตัวแทนสื่อคนนึงแล้วรอบนั้นเหมือนอยู่ดูเออคงไปคือเอาเรียบร้อยไปว่ะรอบ
1: รับ2,000
0: ใช่ 2,000 หรือ 4,000 นี่แหละ
1: แล้วก็ไปปีกไม้หมดไป 20,000
0: แต่มันจะต้องไปที่เดียวเลยหรือไงแหมส่วนจังหวะนี้แคดาได้เตะมุมครับฉะนั้นมุมทงฝั่งขวาอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้าไปนี่บอกเวียงจันทร์เรียกเตะมุมว่าเตะแจกยกมาลูกนี้ไม่ผ่านครับติดหัวคันจีดักไว้ได้แคนาดาป้ายออกไปทางขวาอุสตากิโอคล้องหลบมาได้ดีต่อลูกนี้ไม่ถึงอีกครับมีบิลเอโมโลไปช่วยดักเอาแล้วดีดทิ้งมั่วเลยครับสวิตตอนนี
1: ้นี่บอก4โมงเย็นก็ได้ยินเสียงคุณคมตี3ครึ่งก็ได้ยินเสียงคุณคมทำงานเหมือนน้อนเงินจากคุณนครคนนครปฐมกาธิคมเรดิโออ่ะบอกเลย
0: เฉพาะวันนี้แหละวันนี้วันเดียวที่ทุกอย่างมันมาตรงกันหมดเลยอ่ะ
1: มีจัดนี่ไหมเก่าเก่งเกมด้วยป่ะ
0: เออสองทุ่มครึ่ง
1: ฮะสองทุ่มครึ่งด้วยเหรอ
0: เออ
1: โอ้โหคุณนี่คิวทอง
0: นี่บอกผมคนนครนะนครปฐมนะ
1: นี่บอกว่าคุณคมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชาเลยครับไหนคุณพูดดีความจริงก็คือความจริงอ่ะ
0: โอ้โหมึงแค่เทียบกูปีชา
1: ก็เนี่ยเขาบอกมาเนี่ยว่าพิมพ์เนี่ยเออผมเป็นนี่ไงผมเป็นหมวดจรูนก็ได
0: ้ส่วนที่ถามมาบอกว่าตอนนี้ทีมไหนการันตีที่1แล้วบ้างก็บรรดาพวกทีมที่ชนะ2นัดรวดนะครับเยอรมันเม็กซิโกอเมริกาแต่ว่ามี2ทีมที่ยังไม่การันตีที่1ก็คือฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เพราะว่าแต้มเท่ากัน6คะแนนเท่ากันเลย
1: เจ้ากลุ่มนั้นมันชนะทั้งคู่ชนะ2นัดทั้งคู่
0: ใช
1: ่แต่ฝรั่งเศสนัดสุดท้ายเดชองไม่ได้คุมเพราะว่าคุณแม่เดชองเสีย
0: เสียชีวิตแล้วก็กลับไป
1: ฝรั่งเศสทำพิธีงานศพเอาส่วนคู่สวิสกับแคนาดาพักครึ่งนะครับ ของครึ่งหลังพักครึ่งของครึ่งหลังไฮเด
0: ร
1: ชันเบรกสวิส2แคนาดา0นาที70ครับand possession for Canada
2: just before the hydration break yeah a lot more purpose to what they were doing
1: เยอะกว่าจริงก็คือความจริง
2: I think Miller had a big impact when he came on being able to get down the side and deliver into the box in key areas and Switzerland have defended well to minimize what
0: ที่ผมไปย
2: ื
0: มไหนมาคร
2: ับ
0: อ๋อมีที่พักอยู่แถวนี้ครับ
1: แถวสะพานควายอ่ะ
0: เออที่เด็ก99อ่ะ
1: เรนโบว
0: ์ทำไมรู้อ่ะทำไมเรารู้จัก
1: ก็เคยไปผมไม่มาห่วงภาพพจน์หรอกมันก็ต้องมีชีวิตวัยรุ่นตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยากไปนี่บอกว่าพี่คมเคยไปสกายวอล์กทะเลหมอกอะไรเนี่ยไม้เมืองหนาวอันเยอแวงเบตงยังครับ
0: เด ี๋ยวก่อนนะเบตงมันก็ต้องยะลาวะ3จังหวัดผมไม่เคยไป
1: มีสกายวอล์กด้วยเหรอยะลาเนี่ยหรอผมเพิ่งทราบนะ
0: แต่ผมเคยไปหลีเป๊ะหลีเป๊ะมันอยู่จังหวัดอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: สตูลป่ะถ้าจำไม่ผิดโอ้ยมันไม่ตีเป๊ะยังใกล้แต่ถ้าเบตง3จังหวัดชายแดน
0: ใกล้แมวอะไรหลีเป๊ะรู้มันต้องขับไปแบบปากบาราแล้วก็นั่งเรือต่อไปอีก
1: เหรอ
0: เออไม่ใกล้นะเว้ย
1: หลีเป๊ะมันต้องไปกับแฟนไงมันแบบโรแมนติกขนาดนั้นใช่ป่ะล่ะ
0: ผมไปกับเพื่อนกลุ่มเบลเลอร์เลย
1: โอ้โหก่อยเลย
0: แต่น้ำใสจริงหลีเป๊ะแต่ที่เขาส่งกันมาว่าแบบกีดยางอยู่ทุ่งสงอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือบ้านยายผมเลยนะอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยบอกว่าพี่คนไหนกีดยางอยู่อยากแคบนะพี่นะเดี๋ยวมันแคว็กเข้านิ้วนะพี่นะแคนาดาตามอยู่2ลูกครับเปลี่ยนพวกตัวรุกลงมาแล้วจะทำอะไรได้หรือเปล่าคุณว่ามีอีกลูกไหมคู่ไหน
1: ผมว่าเต็มที่ก็มีลูกเดียวอ่ะคู่สวิตกับแคนาดาเนี่ยส่วนไอ้บอสเนียก็เหมือนแบบตึงมือแล้วอ่ะเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดไป 2-2 มาบอกเลยว่าพี่เกเลิกอ่ะก็บอสเนียอาจจะเอาแค่นี้แต่คือก็จูไม่ได้เร่งทั้งคู่อ่ะ
0: ครับ
1: นี่สินเชื่อจะลงสินเชื่อ
0: promise
1: คุณติดผมติดกับโฆษณานี้มากนะเห็นตลอดเลยคุณยาย่า
0: โอ้แล้วจะเอาแอบิเชอร์ลงด้วยครับ
1: นี่ซีวันวิทแมร์ก็กำลังจะลงครับของสวิตเซอร์แลนด
0: ์เอาซีวันวิทแมร์ลงมาแทนลูคัสชักนะครับแล้วก็ชิบริโซออกเอาแอบิเชอร์ลงมา
1: ลูคัสชักเนี่ยวันนี้73นาที
0: สุดท้ายชักไหมครับ
1: ชักเงี้ยงไฮโดรเจนเบรกนี่น่าจะมุกใครสักคนน่ะไฮโดรเจนเบรกเลยดื่มไฮโดรเจนงี้ไฮเดรชันเบรกสิ
0: สกายวอล์กยะลาเบตงไม่เคยไปเลยครับ3จังหวัดอยากไปอยู
1: ่อ๋อนี่ว่าเขาเรียก
0: เขาเรียกอุทยานเมืองหนาวทะเลหมอกอันยาเวงเบตงไม่เคยไป
1: เออน่าไปนะ
0: ส่วนจังหวะนี้คู่สวิตกับแคดากับอาโลเตะกันต่อแล้วนะครับฝากขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของสวิตไม่ดีโดนแคดาดักได้แล้วจะเป็นสวนกลับครับบอลซ้ายของแคดาลาเยียให้มาอุสตากิโอไปที่ลาเยียฝากออกไปซ้ายยังเข้าเร็วไม่ได้ครับรัวเซยี่ย้อนคืนกลับมาตั้งกันใหม่บอลอยู่ที่เดฟูเกรสเปิดลูกนี้เกี่ยวได้แล้วขวางมาจิ้ม 2-1 ว้าเฮ้ยโอ้โหชาร์จจ่อของรัวเซยี่ครับลูกนี้แคนาดาไล่มา1ประตูต่อ2แล้วครับเอาสิ
1: โอ้โหจังหวะนี้เกมรับสวิตเซอร์แลนด์พลาดนะครับแล้วเป็นกองหน้าตัวสำรองครับ
0: เป็นเดวิดนะไม่ใช่โรเซยี่เป็นเดวิดนะครับ
1: เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดวิดโพมิสเดวิด
0: มนุษย์สัญญา
1: โอ้โหได้เฮครับกองเชียร์เจ้าถิ่นคือเกมรับสวิสไปประกบพลาดครับโอ้โหลงมาแป๊บเดียวครับกองหน้าตัวสำรองเนี่ยบอลทิ้งมาแนวลึกครับแล้วก็ไม่ล้ำนะเพราะคนยืนต่ำสุดคือริคาร์โดโรดิเกสแล้วเนี่ยตวัด1ทีแล้วโอ้โหปาดไปในกรอบคือเอเวดี้สกัดไม่โดนครับโพรมิสเดวิดก็เลยจิ้มเข้าไปเป็น 1-2
0: เอาละครับตอนนี้2สนามสกอร์เท่ากันเลยนะครับนี่บอกสกอร์เท่ากันฉันและเธอโอ้นี่นิตยสารโบราณเลยนะครับ
1: ก็จบแบบนี้ผมก็ไม่ติดได้หมดอ่ะ
0: จังหวะนี้สายขึ้นมาฝากเข้ากลางลิกรูปนี้ไม่ได้ครับ
1: แถมม
0: ุ
1: ม
0: อุ๊ยๆแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอันนี้น่าจะเป็นประธานาธิบดีของแคนาดาที่มานั่งในสนามด้วยบอกว่าชอบเดวิดมากนะครับกับเพลงฝากแฟนผมด้วยนะ ันนั้นเดวิดอินที

0: ตะมุมของแคนาดาอูสตากิโยครับทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายครับจะเปิดเข้ามาโยกลูกดีแมนสบีสกัดเอาไว้ซะก่อนครับสวิตแก้วมาได้บอลย้อนหลังกลับมาของแคนาดาลาเยียต้องดีดคืนยาวกลับมาถึงเกรโปยกมาลูกนี้ไม่ผ่านดิโกโดโรดิเกสครับเกมเหมือนจะเปิดมากขึ้นแล้วครับที่แวนคูเวอร์อุ้ยลูกดีโดนเลาะล้มลงไปครับโจธานเดวิดเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับ
1: อ๋อผมเพิ่งเห็นคลิปเนี่ยแคนโตน่านี่ไปล็อกผับโดยพี่จอมบอบูพาไป
0: อ๋อเหร
1: อเนี่ยนี่ไงชัดเจนชัดเจน
0: เห็นแต่ว่าเขาถอดเสื้อให้กันอยู
1: ่นี่ไงพี่จอมพาไปเนี่ย
0: อ
1: ื
0: ม
1: โ
0: หเอาละครับฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับจะลุ้นเข้าไปจากจังหวะเซตพีสจังหวะนี้อุสากิโออยู่ที่บอลนะครับให้สัญญาณจะถึงขั้นเสมอเลยไหมครับนำสองลูกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขาดไปแล้วแต่พอ 2-1 ไม่ใช่แล้วครับวิ่งมาเป็นอูสตากิโยยกไปข้างหน้ามองโอ้โหเกโกโกเบลเนี่ยมอบแล้วด้วยครับจังหวะนี้ได้แต่มองครับโถมมาหม่งลูกนี้มันไม่ตรงกรอบครับ
1: โอ้โหเกือบโดนตีเสมอครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือเปิดเข้ามาครับอุซาคิโอแล้วได้หม่งครับแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมหนาไปครับก็เลยหม่งไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลโอ้โห
0: เจเรคอนเนดิอุสนี่ก็คือกรีดไปกรีดมาเลยนะครับ
1: คือกรีดอยากได้เตะมุมแต่ว่าไม่ได้นะครับหม่งออกไปเองเกมเริ่มคู่ขี้สูสีครับหลังผ่านครึ่งชั่วโมงครึ่งหลังแล้วเปลี่ยนเพิ่มครับแดนเอนดอยที่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยดับสนิทลงมาแทนดูเบนวากาส
0: คนยิงประตูนะเอาดูเบนวากาสออกครับแล้วก็เอาแดนเอนดอยลงมาก็อาจจะเฉิดฉายในเกมนี้ก็ได้15นาทีสุดท้ายครับทุกสนาม
1: นี่เขาบ่นมาเนี่ยไอ้สินเชื่อทำแสบแล้วนะ
0: โปรมิส
1: โอ้ยมันยังไม่ยังแค่ไล่มา
0: โปรมิสเดวิดpotentially the last 16 knockout tie as
1: well yeah and that's massive been line up brazil มายังเช็คนะสิ
0: ส่วนจังหวะนี้คานาบุกขึ้นมาเดวิดพยายามจะเล่นจังหวะเดียวติดอคันจีครับดักไว้ได้ก่อนพยายามจะไปช่วยครับแดนดอยจังหวะนี้กลายเป็นฟาวของทางฝั่งคานาเลยครับมีคนบอกให้แชร์ดาตีเสมอที่สาธุ
1: สาธุ99เฮ้ยไลน์อัพมาแล้วคู่บราซิลเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้ใบให้ไม่มีลาฟินญานะวันนี้ใช้
0: แต่ว่ามาร์ตินเดลี่ต้องมาม
1: าร์ตินเดลี่อะไรล่ะใช้ลายยานดิเออดีกว่าเยอะนะเดี๋ยวแจ้งให้ส่วนสกอตนี่วันนี้นี่แชงแล่นเลยอะกองหน้าจากฮาร์ท
0: รอเรนแชงแรน
1: เออคนบ็อกเคนฮาร์ทฮาร์ดนำมาทั้งซีซั่นโดนเซลติกป้นอีกสกอต
0: นัดสุดท้ายแพ้ขึ้นมาของสวิตลูกนี้เอนดอยพยายามจะเบิ้ลเข้าไปตรงกลางครับไม่ดียังช่วยกันแก้วกลับมาได้บอลของสวิตทางขวาแอมบิเชอร์ลากขึ้นมาจังหวะนี้ไปที่ริมมุมธงแล้วมีแคนาดา2คนรุมลูกนี้ผู้สินบอกว่าแอมบิเชอร์ทำออกครับ
1: เฮ้ยวันนี้ breaking news อ่ะเนมามีชื่อสำรองให้บราซิลโอ้โหมาแล้วใครอยากดูเนมาผมว่าวันนี้มีน่าจะมีลงมามีส่วนร่วมสักช่วงนึงอ่ะหลังจาก2นัดแรกนี่ไม่มีไม่มาไม่โผล่เลย
0: ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีต้องบอกว่าให้เรียกติดทีมมา
1: ใบสั่งใบสั่งครั้งสุดท้ายแล้วแหละเนมาจากซานโต
0: สกาตานี่ก็เริ่มทยอยพวกอาเมดอาราเอลดินอะไรพวกนี้ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังตามหลังอยู่ครับกาตายังตามหลังบอสเนียอยู่2-1 ดูซิว่าจะมีสักประตูไหมครับ
1: ก็เดียวกันเลยครับ
0: มีถามว่าพี่คมง่วงไหมครับง่วงเลยครับนี่ปิดปากไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับส่วนบอสเนียโอ้โหมีโอกาสได้ยิงที่บริเวณหัวกะโหลกครับอาราเบโควิดอีกแล้วครับยังไปติดอุดดาครับปัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับบอลจากขวาตัดเข้ากลางมาครับโอ้โหแล้วสับบริเวณหน้าหัวกะโหลกนั่นแหละครับบอลปรีเข้าไปหาไอตัวนี้น่าจะชื่ออะไรนะรักบาเลโควิดอะไรทั้งอย่างรัชเนี่ยเบอร์20
1: ไอตัวนี้เก่งอยู่ PSV
0: ถ้า19อ่ะจะเป็นอะไรเบโควิด
1: บารักตาเลวิช
0: เออบารักตาเลวิช
1: ผมเคยภาคอยู่ดิกดัสนี่อยู่ที่โมโนแม็กนะฮะไม่แต่เท้าซ้ายมันคล้ายๆล็อบเบ้นเลยนะแบบแต่อายุยังน้อยอ่ะอายุแค่เนี่ย20มันก็ยังพัฒนาได้อัชเมียบารักตาเลวิช
0: นี่ว่าวิธีดูบอลให้ทนคือนอนแบบร้อนๆกินกาแฟตากแอร์นอนดูได้คู่เดียวแล้ว 3-1 ครับ
1: เรียบร้อย
0: ขาดขาดกันไปครับบอสเนีย
1: วันนี้คุณชาคริสเข้าเป้าส่วนมันซัมบีมันซัมบีในกรอบยัดมาอื้อหือกระชอกครับเกือบได้ครับลูก3ของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์
0: ยิงเข้ามันปล่อยออกเลยครับ
1: ส่วนบอสเนียนี่เป็นประตูคอนเฟิร์มเข้ารอบนะขออภัยไม่เข้ารอบคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นอันดับ3ของกลุ่มนี้นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้น่าจะ3แต้มแน่ๆแล้วบอสเนียแอนด์เฮอร์โซโกเวียนาผ่านนาที84นะครับทั้ง2สนามแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับสวิสเซดิกอิตเทนแล้วก็ทางด้านฟรัตนัช
0: ส่วนบอลของบอสเนียเนี่ยที่ได้ประตูเมื่อสักครู่นี้จากหมายเลข26นะคือเป็นจังหวะสกัดไม่ขาดนะครับของทางฝั่งกาตาร์ครับแล้วบอลมันล้นมาเข้าทาง
1: เมมิก
0: มามิด
1: มามิด
0: นะครับเออร์มินมามิด3-1 ครับบอสเนียหนีห่างไปแล้ว
1: สวิตนี่โดนขึงอยู่นะดีๆสวิตดีๆนี่เปิดมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อุดดังเดียวกับสวิตนี่บอกพี่สอนจิบน้ำเยอะจังเออผมคอแห้ง
0: ทำไมกินผงชูรสเยอะ
1: ติดโซเดียมโอ้โหจ่อยเลยครับเจสเซ่มาร์ชนี่บอกเดวิดอินทีตอนนี้บวชเป็นพระอยู่นะครับจริงเหรออ
0: ันนี้ไม่รู้เลยครับ
1: นี่บอกว่าสุพนัทไป J2 ประสบความสำเร็จไหมทำไมไม่ไป J1 1ผมบอกเลย J2 มาตรฐานสูงกว่าไทย League 1ของบ้านเราอีกนะคุณดูไอ้อย่างเวฟเฟอร์เลสโคฟุดิที่เป็นแชมป์บอลถ้วยแล้วมาเล่น ACL อ่ะชนะบุรีรัมย์นะครับที่สำคัญคือไปอยู่ทีมใหญ่ของ J2 อย่างโอมิยะอาดิจ้าเนี่ยเจ้าของเดียวกับไลฟ์ซิกแล้วก็พวกซาวบวกตระกูลเรดบูลเนี่ยผมบอกเลยทีมนี้มีคอนเนคชั่นไม่ไปเนี่ยพลาดนะครับเข้าใจว่าอยากให้ไป J1 แต่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสนี้มันผมว่าเป็นโอกาสที่ดีอ่ะมันไม่ได้ว่าไป J2 แล้วจบไงคือโอมิยะอาดิจ้าเขาเป็นทีมที่ปั้นเพื่อจะพาขึ้น J1 อยู่แล้วอะแล้วถ้าเล่นดีมีโอกาสต่อยอดไปซาวบวกในออสเตรียโอกาสต่อยอดไปไลฟ์ซิกในเยอรมันรวมถึงถ้าลองๆในลีกออสเตรียมีไลฟ์เฟลลิงในบราซิลก็มีเรดบูลบากันติโน่เพราะนั้นผมมองว่าย้ายครั้งนี้น่าสนใจโอกาสนี้ไม่ควรพลาด
0: ไงถึงเจ้าแบงค์ใช่ไหม
1: ใช่ใ
0: ช่ส่วนจังหวะนี้แคนาดาเติมขึ้นมาทางขวาเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังไม่ผ่านหัวของมาเนอคันจีครับตามมาม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับจังหวะกระชากเมื่อสักครู่นี้น่าจะเลียมิลล่าหรือเปล่าครับ
1: เตะมุมนะครับของแคนาดาครับอุซาคิโอครับ
0: งานเลียมิลล่าจริงด้วยกระชากพาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้อันตรายครับมีพี่จอนเคซิกส่งมาบอกว่าดีสนคมชอบคมภาคครับคล้ายคุณยุทธครับผมโ
1: อ
0: ้ไม่เหมือนมั้ยครับพี่ยุทธก็ชัดเจนกว่าผมเยอะบางทีผมยังรู้สึกว่าเสียงผมมันแบบมันคลุมเครือเสียงพี่เขาจะเป็นคนชัดเสียงเขาจะกังวานอ่ะ

0: white Canadian defenders helping him out.
1: Yeah, he didn't need to.
2: เสียงผมมันที่มันแบบงึมงำงึมงำงึมงำอะไรเงี้ยยังรู้สึกตัวเองไงเอาไปพูดกับผู้หญิงคุณก็ต้องพูดตะโกนไปเลยคุณหลังๆคุณแบบไปไม่เต็มเสียงไงคุณแบบบางทีจะโดนมีคนบ่นเรื่องตะโกนแต่เป็นผมไม่สนอ่ะมันคือตัวเรา
3: อ๋อหลวงพี่เดวิดอินทีนี
2: ่
3: บวชอยู่นะ
2: นี่บอกว่ายิงเยอะ2คู่เลยครับสบายครับแต่คุณบอลสอริกายินดีด้วยเออครึ่งเราไปด่ามันครึ่งแรกไงว่าอ่อมนี่มีเนี่ยบอสเนียมี4ลูกสวิตมี3ลูกนะ
3: อุ้ยแคนาดาลูกนี้เรียกฟาวได้ครับเรียมินล่าเอาแล้วครับช่วงท้ายเกมแล้วครับคู่นี้แคนาดาก็ยังบุกอยู่นะหวังจะเอาประตูตีเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยครับโจนาธานเดวิดให้มาทางซ้ายบอลของชัฟเฟอร์เบิร์กคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเดอฟูเกโรสโยนไม่ดีครับลูกนี้ล้นออกข้างไปเองพี่บอกเสียงพี่คมแอบคล้ายพี่อูใหญ่เหมือนเหรอไม่เหมือนหรอกเสียงผมเหมือนผมนี่แหละครับอย่าเหมือนใครเลยครับ
2: ผมไม่เคยโดนมีใครทักว่าเสียงเหมือนใครเลยนะเหลือนาทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าทดเท่าไหร่ครับเกมที่แวนคูเวอร์เจ้าหมวยบอกว่ากรณีนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกมีเกมใดเกมหนึ่งต้องเตะล่าช้าเหมือนมีคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คู่ที่เตะพร้อมเตะแต่ว่ามีอีกเกมหนึ่งในกลุ่มเดียวกันที่ไม่พร้อมต้องรอคู่ที่ไม่พร้อมไม่เตะพร้อมกัน
3: ก็คือทั้งกลุ่มไม่ได้เตะ
2: เออก็ต้องรอ
3: เออโอ้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคู่สกอตแลนด์เตะไม่ได้นะครับ
2: คู่บราซิลก็ต้อง
3: คู่บราซิลกับ
2: ก็ต้องรอ
3: ก็ต้องรอครับ
2: ไม่สิคู่สกอตกับบราซิลมันเจอกันอีกคู่นึงคู
3: ่ไอ้โมร็อก
2: โกก็ต้องรอ
3: ต้องร
2: อดีครับก็จะได้ยุติธรรมไง
3: มันต้องอย่าง
2: น
3: ั้น
2: ก็ไม่งั้นก็จะเตะพร้อมกันทำไม
3: มันไม่ได
2: ้เออจะตั้งโปรแกรมให้มันเตะพร้อมกันทำไมแต่จริงๆคือไอ้กลุ่มเดียวมันกลุ่มเดียวกันมันควรจะอยู่เมืองเดียวกันปะหรือว่าแบบแต่ละเมืองมันก็มีไม่คือมันควรกลุ่มเดียวกันควรจะโอเคไม่ต้องเมืองเดียวกันหรอกแต่ก็คือควรจะฝั่งเดียวกันไงตะวันออกตะวันตกเหมือนกันไงจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่แตกต่างกันถูกปะ
3: ทดเจ็บ6นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์ส่วนคู่บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยเหมือนจะเริ่มช้ากว่าคู่นี้ประมาณ5นาทีเริ่มช้ากว่าค่อนข้างเยอะอุ้ยแคนาดาจังหวะนี้เกือบตีเสมอครับ
2: คาเนริอุสครับได้มง
3: เติมขึ้นมาแล้วจังหวะโถมเข้ามาของเดเรคคาเนริอุสครับ
2: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดาโอ้โหแล้วเป็นเหมือนไปกักกันเองครับตรงเสาไกลเนี่ยก็เลยโดนไม่เต็มครับไปเบียดกันเองครับแม่แคนาดา
3: คือยังไงมันจะต้องแบบว่าให้ผลมันเหมือนกันอ๋อแต่ว่าคู่บอสเนี่ยเขาไป 3-1
2: โอ้ยคู่นั้นเขาคอนเฟิร์มไปแล้ว
3: นี่บอกว่าขอโทษครับพ่อคุณคมเรียนเซนจอนช่างอะไรรุ่นไหนครับไม่น่าจะใช่นะครับพ่อผมไม่จำไม่ได้นะครับแล้วมีบอกว่าบอลโลกครั้งต่อไปคงจะไม่มีโรนัลโดเมสซี่เคน
2: มีอยู่แล้ว
3: เฮ้ยเคน
2: อายุยังน้อย
3: เคนเพิ่ง31เองไม่ใช่หรอ
2: สบายเล่นครั้งหน้าได้แต่ผมเชื่อว่าคนอย่างโรนัลโดไม่เลิกหรอกเพราะเขายังค้างคาใจเขาเป็นนักเตะเขายังไม่ได้เป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดที่ทำประตูได้ในบอลโลกเพราะสถิติเป็นของโรเจอร์มินล่า
3: คือจะต้องเป็นให้ได
2: ้ดูแล้วคือ
3: สถิติให้ได้
2: คือผมว่าเขาไม่เลิกอ่ะครั้งหน้า45
3: เอาจริงสถิติยิงประตูทุกครั้งที่มาเล่นในฟุตบอลโลกก็โหดมากนะ6ครั้งอ่ะ
2: ผมว่าไม่เลิกอ่ะคนอย่างโดอ่ะอาจจะเหมือนเชงคาซูอ่ะ50ส่วนเมสซี่ไม่แน่เมสซี่อาจจะแบบอิ่มความสำเร็จสมมุติยิ่งครั้งนี้เป็นแชมป์อีกก็ผมว่าเลิกแน่

0: ส่วนสวิตนี่อุดอย่างเดียวครับดูเล่าแค่นี้นะสวิต
1: อย่างน้อยก็การันตีจ่าฝูงณเวลานี
0: ้คุณประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณสนคุณคมสวัสดีนะครับเหลือ3นาทีนะครับ
1: แคดากำลังจะลุ้นทุ่มไกลเข้าไปควิดได้โอ้โหยังเข้ามือเกกอโกเบลครับทิ้งตัวบล็อกไว้ได้ซะก่อนครับ
0: คือได้มงนะครับแคนาดาแต่ว่าไม่หนีตัวโคเบลเยอะครับบอลมันไปโดนหลังนะครับแล้วแหมยังสปริงมารับได้สวิสนี่ไม่เคยขาดผู้สับประตูฝีมือดีนะยานซอมเมอร์มาถึงโคเบลก่อนหน้านั้นก่อนยานซอมเมอร์มีใคร
1: ชื่อเลยนะส่วนจังหวะนี้มาดูขวาของสวิสครับเติมมาวิทแมยังไม่รีบไหลต่อมาให้พลิกลูกนี้สวิตเปิดเข้าไปโดนมงสกัดที่เข้ามาก่อนครับอุ่นนี่จะเอาฝังเลยนะครับโทษเจ็บผ่านมาครึ่งทางแล้วด้วยกระดกกลับเข้าไปของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้แดนเอ็นดอยโดนขวางไว้แล้วบอลออกข้างไปเลยครับ
0: ดิเอโก้เบนาโยไงเป็นชาติที่มีประตูแบ
1: บ
0: ดีๆมาต่อเนื่อง
1: มีหนาว่าคู่แคนาดานี่มีใบเหลืองกี่ใบนะครับมี2ใบนะครับก็เป็นคายลาลินของฝั่งแคนาดา1ใบแล้วก็แกรนิชาก้าของฝั่งสวิตซ์1ใบ
0: โรมันเบอร์กี้นี่ก็ใช่
1: ใช
0: ่ดิโก้เบนาโย
1: ส่วนจังหวะนี้ท้ายเกมแคนาดาได้ทุ่มใกล้ๆกับกรอบเขตโทษของสวิตเลยครับจะทุ่มยัดเข้าไปครับอลิสแตร์จอห์นสตันถือบอลรอมาแล้วครับสูตรทุ่มไกลต้องมายกโดนสวิตสกัดแล้วเอ็นดอยดีทิ้งมาก่อนยังเป็นแคนาดาเก็บทางขวาครับเปิดสูงๆมาลูกนี้เข้ามือเกรกอร์โกเบลครับ
0: เปิดลึกไปครับแล้วก็โคเบิลอยู่ตรงเสาไกลรับเข้าซองครับไม่มีอะไรเหลือนาทีเศษเท่านั้นนะครับช่วงทดเวลา
1: โรดิเกสชิปมาลูกนี้จะให้พลิกไม่ได้ครับเอ็นดอยเอาตัวบังออกให้มันออกข้าไปก่อนครับแล้วเป็นบอลออกของแคนาดาด้วยครับส่วนคู่บอสเนียกับกาตาทดเจ็บแล้วเหมือนกันนะครับทด6นาทีครับ
0: นี่มาก่อนมีนี่ด้วยปาสคาลซูแบร์บุลเลอร์โอ้โหโคตรนานมูรัตยาคินค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าจะได้3แต้มและมีโอกาสเข้าเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์ถ้าไปเจอเดี๋ยวต้องไปดูสวิตนี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเจออันดับ3ของกลุ่มข้างล่างกลุ่มพวกอังกฤษส่วนจังหวะนี้ได้โยนของแคนาดามงได้โอ้โหลูกนี้มันเบาเกินไปครับจังหวะมงเน้นๆของลิสเตอร์จอห์นสตันครับ
0: เปิดมาถึงจอห์นสตันนะครับจากแบ็คขวาเติมขึ้นมาแต่ว่ามงบอลมันไม่แรงครับแล้วก็ไม่หนีมือทางด้านโคเบลเยอะครับรับเข้าซองกำลังจะหมดนะครับโอ้แต่แคนาดาบุกหนักจริงเปิดมาอีกแล้วได้ทุ่มต่อครับ
1: เหลือ30วินาทีสุดท้ายครับจะเป็นจ่าฝูงหรือจะเป็นรองจ่าฝูงเท่านั้นเองครับแคนาดาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย
0: อะไร
1: แคนาดาแพ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจังหวะชาร์จจ่อลูกนี
0: ้ได้ฟาว
1: ได้ฟาวครับ
0: ไปฟาวใส่โคเบลครับทาง
1: แคนาดา
0: ทางด้านคาเนเดียส
1: นักกาตาแคนาดายิงเท่าไหร
0: ่นักกาตาแคนาดายิง
1: เยอะอยู
0: ่ไงก็หกไงยิงกระจุยไงก็เมื่อกี้คุยกันครึ่งโล
1: เขาบอกว่าบอสเนียก็แก่ประตูได้เสียตัวเองกลับมาแล้วพี่นี่เข้ารอบได้นะเนี่ย
0: หมายถึงอะไรบอสเนียเข้าได้ดิ
1: สี่แต้ม
0: ไอ้แต้มใหญ่คือเสมอแคนาดานั่นแหละได้1แต้มจากแคนาดา
1: 4แต้มประตูได้เสียลบ14แต้มประตูได้เสียลบ1ถือว่าดีนะครับ
0: อ้าวจบเกมครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับชนะแคนาดาไป2ประตูต่อ1ครับ
1: ก็ทางฝั่งของสวิตได้ประตูขึ้นนำก่อน2ลูกเลยนะครับ
0: จากรูเบนวากัสนะ10นาที46แล้วก็20จากมันซัมบีนาที57ส่วนโรมิสเดวิดมาตีไข่แตกให้แคนาดาไล่มา12นาที76แต่ก็ไม่ทันนะครับ
1: ครับ

0: ในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับเกมระหว่างบอสเนียกับกาตาร์เดี๋ยวเราจะรอดูให้จบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเวลาอีกประมาณไม่ถึง3นาทีแล้วนะครับสำหรับคู่บอสเนียกาตาร์เนี่ยบอสเนียก็นำห่าง 3-1 เลยนะครับมีบอกว่าพี่สนนอนตอนไหนครับ
1: นอนบ่ายๆฮะ
0: มีบอกว่าบอลเช้าอีก4คู่ชอบทีมไหนครับ
1: คุณก่อนเลย
0: ชอบโมร็อกโกครับชอบบราซิลชอบเกาหลีใต้แล้วก็ชอบ
1: เช็กกับเม็กซิโกเม็กซิโกเข้าไปแล้ว
0: ชอบเม็กซิโกครับ
1: เดี๋ยวก็หมด
0: ก็คือพอจบคู่นี้ผมจะเป็นคุณชาคริตละ
1: คุณชาคริต
0: คร
1: ับ
0: คุณชาคริตครับ
1: คือพี่ยมกลับไปแล้ว
0: ใช่พี่ยมกลับ
1: พี่ยมคอตกไปแล้วส่วนผมเหรอผมก็ชอบบราซิลให้เป็นเบอร์หนึ่งส่วนโมร็อกโกเฮติผมไม่ชอบผมผ่านเช็กเม็กซิโกผ่านแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ชอบชอบบราซิลกับเกาหลีใต้นะสนามไหนมันไม่ชัวร์เราก็ไม่ต้องลงเราต้องเลือกช็อตเล่นแล้วคุณจะเป็นแบบผู้เล่นระดับท็อป
0: เอ้ยสอนคนอื่นเจ๋งจังเว้ยมีบอกขอบอลหญิง USA WPSL ครับคู่ซานฟรานซิสโกเกรล FC กับซานรามอนหน่อยเอาจันสนจันดิบอลหญิง
1: บอลหญิงโอเคเตะอยู่หรือจบไปแล้วเดี๋ยวดูให้เตะอยู่มันไม่มีวันนั้นก็น่าจบไปแล้วเดี๋ยวดูให้นะครับไม่ยากสักครู่เราต้องไปกันถึงบอลหญิงใช่ป่ะผมเข้าใจนะทีนมันต้องเดินตามหาความฝัน
0: ตกลงคู่ขานเท่าไหร
1: ่มันจะไปจบที่ตรงไหนวะเนี
0: ่
1: ย
0: อยู่ว่าระหว่างพี่เต่าน้อยกับน้องออน107สนจะเลือกใครครับ
1: โอ้พี่เต่าน้อยดีครับแน่นอน
0: อยู่เป็น
1: ผู้หลักผู้ใหญ่น่าเชื่อถือสุขภาพดีเพราะเขาทำรายการสุขภาพ
0: ใช
1: ่น้องอ่อนนี่แค่เจอช่วงเย็นๆก็ชุ่มชื้นหัวใจแล้วแต่ว่า
0: ช่วงนี้เจอพี่เต่าบ่อยนะเพราะแกนั่งเป็น PD อยู่
1: ใช่เหรอผมไม่เคยเจอเลย
0: เนี่ยว่าเขาฟังแล้วอยู่รอบดึก
1: แกจบแล้วบอสเนียครับโชว์ฟอร์มอย่างบอสชนะกาตาร์ไป 3-1
0: ชัยชนะนัดแรกของบอสเนียในฟุตบอลคราวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขายังมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปครับไปลุ้นกันเอาว่าจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มหรือเปล่านะครับสำหรับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับประตูได้เสียนี่คือแต้มมาเท่าแคนาดานะครับแต่ว่าประตูได้เสียนี่เป็นรองเยอะทีเดียวนะนะครับสถานการณ์ล่าสุดของคู่นี้ก็คืออันดับ1เนี่ยกลุ่มนี้อันดับ1เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับ7คะแนนอันดับ2เป็นแคนาดา4คะแนนโดยมีประตูได้เสียบวก5นะครับส่วนอันดับ3เนี่ยบอสเนีย4คะแนนเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียลบ1กาตาร์ตกรอบครับ3นัดมี1คะแนนยิงได้2เสียไป10เบาๆกลุ่มนี้
1: ผลบอลผมเจอแล้วผมบอกเลยต้องเว็บนี้เว็บเมื่อกี้มันไม่มีบอลหญิงจัดไปเดี๋ยวจัดให้USL W League เดี๋ยวผมดูก่อนใช่ป่ะนี่ไงใช
0: ่ WPS
1: San Francisco SC San Fran โอ้มันเยอะด้วยนะรอสักครู
0: ่แล้วคุณไม่พิมพ์ San Fran อ่ะหรือคุณรู้จักแต่ซานฟรานรีเวิลด
1: ์เฮ้ยโอ้ไม่มีด้วย
0: อดีตเจ้าภาพร่วงตุ๊บนะมีคนส่งมาเจอไหมเจอไหมสรุปแล้วเราไปขิงมาแล้วด้วยว่าเราหาเจอแน่
1: เฮ้ยมีอยู่แล้วรอแป๊บเดียวเท่านั้นง่ายๆผมว่าเนี่ย Google จบ

0: ซึ่งก็แบบนี้คือบอสเนียก็ลุ้นอันดับ3นะครับ
1: ครับ
2: ช่างมันเถอะ
0: เฮ้ยไม่ได้
2: ต้องหายเจอใช่ไหม
0: เออมันท้าทายท้าทายโอเคเจอละนี่ไงเจอซานโรมันใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ซานฟรานซิสโกเกลนชนะซานโรมัน
2: ซานรามอน
0: ซานรามอน 2-0 นี
2: ่
0: เป็นไงกินผมไม่ได้หรอกเออจบข้อความครบแล้วเน
2: า
0: ะ
2: น่าจะครบหมด
0: แล้วใครยังอยากพูดคุยกับส่วนแล้วคมนะครับอยู่ถึงตีห้านะเดี๋ยวปีวิวคู่รอบตีห้าให้แล้วก็ไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งข้อความพูดคุยได้หมดเลยนะครับทั้งที่จบไปแล้วเรื่องของบอลโลกแล้วก็เรื่องบอลลีกเดี๋ยวสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายให้ด้วย
2: ใช่
0: ส่วนช่วงนี้ใครอยากคุยก็4689899นะพิมพ์มาทิ้งไว้เลยส่วน Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ก็ยังมีอยู่นะครับพิมพ์มาได้เลยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
2: ครับ
3: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
12: ้
11: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: เลิศอ่ะ
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: สี่นาฬิกา8นาทีนะครับยังอยู่กับนายที่นายไลฟ์ฟอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมสนและอาจารย์คมนะครับช่วงนี้ก็เกมรอบตีสองจบหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาพูดคุยกันอีก1ชั่วโมงนะถึงตีห้าก่อนที่จะไปดูเกมระหว่างโมร็อกโกเฮติแล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด์นะครับขอความยังมาได้นะครับสอบถามผลฟุตบอลก็ได้เลยนะครับลีกอะไรจบไปแล้วหรือแข่งอยู่ได้หมดแล้วก็พูดคุยกัน4689899
1: ครับผมสรุปอีกครั้งนึงนะครับกับความบทสรุปของกลุ่ม B นะครับในฟุตบอลโลก2026รอบแรกนะครับก็สวิตเป็นจ่าฝูงนะครับ2นัด7คะแนนประตูได้เสียบวก4อันดับ2แคนาดาครับรองจ่าฝูง4คะแนนประตูได้เสียบวก5นะครับอันดับ3บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับ4คะแนนประตูได้เสียลบ1นะครับบอสเนียนี่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะของทีมที่จะเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามี4คะแนนไง
0: แข่งไปก่อนไงแข่งก่อนคุม
1: เขามี4คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ดึกไม่ใช่คู่ดึกสิคู่ใกล้เช้า
0: เดี๋ยวแจ้งไลน์อัพให
1: ้นะครับเดี๋ยวดูให้เอาเลยมั้ย
0: เอาเลย
1: โมร็อกโกกับเฮตินะครับโมร็อกโกวันนี้จะมียาซินโบโนเป็นผู้สาประตูนะครับที่เหลือมีอาชาฮากิมิชาดิริยัดเรดูอานฮาวฮาวแล้วก็มีอานาซาลาเอดินนะครับเป็น4กองหลังเฮ้ยโมร็อกโกพักผู้เล่นว่ะ
0: เอาแล้ว3เหรอเห็นมองตาน3
1: กลางมีซอฟยานอัมราบัตนะครับ มีนิวเอลไอนาอุยแล้วก็โห
0: บัวดี้ไม่ลงใช่ไหม
1: บัวดีไม่ได้ลงครับ มีถอยอิสมาอิลไซเบอรี่ไปเล่นหน้าต่ำแล้วก็ปีกอ่ะเป็นบิลาลเอคานุสนะครับคู่หน้าเป็นบราฮิมดีแอสกับอายุบเอลคาบีครับสำหรับทีมชาติโมร็อกโกนะครับ
0: ก็ไม่แย่ก็ประมาณ 80%
1: นะครับส่วนทางฝั่งของเฮติวันนี้ก็จะมีโจนี่พลาซิเดครับเป็นผู้สาประตูนะครับที่เหลือมีริคาร์โดอาร์เดฮันส์เดลครัวสนะครับมาร์ตินเอ็กซ์เพรียนส์นะครับชองเควินดูเวิร์นนะครับชองริชเน่เบลกราดนะครับเดลลี่ชองชักนะครับมีรูเบนโพรวิเดนซ์นะครับเลนี่โจเซฟวิลสันอีซิดอร์ครับแล้วก็โจชัวคาซิมี
0: ครับ
1: เป็น11ผู้เล่นตัวจริงอันนี้คือรายชื่อโมร็อกโกกับเฮตินะครับก็เกมคู่โมร็อกโกกับเฮติผู้สินจะเป็นเดนนี่มาเคลีนะครับ
0: ของเนเธอร์แลนด
1: ์ผู้สินชาวฮอลแลนด์นะครับ
0: ชอบเป่าแบบบ้าอำนาจหน่อย
1: ใช่ใช่
0: อ่ะยังไงพอไลน์อัพมันไม่ฟูลอ่ะประมาณ 80% ถึง3มั้ย
1: ผมว่าแค่2
0: ผมดูตลาดหุ้นก่อนมันแบบ
1: มันเป็น
0: ดอปมันดอปมันดอป
1: ดัชนีดาวโจนส์เป็นไง
0: ดัชนีดาวโจนส์นี่มันร่วงเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: ตอนนี้นี่2ประตูก็

0: ว่า
1: ก็ใ
0: แ
1: ช
0: ฮ
1: ่
0: ป
1: ไง
0: ปี้แล้ว
1: ประ
0: อ
1: ม
0: ่
1: า
0: ะ
1: ณจะแค่สองปร
0: เ
1: ะ
0: อ
1: ตู
0: อ
1: หรือ
0: แ
1: เ
0: ต
1: ปล
0: ่
1: ่า
0: ตอนนี้ดาวโจนมันร่วงว่ะแต่
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: ยังน่าเชียร์ไหมอ่ะชี้
1: ก็
0: ช
1: ยั
0: ัง ด
1: เชื่
0: ส
1: อ
0: ิ
1: โมร็อกโกดีกว่าใช่ไหมนะครับส่วนรายชื่อของคู่สกอตแลนด์กับบราซิลนะครับสกอตแลนด์วันนี้มีแองกุสกันเป็น

0: เป็นคาเซมิโร่บูโน่กิเบเรสแล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับนี่เหมือนกลางนัดแรกเลยนี่ว่า
1: คือชุดเดิม
0: เออกลางนัดแรกอ่ะตัวรุกเป็นวินิซุจูเนียมาเตสคุญญาแล้วก็รายานครับก็ดรอปราฟินญานะเป็นสำรอง
1: ไม่ได้ดรอปหรอกเขาเจ็บ
0: อืม
1: เออเขาเจ็บ
0: เออไม่มีชื่อเลยนะ
1: ใช่เจ็บ
0: ราฟินญา
1: ก็คือโดนเปลี่ยนออกในเกมนัดที่แล้วกับเจอที่เจอเฮติไง
0: แต่มีชื่อเนยมา
1: เนยเลยเหรอ
0: เนยมา
1: เนมา
0: เนยมาม
1: าแล้ว
0: เออนะครับจูเนียร์นะครับ
1: ก็วันนี้ตรงกลางก็ชุดเดิมส่วนข้างหน้าก็ใช้เรยานจากไบรตันจากบอนมัดมายืนแทนลาฟินญาคุณย่านี่ผมชอบพนัดที่แล้วก็เล่นดีนะครับวันนี้ก็ถ้ายิงได้ก
0: ็
1: มีเล่นเซิร์ฟอีกอ่ะวิธีอุสนี่มาตรฐานอยู่ละจะติดก็ต้องแบ็คซ้ายอ่ะไอ้ดักกาซานโตสผมมองพื้นๆไว้หน่อยแต่ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับในการเจอสกอตคือทีมเกรด A เจอทีมเกรด B ก็ดูแล้วผมว่าบราซิลชุดนี้ก็ชนะได้แล้วก็ขาดถึงแม้จะไม่มีทางด้านลาฟินญาก็ตามอ่ะแต่ผมเชื่อวันนี้เนมาพวกกาเบียลมาร์ติเนลลี่อีกอร์ชีเอโกเอนดิกพวกนี้น่าจะมีส่วนร่วมกับเกม
0: ครับ
1: ครับก็คำถามคือบราซิลจะจริงจังแค่ไหนกับการที่อยากจะจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเพราะว่าไอ้อันดับหนึ่งกลุ่ม C เนี่ยมันยังไงจะไปเจอใครหลายคนเนี่ยเริ่มจินตนาการแผนเรื่องว่าหลบนั่นหลบนี่แล้วเพราะเขาบอกว่าไอ้วันนี้เนี่ยถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้ทางด้านถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้แอฟริกาใต้อะมีโอกาสที่จะจบอันดับ2แล้วมาชนกับแคนาดานะเพราะนั้นผมว่าเกาหลีใต้ถ้าว่าตามตรงอยากเจอแคนาดาอยู่แล้วล่ะเออมันก็เลย
0: ใ
1: ช่มันก็เลยเป็นอาจจะมีทฤษฎีสมคบคิดว่าเอ้ยหรือวันนี้เกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอกับแอฟริกาใต้ อ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับไอ้เรื่องหลบนู่นหลบนี่หลบนั่นมันลุมมาตุ้มมากซึ่งผมเลยไม่ชอบไงไอ้บอลอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าเนี่ยมันก็เล่นกันแบบกั๊กกั๊กอ่ะ
0: แล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในฟุตบอลคราวที่แล้วจำได้ไหมเคสสเปน
1: อ
0: ่ะที่ยอมแพ้ใครเพื่อหนีโปรตุเกสมันปังไปเจอโมร็อกโกอีกตกรอบอยู่ดี
1: เรียบร้อย
0: เออ
1: สมน้ำหน้าไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าถ้าอันดับ1กลุ่ม C มีโอกาสไปเจอใคร
0: เดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกัน
1: เพราะว่ามันก็ต้องดูว่าบราซิลกับโมร็อกโกจะเล่นแค่ไหนแต่บราซิลยังดูเอาแต่โมร็อกโกเนี่ยโอ้โห
0: อันดับ1กลุ่ม C ใช่ไหม อันดับ1กลุ่ม C นี
1: ่ซึ่งมีโอกาสแนวโน้มสูงจะเป็นบราซิล
0: จะไปเจออันดับ2กลุ่ม F
1: มีใครบ้างอะมาดูกัน
0: เห็นไหมมันต้องเปิดไล่เลย
1: 2กลุ่ม F
0: เออ
1: 2กลุ่ม F ครับ1 standing โอเค2กลุ่ม F เนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนและตูนิเซียซึ่งถ้าตามทรงมีโอกาสจะเป็นญี่ปุ่น
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าบราซิลจะญี่ปุ่นก็ม
0: ีสนุกนะ
1: ก็เป็นไปได
0: ้เออสนุกนะบราซิลจะญี่ปุ่นเนี่ย
1: เออ
0: มันมีโอกาสที่อิหร่านจะเจอสหรัฐอเมริกาด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นรอบ8ไม่ไอ้รอบ16ไม่ใช่รอบ8
1: อิหร่านเอาตัวให้รอดก่อน
0: ใช่ๆๆนะครับส่วนกลุ่ม C เนี่ยถ้าอันดับ2อ่ะจะไปเจอกับที่1กลุ่ม F
1: ครับ
0: ฮอลแลนด์
1: ซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นที่1ของกลุ่ม C
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าเจอญี่ปุ่นอ่ะอยู่ที่ว่าคุณตีความว่าเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นช่วงนี้ใครแข่งกันนะสมมติอาจารย์คมเป็นผู้จัดการทีม A ทีมกอไก่อ่ะคุณอยากเจอเนเธอร์แลนด์หรือเจอญี่ปุ่นนะผมถามคุณแค่นี
0: ้โห
1: เอาบอลระบบหรือจะเอาบิ๊กเนมอยากเจอบิ๊กเนมหรืออยากเจอระบบ
0: โหอะไรก็ได้ว่ะ
1: มันก็พอกันนะ
0: เออมันก็พอกัน
1: อะอะไรผมถ้าผมมองว่าผมเป็นอันเช่ผมอยากเจอญี่ปุ่นใช่อันเช่คงมองว่าเนเธอร์แลนด์แข็งกว่า
0: ตามนั้นซึ่งนั่นหมายความว่า
1: ก็เลยเป็นบราซิลจัด 90% ไงวันนี้แต่ว่าโมร็อกโกจัดผู้เล่นแค่
0: 80%
1: ก็ตามสภาพตามการอ่านเกม
0: โมร็อกโกชนะ 1-0 ก็เป็นจ่าฝูงได
1: ้แต่บราซิลชนะเหมือนกันไงโมร็อกโกก็จะจบที่2เพราะบราซิลยิงได้เยอะกว่า
0: อ
1: นอกจากโมร็อกโกจะไปชนะ 5-0 แต่ดูแล้ววันนี้ไม่น่าเอาเพราะว่าผู้เล่นก็ไม่ได้ครบ
0: เฮ้ยเขาอาจจะแค่นี้ก็พอแล้วให้พักตัวหรือเปล่าสำหรับโมร็อกโกเนี่ยนะฮะก็ เออว่ะ

0: แต่พอไม่มีแบบตัวแต่พวกตัวแบบตัวจิ๊บๆยังอยู่ครบนะไซบารี่ออกจากไปบวชดีไม่อยู่ก
1: ็กลางอาจจะเบาไปหน่อย
0: ก็จะเบาไปหน่อยนะครับนี่พักที่ที่ถอดเป็นสำรองวันนี้ก็จะมีอย่างนอยเซมัสราวีนะครับอิซาดิยอบ
1: มาซาวียังไม่เล่นอีกเหรอเดี๋ยวมันบอกว่าบทบอลโลกมันจะแขวนระตัดแล้วนะโอ้โหคนอะไรบอกอ๋ออยากไปศึกษาพระธรรม
0: เข้าหาศาสนา
1: เออเข้าหาศาสนา
0: ก็ถ้าเทียบกับนัดที่แล้วอ่ะแล้วเกมนี้มาเป็นสำรองอ่ะก็จะมีอย่างนี่แหละมาซาวีมีอายุบวชดีนะครับ
1: มาซาวีไม่ได้กระทบหรอกแต่ว่าถ้าจะกระทบ
0: อัสซิดูนาฮีตัว
1: นาฮีนี่ไม่ได้ลง
0: บ้าแต่มันเป็นตัวแบบตัวรุกหลักเลยนะ
1: รู้วันนี้ไม่ได้ลงไง
0: ใช่วันนี้เป็นแค่สำรอง
1: อูไม่ลงอ่ะ
0: อู
1: อูนาฮี
0: อูอู
1: อูนาฮีไงอ่ะก็ประมาณนี
0: ้
1: นะครับอ่ะข้ามช็อตไหมข้ามช็อตมาข้ามช็อตไปดูนี่เลยแปดโมงเลยแปดโมงปาหี่เลยเช็คเจอเม็กซิโก
0: เม็กซิโก
1: เข้ารอบไปแล้วเช็คก็เช็คตกยัง
0: เช็คยัง
1: ยังเพราะฉะนั้นไม่ปาหี่แต่ว่าเช็คต้องชนะแต่เม็กซิโกจะ
0: เช็คเนี่ยเสมอ1แพ้1ถ้าชนะก็ยังแบบ
1: มี4แต้ม
0: ยังมีโอกาสได
1: ้แต่ปัญหาคือเม็กซิโกเอาหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไอเช็คก็เอาอยู่แล้วแต่เอาได้ไม่ได้ตัวเม็กซิโกเนี่ยชุดไหนเพราะวันนี้ก็ดูแล้วอาจจะมีพวกไอซานิโกฮิมิเนสลงแทนลาอูฮิมิเนสอ่ะ
0: อาจจะดีกว่าก็ได้นะซันเดโกฮิเมเนสอะไรเงี้ยเหมือน
1: ของมิลาน
0: อ
1: ่ะ
0: ยังจูนไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
1: แต่ผมมองเลยเช็คปีนี้ห่วยมากคือเกมรับช่วยเกมบุกมันไม่ดีอยู่แล้วแต่เกมรับ
0: จืด
1: เกมรับก็แย่เจอเกาหลีใต้แซงชนะแล้วเจอแอฟริกาใต้ย่องแย่งเสมอ
0: ใช่
1: เม็กซิโกครับแย่ไม่แพ้ฮาบ้าหรอกอยู่ที่ว่าจะชนะได้ป่ะ
0: โ
1: หแอฟริกาใต้เกาหลีใต้จะเกาหลีใต้การละครมาผมกังวลตรงนี้แหละเพราะว่าเสมออ่ะ
0: คือเกาหลีใต้
1: เสมอเจอแคนาดานะเว้ยเกียรติยศมันรับประทานไม่ได้
0: ผมว่าเรื่องหนึ่งที่
1: เจอแคนาดานี่เกาหลีใต้คิดถึงรอบ16ได้เลยนะ
0: ไม่เป็นเรื่องหนึ่งที่เกาหลีใต้อ่ะต้องระวังก่อนเลย
1: ก็แพ้เม็กซิโกโชว์มาแล้วก็เสมอแอฟริกาใต้ก็ไม่เดือดร้อนหรอก
0: แต่แพ้เม็กซิโก
1: เกาหลีเขาถนัดอันนี้ขออภัยนะไม่ได้อะไรนะแต่ว่า
0: ที่จริงวันนั้นเขาควรเสมอไง
1: ใช่อยู่ดีๆไอปาร์คซึงเกยูจัดให้เรียบร้อยยังไงแล้วผมบอกเลยเสาไฟฟ้ามันแตกอ่ะอันนี้จริงๆเฮ้ย
0: คุณคิดเองหรือเปล่า
1: เอางี้ผมถามแค่เกาหลีใต้ชนะมีใครเชียร์แอฟริกาใต้บ้างผมถามแค่นี
0: ้ทำไมนัดที่แล้วอ่ะไอ้ที่เกาหลีใต้เจอเช็คอ่ะใครเชียร์ใครอันนั้นก็แค่เช็คชนะเหมือนกันนะนัดที่แล้วอ่ะ
1: เกาหลีใต้เจอเช็คมันอันนั้น
0: ไม่ใช่มันเช็คเจอแอฟริกาใต้อ่ะนัดที่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเช็คมันช่วยไงเช็คมันห่วยไงแล้ววันนั้นคนก็เชียร์เช็คกันทั่วโลก
0: ใช่แล้วไง
1: ก็เละไง
0: ก็เจ็บ
1: เรียบร้อยไงเรียบร้อยขึ้นรถผมว่าแปลกๆอ่ะเอางี้ไอ้คู่แปดโมงเอาจริงแบบนอนได้ก็นอนดูเฉย
0: ๆดูเอามา
1: เพราะว่าแบบไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่อ่ะเกาหลีใต้นี่เป็นผมไม่ไว้ใจอ่ะเม็กซิโกก็ไม่รู้ว่าเอาหรือเปล่าปวดหัวเลย
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยในข้อความนะครับใน Facebook อ่ะนะมีบอกจบครึ่งแรกนำ 2-0 ครับ
1: หมายถึงอะไร
0: นี่หมายถึงคู่ไหนครับ
1: ไม่มีนะเมื่อกี้ครึ่งแรกนี่ 0-0 นะครับถ้าคู่สวิสกับแคนาดาส่วนในคู่บอสเนียครึ่งแรกเท่าไหร่ครึ่งแรก 2-1
0: 2-1มีบอกว่าอะไรเนี่ยผมว่าประธานเรดฟอร์ดเล่นดีกว่าเยอะอันนี้น่าจะหมายถึงที
1: ่
0: เราพูดถึงแอนโทนีกอร์ดอน
1: เรดฟอร์ดเล่นดีกว่า
0: ผมว่าทูเคิลอ่ะตอนแรกอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเฉยๆเว้ยเหมือนมันแบบมันตั้งใจส่งไอ้ตัวผู้เล่นที่คนเขาวิจารณ์ว่าเอามาทำไมอ่ะลงเล่นก่อนอะไรเงี้ยทำไมมามันเริ่มออกแบบออกลูกเป็นเพี้ยนแล้ว
1: ป่ะไม่แล้วให้มันเมื่อวานอ่ะผมนั่งดูอยู่มันให้มาดูไอเก้เล่นเกือบเต็มเกมอ่ะโคตรตลกแต่ก็อย่างว่าแล้วเขา
0: ชอบเยสเปนลงแบ็กซ้ายอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่แต่เยสเปนยังเข้าใจว่าผมมองว่ามันเป็นนักเตะที่พรีดิกยากนะแบบมันมีจังหวะเหนือความคาดหมายเยอะแต่คือไอ้มาดูเอเก้เนี่ย
0: ทำไม
1: เราแฟนอาร์เซนอลคุณชอบไหมล่ะ
0: ก็พรีดิกยาก
1: โอ้โหแม่ง
0: นัดแรกเล่นจุดโทษนะเว้ย
1: ไม่มีประโยชน์ อะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตลาดซื้อขายหน่อยไหนๆก็เหลือเวลานะครับโรมาโน่เนี่ยล่าสุดนะเขาบอกว่า

0: เรื่องของอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนั่นแหละพอเนย์มาร์มีชื่อก็เลยเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะครับทั้งที่สองเกมก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งกับเฮติแล้วก็กับโมร็อกโกนี่ไม่มีชื่อเลยนะครับส่วนนอกนั้นก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วเรื่องแม็กซองลาครัวเนี่ยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเขาบอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเบื้องลึกกับเชลซีซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยอลอนโซเขาเข้ามาเป็นเมนเจอร์ไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชไงเขาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการดึงตัวเพราะนั้นคือเสริมเซนเตอร์เนี่ยอลอนโซโชว์คลาสเลยว่าแบบมันเกาถูกที่คัน
1: อย่างข่าวกอสซิปวันนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีกรณีของอเล็กซ์สกอต
0: ของบอนมัด
1: ใช่ที่มีข่าวว่าแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยกำลังสนใจทั้งคู่นะครับสำหรับอเล็กซ์สกอตมีกรณีของเจอร์มี่มองก้านะครับที่มีข่าวว่าอาร์เซนอลกำลังจะได้ตัวแล้วส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมที่จะเปิดเจรจาเอนโซ่แฟรงเรสกับเชลซีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าคัด
0: รวยอ่ะซัมเมอร์นี่มาดริดได้มาสี่อ่ะนี่ได้โคนาเต้ฟรีได้ดูมฟรีส2ราคายาวย่อมยาว20ล้านยูโร
1: ใช่ได้เบโดฟรี
0: ได้เบโดฟรีแล้วก็ได้มาร์คคูเลย่
1: า
0: คือหลักๆคือแค่มีมาร์คคูเลย่า50ล้านยูโรแล้วก็มีแค่ไอ้ดูมฟรี20คือใช้ไปแค่70เอง
1: ใช่
0: ได้มา4ตัว
1: นะครับมีข่าวว่าเตรียมเจรจากับเอนโซ่เฟรนเด
0: นโซ่นี่ไม่น่าจะมีต่ำกว่าร้อยอ่ะ
1: ผมว่าร้อยกว่า
0: ร้อยล้านปอนด
1: ์ส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยกำลังมีรายงานว่าเตรียมจะจีบยาร์ดโบเว่นนะครับมาร่วมทีม
0: เฮ้ยของดี
1: นะครับแต่เขาบอกว่าอาจจะยากซะหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าวิลล่าเองก็ต้องขายผู้เล่นออกเหมือนกันนะถ้าจะได้ตัวโบเว่นมาน
0: ี่ขายโรเจอร์ไปอาร์เซนอล
1: นะครับนิวคาสเซิลกำลังจะจีบซาอิดเอลมาล่านะครับปีกวัย19ปีของเอฟซีโคโลนนะครับก็มีคอนแทคกับลิวนะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งก็คือเฟนเดสปาโดนะครับกองหน้าจากลิว
0: นิวคาสเซิลนี่ชอบซื้อผู้เล่นเกรดนี้นะแบบออกมาต้องมาลุ้นนะไอเอลมาล่านี่ก็ไม่รู้ดีไม่ดีอีกตัวหนึ่งอะไรนะ
1: ไอนี่ไงเฟนเดสปาโดไงกองหน้าทีมชาติ
0: เบลเยียมเฟนเดสปาโดโอ้โหผมมองว่าพื้นๆมากเลย
1: เฉยๆ
0: ทีมชาติเบลเยียมอ่ะผมภาคลีกเอิงผมว่าไอลิวมันมีตัวดีกว่านั้นมันมี
1: ส่วนลิเวอร์พูลกับแยนเดียวมองเด้นะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการจับตามองนะไม่ยื่นรอบ2อย่างจากยื่นรอบแรก100ล้านแล้วโดนไลซิกปฏิเสธนะครับ
0: แพงเกินผมว่ามันเฟ้อ
1: ก็เลยมีรายงานว่าลิเวอร์พูลจะบิดไปเอาแบรดลีย์บาโคล่ามั้ยอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ขายยาวๆบาโคล่าชอบมั้ยผมว่า
1: ผมเฉยๆผมว่ามันก็เหมือนมาร์ตินเนลลี่ยืมตังค์อะไรกับมาร์ตินเนลลี่อ่ะไหนบอกดิ
0: สดกว่าอายุน้อยกว่า
1: มีกรณีของคุณเล่นอัลวาเรสนะว่าอาร์เซนอลกำลังเกลียกระตามีอยู่นั่นแหละไอ้ข่าวคุณเล่นอัลวาเรสมีทุกซัมเมอร์จริงๆแล้วก็มีกรณีของไมเคิลโอลิเซ่นะครับกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็มีรายงานว่ากลับจากฟุตบอลโลกคราวนี้บาเยิร์นจะต่อสัญญาไมเคิลโอลิเซ่ยาวถึง2031นะครับก็คือจะไม่ให้ใครซื้อเลย
0: มันจะต่อแล้วโอลิเซ่เขาจะต่อเปล่าเขาจะอยู่บาเยิร์นตลอดชีวิตเลยหรือไง
1: มีข่าวมาดริดอยากได้เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ด้วยนะครับมาร่วมทีมนะครับก็เอ้ยผมว่ากรณีฮาแลนด์เป็นไปได้นะคือเป๊ปเขาไม่อยู่แล้วไงไม่รู้ว่าแบบฮาแลนด์จะแบบอยากอยู่มากขนาด
0: แต่ฮาแลนด์จะไปอยู่ทีมเดียวกับเอ็มบาเป้อะมันจะแย่งซีนกันหรือเปล่า
1: ส่วนมีรายงานว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แมนยูจะประกาศคว้าตัวมาทูตแฟรนันเดสแล้วนะครับ
0: เอาเลย
1: คนใหม
0: ่ของเวสต์แฮม
1: ใช่ที่กำลังจะได้มาจากเวสต์แฮมนะครับนอกจากนั้นก็มีรายงานว่าลีดยูไนเต็ดกำลังจีบดิโก้เอลเวดี้นะครับเมื่อสักครู่นี้แหละ
0: ของสวิต
1: ที่เราดูกันอยู
0: ่ดีอ่ะเมื่อกี้จังหวะลูก 1-2 ในเอเวอร์ดี้สกัดพลาด
1: บางเกมผมว่าเอเวอร์ดี้นี่บางเกมก็ดี
0: ฟอร์มพื้น
1: แล้วก็มีรายงานว่าเอเวอร์ตันรอยัล
0: อยู่อ่ะปัจจุบันนี่กลับไปฟาร์มิงโก
1: ้มีข่าวว่าวิลล่าจะไปเอากลับมา
0: เหรอเอามานั่งมั้งฮอมแมตตี้แคทยังไงก็ตัวจริงอ่ะ
1: ปกติมันใช้แค่เล่นแบ็คขวาอีกคนนึงวะ
0: แมตตี้แคทไงอีกตัวนึงอ่ะมันเป็นแบ็คเด็กอ่ะ
1: ผมงงว่าแดเนียลมูนยอร์ดมันไม่มีใครเอามาวะไม่มีใครอยากได
0: ้มันอายุเยอะแล้วไง30แล้วอ่ะ
1: เก่งมากเลยนะแดเนียลมูนยอร์ดเนี่ย
0: มันอายุเยอะไปหน่อยราคามันก็ไม่เบาไงทีมชาติโคลัมเบียเมื่อเช้าเมื่อวานยิงไงลูก 1-0 ชนะ
1: 2นัดยิง2ลูกแล้วแดเนียลมูนยอร์ดอ่ะ
0: อาร์เซนอลเอาป่ะล่ะผมว่าโอเคแต่ว่ามันแพงไง
1: ผมเอานะ
0: แบ็คขวานี่มีอันเดสกาเซียซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอ่ะของวิลล่ายังไงก็ต้องแคชก็อาจจะปล่อยอันเดสกาเซียแล้วก็เอาเอเมอร์สันรอยัลซึ่งผมว่ายากข่าวลือ
1: นะก็เจอข่าวก็จะประมาณ

0: ข้อความมาได้นะครับคุยได้เลย SMS 6899999นะครับ
1: คือเหมือนดูบอลจบแล้วก็ไปแยกย้ายไปนอน
0: หนีเลยเหรอโอ้โหตายตายทิ้งกันเฉย
1: เออดูบอลจบแล้วก็แยกย้ายไปนอน
0: เออ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้มีอะไรสอบถามหรือว่ายังไงผิดหวังกับแคนาดาคน
1: ผิดหวังถึงขนาด
0: คนบางแคหลับเลยหลับหมดเลยเหรอ
1: ใช่ว่าผิดหวังเลยเหรอ
0: โอ้โหก็บางทีมันก็อ่อมไงอ่อมแบบไม่ได้ไปต่อรอบตีห้าอะไรอย่างงี้เออ
1: โหงั้นงี้ผมว่ามันควรนอนตั้งแต่อังกฤษเมื่อวานแล้วป่ะ
0: เฮ้ยแต่ถ้าอังกฤษคุณดูไปประมาณ10นาทีคุณก็รู้แล้วว่ามันทรงนั้นน่ะแต่เมื่อวานนี่กาน่าผมชอบมากเลยโคตรเล่นโลบ็อกเก่งมากคือตอนแรกผมนึกว่ามันจะอีลุยฉุยแฉะเหมือนเทเนก้านะแต่กลายเป็นว่าโหไอ้เนี่ยผมว่าโค้ชเขาเคี่ยวทางไอ้นี่คาร์ลอสคีรอชโอ้โหโคตรเคี่ยวแบบโอ้โหลุงเคยรอชนี่แบบยืนผู้ช่วยป๋าโอ้โหแบบเกมรับชัดเจนเคยคุมแบบอิหร่านเคยคุมแบบหลายๆทีมแบบโหบอลโคตรระบบเออเพราะนั้นกาหน้าผมเจอแล้วผมมองกาหน้ามามืดเพราะว่าเดี๋ยวมันตู้เนี่ย0-0ไปเรื่อยๆแล้วเผลอๆยิงจุดโทษเอะอะเข้ารอบ16รอบอะไร3-2มีกาหน้าทีมดาวดำ
1: มีถามว่าเกาหลีน่าจะเอาอยู่มั้งครับเพราะมันไม่น่าจะแซงเม็กซิโกได้แล้ว
0: คือเสมอมันก็เข้าไง
1: เสมอเข้าไง
0: ใช่ปัญหาตรงนั้นคือผมว่ามันไม่แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้แอฟริกาใต้ค่อนข้างแน่แต่ว่าปัญหาคือจะชนะหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการเชียร์ให้ชนะเพราะชนะก็แฮปปี้แล้วนี่
1: ใช่โมร็อกโกจะผ่านไหมครับก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ครับวันนี้โมร็อกโก
0: ผมว่าชนะได้แต่ว่าขาดไม่ขาดว่ากันอีกเรื่อง
1: เพราะว่าเฮติเองก็ไม่ได้มีคุณภาพฟุตบอลที่ดีขนาดนั้นแหละ
0: เฮติเต็มที่คือเสมอแต่โมร็อกโกเนี่ยชนะแต่จะขาดไหม
1: เฮตินัดที่แล้วเขาเสมอไม่ได้เสมอใคร
0: แพ้บราซิล0-3แพ้บราซิล0-3แต่นัดเจอบราซิลผมรู้เลยอันเช่ครึ่งหลังไม่เอา
1: ใช
0: ่ไม่เอาเลยอ่ะแบบคือแบบครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังแบบ
1: เล่นคนละแบบเลยนะ
0: ถ้าเอาอ่ะผมว่ามี6ไอ้บราซิลกับเฮติอ่ะแต่ไม่เอาไง
1: ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะโมร็อกโกก็เอาได้
0: ใช่
1: แต่ว่าอยู่ที่ว่าโมร็อกโกจะเลือกเป็นอันดับ1หรืออันดับ2
0: ผมว่าถ้าความเสี่ยงอ่ะโมร็อกโกชนะยังดูง่ายกว่าเชียร์เกาหลีชนะในความคิดผมนะเพราะว่า
1: คุณไปเป็นคนละกลุ่มกันคุณเอากลุ่มเดียวกันก่อน
0: ไม่หมายถึงถ้าเลือกตัวเลือกไง
1: มันต้องในอยู่แล้วเพราะโมร็อกโก
0: เพราะว่าบราซิลมีโอกาสชนะแน
1: ่โ
0: มร็อกโกก็ต้องชนะตาม
1: ยิงเยอะจัดแต่ผมว่าคู่สกอตแลนด์บราซิลมันบอกเลย
0: ส่วนไอ้คู่เกาหลีใต้เนี่ยเกิดถ้าจับพัดจับผูเช็คเกียร์นำเม็กซิโกเงี้ยผมว่าอันนั้นเกาหลีเปิดเครื่องเปิดสวิตช์เลยนึกออกไหมเพราะว่าไอ้เช็คจะมีเป็น4ไงถ้าเกิดขึ้นนำแล้วเกาหลีก็ต้อง3แต่ว่าถ้าเกิดเช็คมันไปโดนเม็กซิโกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวใครตัวบัน
1: คือเม็กซิโกก็จะคล้ายกับแคนาดาวันนี้ครับก็คือเล่นยังไงก็เข้ารอบแน่ๆแต่ว่าจะเข้ารอบในฐานะจ่าฝูงหรือว่ารองจ่าฝูงแค่นั้นเองคำถามก็คือผมว่าเม็กซิโกมันเอา
0: จะตามนั้น
1: จริงๆเมื่อกี้แคนาดาก็จะเอาแหละแต่เอาไม่ไหวอยากชนะแหละแต่มันไม่ไหว
0: อันนี้บอกว่าเป็นไงเคนเจอหมอผีกาหน้าทำไสยศาสตร์เล่นไม่ออกเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้ก็เรื่องส่วนบุคคลอาจารย์คมเชื่อไหมที่บอกว่าไอ้ลูกเคนเมื่อวานหนึ่งข้ามคาน
1: ไอ้ลูกซัดซ้ายลูกแล้วนะ
0: มันยิงยากบอลเล่ไงแต่ว่าเขามีข่าวมาว่าหมอผีกาหน้าทำของแต่ตอนโดแล้วอันนี้บอกว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะนะสนนักคมหนูออกงาน 4:30 ค่ะขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณทุนแฟนนอน
1: ครับ
0: คุณทุนเดี๋ยวดูเกาหลีใต้ช่วงเช้าเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกเชียร์ทุกทีมจากเอเชียนี
1: ่แล้วคู่เม็กซิโกเตะอัสเตก้านะโหแปดหมื่นกว่าคนนะไปออกันอยู่อ่ะ
0: ก็ถ้าใครอยากเจอผมช่วงเช้าก็ที่บีจีนะฮะนี่บอกว่าขับรถไปฟังไป 2:30 ถึงเที่ยงคืน
1: จริ
0: งจริง
1: ก็คือ 2:00 เมื่อวานเนี้ยเหรอ
0: จริงเหรอโอ้แล้วขาสุขภาพบ้างนะฮะ
1: แต่ผมเนี่ยก็ตั้งแต่4โมงเย็นเหมือนกันถึง5
0: คุณกลับไปนอนแล้วใช่ไหมไม่ดูแล้วใช่ไหมคู่เช้า
1: น่าจะต้องนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาดูคู่เช้า
0: เออนอนเถอะ
1: อยากดูอยากดูเกาหลีใต
0: ้ดูซิว่ามันจะการละครป่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวบอกรอภาคคู่ไหนต่อครับก็เดี๋ยวทีมงานชุดหน้าเนี่ยภาคผมว่าน่าจะหลักๆคู่บราซิลเจอกับสกอตแลนด์ใครอ่ะอาจารย์คมดู

0: เนี่ย
1: ไหน
0: คู่หน้า
1: คู่หน้าเหรอ
0: คู่หน้านี้
1: เป็น
0: ใคร
1: โดกกับ
0: ถามว่าใครภาคเป็นโดกเป็นโดกภาคนี่โอ้อ่อมเลยนะอ่อมเป็นโดกภาคเหรอมันเตะไปภาคไปเดี๋ยว
1: มาเริ่มตื้อเนี่ย
0: เออ
1: รู้เลย
0: ตั้งใครท่านผอ.สงกับอาจารย์เขียงนะ
1: แล้วคู่เกาหลีใต้เช้าอ่ะเป็นปะแป๊ะกับผอ.สุเทพนะ
0: โอ้โหอร่อยเหาะแน่นอนโอเคช่วงนี้เนี่ยบราซิลกำลังมาวอร์มนะครับผลบอลไม่มีอะไรละไลน์อัพแจ้งละข้อความยังพูดคุยได้นะ4689899นะครับสอบถามอะไรก็จัดมาเรื่องหนังเรื่องเพลงก็ได้หลายๆท่านบอกเหนื่อยใจกับบอลโลกแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook มีอีกป่ะ Facebook มาได้นะครับ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะอ่ะช่วงเนี้ย 4:30 เดี๋ยวพักเบรกฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงช่วงหน้ามา99 Live บอลโลกโดยอาจารย์คมและหงสนกันต่อครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกกลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เบรกสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอนิคมแล้วก็คุณสนบุรุณนะครับทางนาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้ำกันไปแล้วนะครับเรื่องของสเปเชียลเล่นตัวจริงของคู่ต่อปองสองคู่ต่อจากนี้เมื่อกี้เห็นบรรยากาศที่ไมอามี่นะบราซิลกับสกอตแลนด์คึกคักนะ
1: ก็วอร์มละน่าจะไม่มีฟ้าผ่าคือฝนตกอ่ะเล่นได้แต่ว่าถ้าไม่มีฟ้าผ่าหรือลูกเห็บอะไรเงี้ยก็น่าจะแข่งตามปกตินะครับตีห้า
0: ครับ
1: ม
0: ีถามเข้ามาบอกว่าโมร็อกโกจะผ่านไหมครับ

0: เม็กซิโกประตูดาวรุ่งมีโอกาสได้ลงไหมครับ
1: ประตูดาวรุ่งก็จะแซวมาป่ะโอชัวดาวรุ่งตรงไหนอ่ะตัวเก่าก็น่าจะได้ลงเพราะว่าเจ้าภาพเขาเข้ารอบไปแล้วนี่แล้วก็บอกว่าสนเขาเอาเฮดทูเฮดไม่ใช่เหรอใช่ครับอันนี้ทราบแต่คำถามที่ผมถามว่าแต้มมันอ่ะมีโอกาสอันนี้คือพูดถึงเรื่องเช็คกับเกาหลีใต
0: ้
1: ยังไงเนี่ยอย่างเม็กซิโกเข้าอยู่แล้วแต่ผมเมื่อกี้ที่คุยกันน่ะคือทราบว่าเขาดูเฮดทูเฮดซึ่งเฮดทูเฮดระหว่างเช็คกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เหนือกว่าแต่ถ้าเกาหลีใต้แค่เสมอก็จะมี
2: เพียงพอต่อกัน
1: ก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบเป็นอันดับ2ว่าให้ทูเฮดเนี่ยก็เช็คไงผมสงสัยในประเด็นว่าเกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าเขาดูให้ทูเฮดนะฟุตบอลโลกครั้ง
0: จะเอาจริงไหมครับเพราะว่าได้เขาที่1แน่ๆกลัวการละคร
1: ก็นั่นแหละนั่นคือคำถาม
2: แต่ว่าคู่ไอ้กลุ่มหนูไม่รู้นะแต่กลุ่มเนี้ยจริงทั้ง2คู่แน่นอน
1: บราซิลกับ
0: โมร็อกโก
1: สกอตแล้วก็โมร็อกโกกับ
0: เฮ
1: ติเนี่ย
2: มีถามว่าผมกำลังจะบวชเสานี้ครับอยากรู้ว่าเป็นพระดูบอลได้ไหมครับจะบาปไหมครับดูได้นะครับแต่ห้ามเฮห้ามเชียร
0: ์ครับ
2: หมายถึงว่าดูเป็นความรู้ได้แต่ห้ามเฮแบบจังหวะยิงแบบ yes อะไรอย่างเงี้ยบาปเลย อันนี้บาปเลยจะบาปจริงบอกให้นะครับแต่ว่าถ้าดูแบบต้องคุณต้องกดสติตัวเองไว้อะแค่นั้นเองดูได้ทุกอย่างนะครับไม่บาปแต่ว่าให้ดูเป็นความรู้ศึกษาเป็นความรู้ไว
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: ที่บอกบราซิลจะเหมือนอังกฤษไหมครับผมว่าไม่เหมือนเพราะว่า
2: เพราะเขาเองก็ยังไม่ค่อยดี
1: เพราะสกอตเนี่ยไม่ได้เล่นโรบ็อกได้เก่งเหมือนกาหน้านี่คือรูปร่างเขาร่างกายดีแล้วพอใส่เรื่องวินัยเรื่องวิธีการแท็กติกเข้าไปก็เป๊ะแต่คือผมมองว่าถ้าวันนี้ยิ่งสกอตมาเปิดเกมแรกอ่ะยิ่งโดนแต่ถ้าเล่นอุดก็มีโอกาสแต่ผมมองว่าจะต้านบราซิลได้ไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะผมมองว่าบราซิลน่าจะมีลูกพลิกแพลงมากกว่าอังกฤษที่ถามว่าใครเจอทีมกาน่าต้องพกเบี้ยแก้ลงสนามก็ทว่ากันในเรื่องสายมูนะ
2: เพราะว่ากาน่าเขามีผมหมอผีอย่างเงี้ยหรอ
1: ครับ
2: มีบอกพี่คมเคยระทวยไหมครับ
1: ผมว่าต้องมีอ่ะแบบเหนื่อยๆบทหนักๆก็มีระทวยเหมือนกัน
2: แต่ช่วงนี้กำลังระทมเพราะไม่ได้นอน
1: อยากกลับบ้านเลยฮะ
2: คิดถึงบ้านเนี่ย
1: ม
2: ีบอกแหมเปิดเพลงเบิร์นเวลาไปได้หลายทีเลยครับทำไมรู้อ่ะเราก็ไปรู้มากแล้วไปทางรู้มากแล
1: ้วเราก็จัดให้ครบแล้วไงคือถ้าไม่แจ้งไลน์อัพไม่เล่าข่าวไม่วิเคราะห์บอลแล้วมาเปิดเพลงอันเนี้ยควรโดนด่า
2: เฮ้ยวันนี้
1: แต่นี้ก็จัดให้ครบแล้วไง
2: ว
1: ัน
2: นี้บอกจริงว่าแบบอ่อมจริงแบบไม่รู้นึกอะไรไม่ออกเลยนะ
1: เนี่ยผมก็
2: คุยเรื่องอะไรก่อนดี
1: ผมก็ใส่ให้เต็มที่แล้วไม่งั้นหลังจากนี้ก็คุยเรื่องหนังเรื่องเพลงแล้วอะเอาไหมล่ะ
2: ใช
1: ่ว่าใส่ให้หมดแล้ว
2: เคยมีทีมชาติไหนที่อันดับต่ำกว่าไทยแล้วได้ไปบอลโลกไหมครับ
1: ไทยตอนนี้ประมาณ90ปลายๆคือพูดง่ายว่ามีชาติไหนที่แรงกิ้งต่ำกว่า100แล้วได้ไปไหมล่ะคุณเช็คหน่อย
2: เดี๋ยวผมดูให้หน่อยแล้วกันนะครับ
1: เพราะว่าอย่างเฮติเนี่ยคุณเห็นเขาสงเงาะสงแงะอย่างเงี้ยคืออยู่ก็ยังอยู่ท็อป100นะครับเผลอๆ6-70อ่ะแล้วที่ผมจำได้อ่ะ
2: ประมาณนั้นแหละนะครับอย่างแรงกิ้งต่ำสุดของฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เฮติครับ
1: อันดับที่บอกอ่ะ
2: 83
1: ก็ใช่ไงก็ดีกว่าเราถ้าพูดตามตรง
2: อันดับ83
1: เรา90
2: อ๋อนี่นิวซีแลนด์ว่ะอันดับ85ว่ะ
1: ก็ยังดีกว่าเราไง
2: นิวซีแลนด์อันดับ85ใช่ต่ำที่สุดของฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับขนาดพวกทีมเดบิวต์อ่ะอย่างจอร์แดนนี่อันดับ63ของโลกนะครับ
1: ก็ดีกว่าเรา
2: อุซเบกิสถาน50เคเวิร์ต67แล้วก็คูราซาวนี่82นะครับ
1: นี่ดูทีมระดับแรงกิ้ง50อย่างอูสเปดเมื่อคืนโดนไป5
2: ใช่
1: อัธวานตามตรงไม่หลอกตัวเองผมว่าเราไปก็น่าจะมีโดนมากกว่า8อ่ะประมาณนั้นน่ะเหมือนตอนเราเจอจอร์เจีย
2: หรืออย่างถ้าย้อนกลับไปปี2022ที่กาตาร์แรงกิ้งต่ำสุดมันจะโหมันจะเป็นอันดับ61ครับ
1: ก็
2: ค
1: ือดีมากอ๋อเพราะตอนนั้นมันมีแค่32ทีม
2: ก็คือกาหน้าใช่
1: มันทีมมันยังน้อยด้วยมันก็ยิงคัดทีมระดับหัวกะทิ
2: ใช่เนี่ยมีกาหน้าเดบิวต์เป็นกาตาร์กาตาร์ก็อันดับ50
1: คิดดูกาหน้าแรงกิ้งต่ำสุดเลยเมื่อวานอุดอังกฤษอยู่นะ
2: กาหน้า61ต่ำสุดคราวที่แล้วนะ2022นะ
1: ครับ
2: อันนี้คือที่ผมเช็คล่าสุดนะ
1: เพราะนั้นคำตอบก็คือไม่มี

0: มีทีมไหนที่ไปบอลโลกแล้วแรงกิ้งต่ำกว่าทีมชาติไทย
1: ใช่
0: สูงกว่าหมด
1: นะครับคือถ้าไทยไปอ่ะไทยก็จะเป็นแบบชาติที่แบบแรงกิ้งต่ำที่สุดที่ไป
0: หลายคนก็อาจจะอยากเจอ
1: หมูสุดอะไรเงี้ยเคยมีอันดับ70นะ70รัสเซียครับตอน
0: ไม่แต่รัสเซียผมว่าที่มันดรอป
1: ปี2018
0: ที่มันดรอปเพราะว่าเขาโดนแบน
1: ใช
0: ่แรงกิ้งเขามันตกเขาไม่ได้มีแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์
1: ใช่กำลังไปไล่ดูให้อยู่ว่าเอ๊ะตอนนั้นแรงกิ้งฟีฟ่าใครต่ำๆบ้างเราได้ไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่มีต่ำ60นะครับหมายถึงว่าเป็นระดับแบบ60ขึ้นทั้งนั้นอะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นมีแฟนบอลถือถ้วยบอลโลกแต่มันเป็นเหมือนเป่าลมข้างในอะรูปร่างมันไม่ค่อยเหมือนถ้วยบอลโลก
1: มันเหมือนอะไรครับ
0: มันเหมือนปลักขิกครับ
1: มีบอกแมนยูควรเติมตรงไหนครับจันคมฟังเหมือนแบตจะหมดเลยครับกลับบ้านให้ดีทั้งคู่นะครับอย่าปาร์ตี้ฉ่ำแบบป๋าเจตเมื่อวานนะ
0: เฮ้ยผมสบายอยู่แล้วผมทำงานมืออาชีพ
1: มีบอกชอบคุณสนแกล้งคุณแนนวันแดงเดือดแมนยูยิงลูกที่3ที่บีเจสปอร์ตที่บีบตุ๊กตาเป็ดผมดูบ่อย
0: คุณแนนน่ารักคุณแนนนรดาภรรยาของเปาโค้ดศิวกรภูอุด
1: ม
0: นะฮะ
1: มีบอกผมอะไรมือไม่ว่างเก็บยางเลยไม่ได้พิมพ์ครับผ
0: ม
1: แล้วก็มีบอกว่าผมเก็บของในสวนในไร่ตั้งแต่4โมงเย็นเสร็จส่งพ่อค้ามารับ8โมงเช้าไม่นอนก็มีคลื่นวิทยุเป็นเพื่อนมาหลายปีแล้ว
0: ครับทำมาหากินเฮงๆครับ
1: ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะจ๊ะมีบอกว่าผมคิดว่ามาดริดจะหาโค้ชที่ดีกว่านี้ผมแอบกลัวว่าจะเป็นเป๊ปหรือเจนครอปเอามูรินโญ่มาคุมผมว่าคุมได้5นัดครับ
0: ไม่หรอก
1: เก็บผ้าหนีแน
0: ่มูรินโญ่เขารู้วิธีคุมซูเปอร์สตาร์แล้วเขาพูดง่ายว่ามันก็ดีเท่าสุดที่สุดเท่าที่หาได้ในตลาดตอนนี้ครอปเขารับงานไหมล่ะเขาไม่รับเป๊ปเขายิ่งไม่รับเลยเงินมันไม่ใช่คำตอบของเขาแล้วเขาอยากพักผ่อน
1: นะครับมีบอกว่าไทยเคยชนะทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้บ้างไหมครับ
0: เจอชนะไงชนะกือลาเซานี่ไงถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะฟ้า
1: เคยชนะป่ะวะเคยนะ
0: ไม่แน่ใจ
1: อิรักจอร์แดนพวกนี้เราเคยสู้ได้อยู่นะ
0: เคยสู้ได้แต่เคยชนะไหมไม่แน่ใจแต่กือลาเซาเดี๋ยวเอาเช็คให้เลยอ่ะอยากรู้ใช่ไหมได้
1: แล้วก็มีบอกว่าบัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คมอันนี้ใช่เวอร์ชันอาร์เซนอลไกด์ไหมครับ
0: วันนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องอาร์เซนอลเลยนะนี่ไงไทยเคยเล่นกับกือราซาวคิงส์ครับแล้วก็
1: เสมอ
0: ถ้าเสมอมันต้องมีดวลจุดโทษ
1: ดูเสมอ1-1มันอ่ะมีถามว่าพี่คมเพจอารมณ์คมคายหายไปไหนแล้วครับอ๋อปิดไปแล้วครับผม
0: ปิดดื้อเลยอ่ะ
1: ปิดนะครับ
0: ทำไมปิดอ่ะ
1: เออผมปิดเองอะมีบอกว่ามีทางนึงไทยต้องเป็นเจ้าภาพบอลโลกได้ไปแน่แต่เออช่างมันเถอะ
0: อ๋อคือตั้งไหนอะ
1: ก็เหมือนกาตาร์ก็ได้ไปฟุตบอลครั้งแรกด้วยกันเป็นเจ้าภาพอ๋อ
0: เราเป็นไม่ได้หรอกบอกเลยความพร้อมมันหลายอย่างแต่เราจะเป็นไปได้ผมว่ามีวิธีเดียวอะย้ายไปอยู่โอชิเนียไปดวลกันนิวซีแลนด
1: ์นะครับมีบอกว่าถ้ากาตาร์ทำได้จริงป่านนี้แชมป์โลกไปแล้วครับผม
0: อ๋อเราก็ยังไม่ชนะคือเราเซาอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเสมอในเวลา 1-1
1: ใช่ผมจำได้ว่าเสมอ
0: แต่ดวลจุดโทษเนี่ย
1: ก็แพ้ปะ
0: เจอปั๊บหนึ่งหาซะเยอะเดี๋ยวก่อนนะ
1: เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีวันอะไรนะวันเรียกวัน FA อ่ะวันสมาคมฟุตบอลน่ะเดี๋ยวเขาจะประกาศครับว่าคิงครับ
0: เตะเจอใคร
1: เตะที่สนามไหน
0: อ๋อ
1: แล้วเจอใคร
0: เจอใครเขาประกาศไปแล้วรู้สึกว่ารอบเนี้ยเอเชียมาเล่นกับเราเยอะอ๋อรู้ละไอ้ล่าสุดมันอยู่ข้างล่างโถก็หาทั้งนานโอเคเจอกือลาซาวเนี่ยเราเคยมีไม่แต่กือลาซาวมันเจอเวียดนามไงเราอ่ะไปแพ้อินเดียวันปีนั้นแต่แปลว่าเราไม่ได้เจอกือลาซาวรอบชิงเราเจอกือลาซาวรอบแรกแล้วแพ้โอเคจบละเราเจอกือลาซาวเสมอ1-1ในเวลาและแพ้จุดโทษ
1: ใช่ผมจ
0: ำนั้นหมายความว่าเราไม่เคยชนะกือลาซาว
1: ใช่ๆผมจำได้ว่าเสมอ
0: แล้วนัดชิงปีนั้นเนี่ยกือลาซาวชิงกับเวียดนามแล้วกือลาซาวชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4
1: ซึ่งกือลาซาวตอนนั้นน่ะอุ๊ยโรนัลดินโญ่ว่ะเฮ
0: ้ยมาที่สนามเนี่ยมาคุยกับอันเช่ตัวจริงเปล่าไม่ใช่พี่ดาวใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: โอเคแล้วถ้าอิรักเนี่ยเราก็เคยเจอในนัดชิงคิงครับปี2023ก็เสมอในเวลา2-2แล้วแพ้จุดโทษอยู่ดี 5-4

0: อันนั้นอ่ะที่เขาว่ากันว่า
1: ล่าสุดก็อิรักไม่ใช่หรอ
0: ก็แพ้ 0-1 เลยไง
1: ที่ไอ้เจโดนเตะ
0: ไอ้นั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: เพราะนั้นหมายความว่าอย่างชาติมาบอลโลกมาเล่นคิงส์คัพเนี่ยเราก็ยังไม่เคยชนะนะโอเค
1: อ่ะตอนนี้กำลังจะร้องเพลงชาติกันแล้วนะฮะไหวไหมวันนี
0: ้บราซิลอ่ะไหวดิอันนี้บอกว่าอ๋อส่วนอาร์มน่าจะเพิ่งตื่นนะครับนี่บอกดูบอลตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังไม่นอนเลยโอ้โหคุณแน่นอนมากสุดยอดสุขภาพเอาให้ดีนะอ่ะเดี๋ยวผมดูใน Facebook ก่อนนะครับก่อนจะลากันไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะออกก่อนให้ทีมงานชุดหน้าเนี่ยมาเตรียมความพร้อมนะครับนำโดยผอ.เบ่งแล้วก็อาจารย์เขียงโอ๊ตสินพงษ์ทาง Facebook อุ้ยหลายท่านเหมือนเริ่มตื่นนะเข้ามาทักทายนะครับ
1: มีถามพี่วาวบวชยังแทงบอลเลยครับอ้าวแล้วคุณไปรู้ได้ไงว่าเขาแทงบอล
0: อันนั้นก็พี่วาวไงอันนี้บอกว่าคุณเสียโก้บอกสวัสดีตอนเช้านะครับแล้วบอกไทยเคยชนะเกาหลีใต้ไงครับสมัยเอเชียนเกมโอ้โหอันนั้นก็อันนั้นก็จริงครับจริงเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าเราเจอเกาหลีใต้เป็นยังไง
1: โ
0: อ้โหถ้าเอาย้อนหลังไปมันก็จริงว่าเราเคยชนะเขานะครับ
1: ย้ำดิน
0: ี่คุณอานนท์บอกว่าที่ชนะคือสุรินามเราเคยเจอสุรินามเดี๋ยวก่อนปีไหนอ่ะสุรินามแต่สุรินามไม่ได้มาบอลโลกไงสุรินามไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี
1: ้มีบอกอิตาลีควรใช้โค้ชต่างประเทศไหมครับเพื่อบอลโลกครั้งหน้า
0: เขาจะกล้าเปลี่ยนขนมไหมล่ะ
1: ก่อนที่จะเปลี่ยนโค้ชนะผมไปเอาเวลาไปปั้นนักเตะก่อน
0: ด
1: ันพวกเด็กใหม่ๆขึ้นมาให้มันเก่งให้ได้ก่อน
0: หรือเอาไอ้นี่ชุดเด็กเล่นเลยเพราะว่าอุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดนี้ชนะนี่ใช้ชุดดับไม่มีโตนาลี่ไม่มีคาราฟิโอลี่เลย
1: ใช่ใช้ไอ้พวกปิซิลี่อะไรพวกนี้ไปเลย
0: โอเคตี4:55นะครับนายที่นาไลฟ์ฟอลโลกโดยผมสดและจันคมเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยตอนนี้เข้าสู่พิธีการร้องเพลงชาติของบราซิลแล้วก็สกอตแลนด์ละ
1: ใช่เดี๋ยวจะมีคนบ่นว่าแบบว่าโอ๊ยเริ่มรายการตอนบอลมันเตะไปแล้วตอนผมมาคราวที่แล้วนี่บอลเตะไปแล้วยิงเข้าแล้วด้วยตุรกีไอ้คู่ญี่ปุ่นอะ
0: ยิงเร็ว
1: นะครับยิงเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านผมคงไม่ได้ความลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความ

0: บันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สมาแล้วนะคะตีห้า13นาทีกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25มิถุนายน2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะสวัสดีน้องโด้งนะคะมาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนะอรุณสวัสดิ์น้องโด้งผลบอลเมื่อคืนเป็นไงบ้างเปิดฟังขึ้น99หลับสนิทอ๋อตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ทราบผลใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจามอนจะมารายงานผลของฟุตบอลนะคะฟุตบอลโลกเนาะกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวรอน้องโฮมน้องดงพับผ้าห่มก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงเวลาโอ้โหบรรยากาศเนาะคือเข้าใจเนาะคนทำงานเยอะทำงานมากอย่างคุณจามอนนะกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะอะไรนะคะแล้วก็ต้องมาตื่นจัดรายการเช้ามืดอีกเนี่ยก็สถานการณ์ก็หนักอยู่นะคืออะไรรู้ไหมบรรยากาศมันน่านอนนะคะก็ถ้าสมมุติว่ามีอาการหวัดสักนิดนึงแล้วก็กินยาก่อนนอนสักเม็ดสองเม็ดนะรับรองเลยว่าหลับเพลินแน่นอนนะคะสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยก็ทำงานเยอะนะคะขอให้เรียกอะไรคะทำงานจะบอกทำงานน้อยให้น้อยลงก็ไม่ได้นะเพราะว่าหน้าที่การงานมันก็เป็นอะไรที่ต้องทำอ่ะเนาะมันเป็นภาคบังคับเนาะสำหรับหลายๆท่านนะคะเข้าใจบางท่านเช้านี้ดีใจด้วยนะคะสามารถตัดยางได้นี่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเตรียมของจะไปขายนี่พี่บุญเรือนพี่ตุ๊กกฎสมนพี่พิษณุอันนี้ไปแล้วนะคะอยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พี่หนูมาเจอกันค่ะพี่จรูนไม่ต้องถามว่าฝนตกที่ไหนเพราะว่าบ้านลุงทำฝนหลวงกันเองแล้วอยากจะให้ตกตรงไหนก็ได้ฮะเอาจริงเหรอทำฝนหลวงกันเองคือทำยังไงให้ฝนมันตกด้วยที่ไหนคะคุณเพรีสวัสดีนะคะแล้วก็คุณอารมณ์คุณสันทัศนะครับคุณพี่ตะหวานพี่สุวินนะคะพี่ไพศาลชมอยู่ที่ไซโยกอุ้ยไซโยกนี่น่าเที่ยวเนาะช่วงหน้าฝนนะคะพี่สมพรพี่รัตติยาค่ะพี่หนูทักแล้วเนาะพี่ผู้ใหญ่วันพี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่แป้วพี่แขกพี่มานิด26องศาที่พัทลุงลมพัดในสวนยางกลัวฝนจะตกอ๋อเออถ้าลมพัดไปด้วยตัดยางไปด้วยก็เนาะพะวงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะเออแต่ก็ต้องทำเนาะพี่เนาะเข้าใจทุกสถานการณ์นะคะ022481366สายว่างนะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะใครจะโทรศัพท์มาบอกข่าวแล้วความพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สุภาพพี่หนูพินสวัสดีนะคะจริงๆนี่เป็นญาตินะแต่ว่าก็เรียกพี่นะจริงๆแล้วก็เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นหลานแล้วเนาะใครอีกพี่ทิพย์หรือญาติทิพย์อมรทิพย์นะคะผู้ใหญ่วันทักแล้วนะพี่อุไรค่ะพี่ตุ๊กอันนี้ตุ๊กไทตันนะคะพี่วันเพ็ญมาแล้วนอนฟังทั้งคืนนอนรับฟังทั้งคืนอ๋อฟังวิทยุไม่ปิดกันเลยใช่ไหมดีมากพี่เกียงไกรก็มาแล้วนะคะพี่หนุ่มห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านนะคะห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านเนาะบ้านสลีหรือบ้านสลีพี่สุทัศน์สวัสดีนะคะพี่วินัยจากบ้านถุงแป้งนะคะฝนถุงแป้งพังงาฝนกำลังตกเลยอ้าวโอ้ฝนหนักเลยนะคะพี่ไพบูลย์ที่ตราดพี่วัชรีนะคะพี่ไหนอีกอ๋อพี่เกียงไกรที่อยู่ลำปางเนาะเยออสอยู่ระยองนะคะฝนตกทั้งคืนเหมือนกันยังไม่หยุดตอนนี้ค่ะ
พี่กุ้ง

ค่ะพี่กุ้งทองเจริญดีพี่กัลยานะคะแล้วก็พี่เพลินอยู่พัทลุงแต่เป็นคนแป้เจ้าจะไปอยู่พัทลุงได้ยังไงคะพี่สงสัยอีกก็ไปทำงานสิเนาะหรือไปเป็นเขยพี่รุ่งเรืองสวัสดีทักทายนะคะพี่พยาวค่ะพี่หนูลิงก็มาแล้วเนาะประมาณนี้เนาะเจออสพี่สวีวันค่ะโอ้ไม่ได้ทักนานเนาะพี่สวีวันตราโชนะคะนั้นตายอยู่แม่พริกลำปางนะคะอ๋อพี่สมศรีปีชาแล้วก็ผู้ใหญ่วันอยู่สุราษฎร์เนาะพี่สุวพัฒน์พี่ปานีที่จารุภาอยู่พรหมพิรามพิษณุโลกนะคะก็ทักทายกันประมาณนี้อย่าลืมนะคะสายว่างอยู่นะใครจะคุยด้วยบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรอยู่จังหวัดไหน022481366นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะเรื่องอะไรดีข่าวเด่นวันนี้นะคะเรื่องใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของโกงสอบเข้ารับราชการชาวบ้านหมดกันไปหลายแสนอันนี้ไม่ได้รับการคัดเลือกนะไอ้ส่วนที่เข้ารับการคัดเลือกได้รับราชการจริงๆอันนี้ก็หมดไปหลายพันล้านเนาะตัวเลขเท่าไหร่นะคะ4,000 ล้านเหรอคือมันเยอะมากค่ะก็สืบเนื่องจากปปช.พร้อมกับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.เข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งแถวบางใหญ่นนทบุรีนะคะก็เจอพยานหลักฐานการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการแก้ไขกระดาษคำตอบช่วยให้ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินตั้งแต่ 350,000 ถึง 700,000 ต่อคนเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายก็ 4,500 ล้านคือจริงๆเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกระบวนการเดียวกันกับเคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะก็ย้อนทำลายให้ดูนะ8เมษายนมีตัวแทนชาวบ้าน10กว่าคนก็ไม่เยอะนะ10กว่าคนใช่ไหมไปร้องทุกข์กับตำรวจสภ.ควนกาหลงจังหวัดสตูลว่าถูกมิจฉาชีพในคราบคนรู้จักและอดีตผู้บริหารท้องถิ่นหลอกว่าสามารถฝากลูกเข้าทำงานได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการแล้วมีการเรียกรับเงินสูงถึง 400,000 ต่อคนซึ่งอ้างว่านี่เป็นกรณีพิเศษนะสำหรับคนกันเองแล้วนะคะกระบวนการนี้พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างว่าต่อให้เด็กสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์หรือเรียกบรรจุไม่ถึงอ่ะก็จะมีการดูแลรายชื่อย้อนหลังให้จะรับการบรรจุแน่นอนคือได้ตำแหน่งอ่ะแต่จนถึงปัจจุบันผ่านการสอบมาหลายรอบลูกหลานของชาวบ้าน10กว่าคนเนี้ยก็ยังไม่มีใครได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันไว้เอาสักคนหนึ่งนะลุงเอค่ะอายุ60เล่าด้วยความอัดอั้นว่ายอมเสียเงินไป 400,000ให้กับนายหน้าคนหนึ่งด้วยความหลงเชื่อที่ว่ามันมีช่องทางพิเศษหวังอยากให้ลูกที่เรียนจบปริญญามาเนี่ยมีงานทำที่มั่นคงพ่อก็ตัดยางไปวันๆเงินแสนหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะหาก็ไม่ง่ายนะคะแต่นี้400,000ทำไมยอมจ่ายล่ะลุงก็เพราะรักลูกไงคะอยากให้ลูกมีอนาคตเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็เลยเชื่อใจหาเงินจนครบ400,000สุดท้ายลูกก็ไม่ได้งานแถมตอนนี้ไปนั่งผ่อนดอกเบี้ยธนาคารที่ไปกู้จ่ายให้เขาอยู่ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นขณะนี้มียอดผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า80 รายแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยกล้าปรากฏตัวกันเท่าไหร่เนื่องจากว่าอายแล้วก็

0: ตัวอิทธิพลของนายหน้าพวกนี้นะคะแล้วคิดดูมูลค่ามันไม่ถึง 4,500 ล้านได้อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้แล้วโอ้โหจะทำยังไงอ่ะเงินก็เสียไปแล้วแล้วที่สำคัญคือว่าคนที่บรรจุไปแล้ว 4,000 ตำแหน่ง 9,000 เหรอใช่ไหม 9,000 ตำแหน่งนะคะเยอะแยะเหลือนี่ภาคใต้นะคะส่วนภาคเหนือภาคเหนือก็มีนะเมื่อวานนี้ที่ไหนที่วิเชียรบุรีค่ะวิเชียรบุรีนายอำเภอวิเชียรบุรีคุณกิตติลิ้มสิริชัยบอกว่าขณะนี้ผู้ว่าให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีการทุจริตสอบเข้าบรรจุเป็นราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน7วันแหล่งข่าวภายในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีบอกว่าขณะนี้มีการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงขึ้นมาเพื่อมุ่งเป้าตรวจสอบความผิดทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับข้าราชการระดับผอ.กองที่เป็นข่าวอยู่นะ2-3วันแล้วนะคะนี่ก็เห็นบอกว่าทางรองนายกเทศมนตรีคนที่1ที่รักษาราชการแทนนายกของวิเชียรบุรีลงนามในหนังสือรายงานข้อเท็จจริงเสนอเรื่องขอพักราชการขอสั่งพักราชการข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองรายดังกล่าวส่งตรงไปยังผู้ว่าเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดต่อไปเนื่องจากว่าตัวนายกเทศมนตรีเป็นญาติก็เลยมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้าราชการระดับผอ.กองรายนี้ไม่สามารถลงนามคำสั่งนี้ได้ก็เลยให้รองคนที่หนึ่งนะเป็นคนลงนามในหนังสือแทนนะคะปัจจุบันผู้อำนวยการกองรายนี้ได้ขาดราชการและก็หายตัวไปโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ซึ่งหากว่าเจ้าตัวขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันก็จะเข้าสู่ระเบียบการให้ออกจากราชการตามขั้นตอนนะคะก็ขณะนี้ยังไม่มีการยื่นใบลายังไม่ยื่นใบลามาที่ต้นสังกัดนะแต่ก็เงียบไปเลยเห็นบอกว่ามีการคุยกันภายในว่าจริงๆแล้วควรจะยื่นใบลาออกเท่านั้นณขณะนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะยื่นลาออกภายในวันสองวันนี้ตามข่าวหรือไม่อย่างไรมีข่าวว่าอย่างนั้นล่ำลือกันว่าน่าจะลาออกหลังจากที่ไปพัวพันการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะส่วนคนที่มีปัญหาที่สอบเข้าไปแล้วทำงานอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเอายังไงมีข่าวว่าบางคนก็ยอมว่าจะลาออกด้วยนะแต่เพราะว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะสำหรับในส่วนของคนที่เข้าไปทำงานอยู่นะคะสอบได้ในช่วงนั้นด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าณขณะนี้เนี่ยเขาลาออกจะลาออกหรือว่าจะทำยังไงกับชีวิตเนาะเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ใช่น้อยๆ นะโอ้ถ้า 9,000 เนี่ยหลายคนพูดไปถึงขนาดว่าโอ้โหคุกอะพอขังหรือเปล่าเนาะเนี่ยค่ะไปรับสายกันนะคะพูดถึงเพชรบูรณ์สายจากเพชรบูรณ์ก็มาเลยไปคุยกันค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้าแจ๋วหรือป้าแจ๋วคะ
2: ป้าแจ๋วค่ะ
0: ป้าแจ๋วเพชรบูรณ์อำเภออะไรคะป้า
2: คะอยู่อำเภอลมศักดิ์ค่ะ
0: ลมศักดิ์นะคะเชิญค่ะป้ามีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวกันคะ
2: ปีก่อนนะคะอันสามีป้าเขาเสียเรื่องเขาทำประกันกับธกส.แต่ประกันอย่างแรกที่แบบว่าเป็นชาปนกิจนะได้ค่ะ

0: แต่ว่าสาปนกิจประกันของบริษัทสินมั่นคงน่ะเขาบอกว่าบริษัทมันล่ม
1: ใช่ค่ะป้า
0: ค่ะ
1: เซ็นไปแล้วสินมั่นคง
0: จริงไหมคะ
1: จริงค่ะเซ็นไปเซ็นตั้งแต่โควิดแล้วค่ะป้า
0: โอ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอก
1: ทำประกันไว้เหรอคะประกันการเสียชีวิตใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้เสียชีวิตค่ะ
1: ค่ะ
0: คือไปกู้เงินธ.ก.ส.ค่ะสี่กู้400,000แล้วทางธนาคารธ.ก.ส.เขาให้ทำประกันกับทำปนาสาปนกิจบ้างแล้วก็อีกอย่างก็ได้เงินมา200,000ก็ใช้หนี้ไปก็เหลืออยู่200,000ค่ะ
1: โ
0: อ้ตอนนี้ป้าก็ใช้ไปเหลืออยู่แสนนึง
1: อ๋อก็ผ่อนไปเรื่อยอย่างนี้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ผู้หน้าที่เขาก็บอกว่าป้าเก็บตังค์ได้ป้าก็เอามาใช้นะลูกปีนี้ป้าก็ใช้ไป50,000
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แ
0: ต่ก็เหลืออยู่แสนนึงป้าก็ทำงานปลูกข้าวโพดประหยัดค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆใช้ไปค่ะ
1: ทำไว้เป็นประกันอะไรคะประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือประกันแบบไหน
0: ประกันชีวิตแบบเสียชีวิตนะคะ
1: อ๋อประกันแบบเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะ
0: แต่ได้มาก็ใช้ไปแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช้ไปแล้ว
1: ใช้หมดแล้วแต่ว่าที่ยังค้างอยู่ของทางสินมั่นคงนี้เท่าไหร
0: ่200,000มั้งคะ
1: 200,000แล้วยังไม่เคยติดต่อไปที่กปภใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่สินมั่นคงล้มไปเนี่ยก็จะมีนี่แหละค่ะกปภเขารับผิดชอบอยู่อะค่ะ
0: หรือคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ส่งไปแต่ที่ทกสแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่แต่ว่าไอ้ตัวประกันการเสียชีวิตเนี่ยก็คือทำกับสินมั่นคง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมวันนี้ลองโทรไปที่กปภดูเขามีสายด่วน1186เนี่ยปรึกษาเขาหน่อยว่ากรณีนี้เนี่ยเราเคยทำประกันไว้กับบริษัทสินมั่นคงเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ลองดูเพราะว่ากปภเขารับผิดชอบอยู่นะคะมีสมาคมประกันมีสมาคมประกันมีกองทุนประกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีมาตรการช่วยเหลือสำหรับคนที่ทำประกันเอาไว
0: ้ค่ะ
1: บางคนก็ถ้าตามเกาะติดก็ได้นะแต่บางคนไอ้ตอนที่ทำประกันโควิดอ่ะบางคนก็ทิ้งไปไม่ได้
0: ค่ะ
1: เอออ
0: ันนี้ทำกับธ.ก.ส.ค่ะ
1: ไม่ทำกับธ.ก.ส.ก็จริงแต่ว่าไอ้ตัวประกันนี่คือเป็นของคุ้มภัยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้ามีเลขที่กรมธรรม์อะไรอยู่เนี่ยลองดูติดต่อดูว่าเขามีมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันยังไงกรณีเนี่ยเพราะว่าบริษัทสินมั่นคงอ่ะถูกสั่งปิดกิจการก็คือนั่นแหละให้ยกเลิกค่ะหรือว่าคุณป้าไม่ได้ติดใจตรงนี้แล้วหรือยังไง
0: ก็ยังรออยู่ค่ะ
1: โอ้นั่นแหละก็คือบางทีเนี่ยทางกปภเขาไม่ทราบว่ามีใครบ้างเท่าไหร่คือต้องโทรไปบอกเขาอ่ะไปยื่นเอกสารเขาวันนี้ยังค้างอยู
0: ่ก็ยื่นที่ธ.ก.ส.
1: ยื่นผ่านธ.ก.ส.ไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเขาบอกไม่ความคืบหน้าว่าเป็นยังไงไอ้ติดการทวงหนี้ของเราอย่างเงี้ย
0: ไม่มีอะไรเองเขาบอกว่าถ้ามีอะไรเราจะแจ้งให้รู้ให้ทราบแต่ก็เงียบ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็นี่แหละค่ะสายด่วนกปภ.อีกช่องทางหนึ่งนะคะ1186ค่ะคุณป้า
0: 186ค่ะ
1: 111แล้วก็86 12ตัวนะแล้วก็86
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันเป็นสายด่วนของกปภ.นะคะที่เขารับผิดชอบอยู่
0: คุณป้า
1: ค่ะลองดูว่าเราตรวจสอบสิทธิ์การทวงหนี้ประกันของเราเนี่ยมันมีคืบหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยยื่นเรื่องไปที่ผ่านทางธ.ก.ส.ไปแล้วใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนั่นแหละค่ะลองดูว่าเอกสารเราอยู่ที่ไหนตอนนี้แล้วก็เขารับรู้รับทราบไหมว่านี่ยังค้างเงินก้อนนี้อยู
0: ่ค่ะ
1: ผู้เอาประกั

0: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็ลืมบอกข่าวดีไปเนาะเมื่อตีห้าที่ผ่านมานี่นะคะน้ำมันลงอีก80สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนะลงประเภทไหนบ้างเนี่ย80สตางค์ต่อลิตรก็เป็นเบนซินกับแก๊สโซฮอลทุกชนิดยกเว้นพรีเมียมเนาะพรีเมียมนี่ลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเป็นแก๊สโซฮอลกับเบนซินนะคะก็E20นะคะวันนี้ลงไป80สตางค์ก็เหลือ33บาท5สตางค์แก๊สโซฮอล91เหลือ37บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล95 38บาท5สตางค์และเบนซินนะคะเหลือ47บาท64สตางค์นะคะส่วนดีเซลราคาเดิมนะยังไม่ลงนะคะวันนี้เฉพาะแก๊สโซฮอล์กับเบนซินเท่านั้นก็ลงมาอีก80สตางค์ค่ะก็ไปเติมกันได้อ่ะกลับไปเรื่องของการโกงสอบนะคะเข้ารับราช

การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะคะเพื่อเตรียมสอบเป็นการตรวจสอบกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68 8,000 กว่าแผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมเนาะกับกระบวนการจัดเก็บเอกสารเนี่ยว่าเก็บแบบไหนยังไงโรงพิมพ์นี้ยังคงเปิดดำเนินการตามปกตินะคะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเลยซึ่งภายหลังจากที่สื่อมวลชนเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบปิดประตูทางเข้าออกทันทีทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ด้วยนะที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code กับบาร์โค้ดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้คณะเจ้าหน้าที่จากปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็รอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นที่เดียวกันกับที่มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานี่เองนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะก็น่าจะเป็นโรงพิมพ์ใหญ่อยู่เนาะถ้าอย่างนั้นเนาะก็เดี๋ยวน่าจะมีการเรียกว่าขุดหาข้อมูลไปเรื่อยๆแหละเนาะสำหรับสื่อทั้งหลายแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะณขณะนี้ก็ไม่น่าเชื่อเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของหลายคนนะคะขณะนี้ที่ยังรับราชการอยู่ยังทำงานอยู่ก็ไม่รู้ว่าคนลุกกันบ้างหรือเปล่าเนาะคือบางคนบอกว่าโอ๊ยแล้วจะยังไงแล้วยังไงต่อเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็เป็นที่สนใจและเป็นความกังวลของประชาชนนะคะเมื่อวานนายกก็เลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งปปช.ปปท.ตำรวจฝ่ายปกครองนะคะมารับฟังที่มาที่ไปสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษหรือเรื่องของการยึดทรัพย์นี่คือยึดทรัพย์จากการกระทำความผิดที่ผ่านไปแล้วเนาะเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้เนี่ยต้องลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกระทรวงมหาดไทยนายกย้ำชัดเมื่อวานนี้ในช่วงแรกของการประชุมคืออาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นแล้วก็ต้องดำเนินการเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่ดำเนินการต่อไปเพราะว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าต้องยกเลิกย้อนหลังคนที่มีอำนาจก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเข้าทำงานแล้วแต่ก็ต้องหาวิธีเพราะว่าในเมื่อที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องอ่ะใครที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้เอาสมมุติใน 9,000 ตำแหน่งมีบางคนบอกฉันไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวสอบเข้าด้วยสมองตัวเองล้วนๆอันนี้นายกพูดชัดว่าต้องไปไล่เบี้ยวเองเขาจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายยังไงก็ต้องยกเลิกเนี่ยความซวยก็ไปเกิดกับคนที่ไม่ได้จ่ายเงินมาด้วยความถูกต้องก็เข้าใจว่ามันคงมีบ้างอะเนาะสอบเองสอบจริงโดยไม่จ่ายอะมีอาจจะมีแน่นอนซึ่งเรื่องนี้นายกบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าใครมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติก็ต้องเอาแบบนี้

ใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านเลยผ่านไปแบบนี้นายกบอกไม่ได้เพราะว่ามันมาจากการกระทำที่ทุจริตนะคะซึ่งก็ขณะนี้ก็ต้องชื่นชมเชยนะคะสำหรับในการดำเนินการของทุกหน่วยงานนะที่ทำแบบรวดเร็วและเฉียบขาดแล้วก็จะไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลเลยซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ที่บอกว่าจะป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนะนายกชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่ได้ติดตามจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะทางสื่อมวลชนด้วยแล้วก็นะเรื่องของเกี่ยวกับการเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่หวั่นหวั่นกับอิทธิพลใดๆคือถ้าไปเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นอันนี้นายกก็สั่งเลยว่าขอให้เร่งดำเนินการนะขณะนี้ทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าอย่างเช่นที่ชัดเจนก็คือเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดไอ้คำว่าเร็วที่สุดเนี่ยนายกบอกว่าคนที่ทำงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าใจดีเร็วที่สุดยังไงแบบไหนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจมากเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะแล้ว เมื่อวานเนี่ยมีการแชร์ข้อสอบเราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นข้อสอบจริงหรือเปล่านะไอ้ที่ถามเนี่ยนะคะSMR เลยข้อสอบภาษาอังกฤษนะโอ้หลายคนบอกว่าเนี่ยออกข้อสอบอย่างนี้เนี่ยได้ยังไงนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นเรื่องบูลลี่กันแซะกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเมื่อวานนี้ก็แชร์ข้อสอบออกมา 2-3 ข้อนะคะก็นายกก็ย้ำนะคะว่าให้ข้าราชการที่เข้ามาบริหารประเทศมาปกครองประเทศก็ต้องเริ่มจากการกระทำที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกเนี่ยโอ้โหคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจดีคนพวกนี้มาแทรกคนที่ชั่วกว่านั้นคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องปราบป้องกันดำเนินคดีไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำร้ายประเทศขายชาติขอให้เชื่อว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพทำแบบเต็มที่ไม่ต้องกักให้มันรู้กันไปว่าถ้าทำตรงนี้แล้วจะไม่มีใครปกป้องนะเพราะว่ากำลังทำสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าข้าราชการไทยมีความสำคัญมากค่ะก็คือถ้าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนายกก็บอกว่าต้องยกเลิกผลการสอบการเข้ารับราชการครั้งนี้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็โอ้โหมันจริงๆมันก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้นี่คือมันมาโหฬารมากนะคะโอ้โหต้องใส่ใจเลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็เนาะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกหน่วยทุกองค์กรใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวใช่ไหมนายกเทศมนตรีกับคนที่สอบตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งธุรการไหมนามสกุลเดียวกันน่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติเป็นอะไรกันหรือเปล่าอันนั้นอาจจะเข้ามาโดยความสามารถก็ได้เนาะแล้วก็แชร์กันสิคราวนี้เขาว่าประกาศว่าเนี่ยประกาศมีตาคุดเรียบร้อยเนาะคนนี้นางสาวนี้ได้รับการบรรจุนะเป็นผู้สอบได้แล้วก็ลงชื่อนายกเทศมนตรีก็นำสกุลเดียวกันอย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นที่คอรหาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าคนบางคนก็บอกลูกเขินอายบ้างหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้นะคะก็ไม่เขินหรอกบางทีก็อาจจะสอบได้จริงก็ได้นะคะณขณะนี้อ่ะก็นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้มาที่ภาคใต้ก็คือที่พัทลุงเนาะในสนามสอบครั้งที่ผ่านมาที่รายงานไปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้าสอบติดมากที่สุดที่พัทลุงเป็นสนามสอบท้องถิ่นก็คืออำเภอกงหรารองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองควนขนุนคนที่สอบได้เนี่ยนะคะสอบผ่านขึ้นชื่อไว้บางคนได้ถูกเรียกไปแล้วนะหมายถึงว่าถูกเรียกบรรจุไปเรียบร้อยแต่มีหลายคนเข้าสอบจ่ายเงินเรียบร้อยเหมือนกันนะคะจาก650,000

จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าเนาะหากมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนก็คือ 650,000 แต่จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าหลายคนจ่ายไปแต่ว่ายังไม่มีรายชื่อหมายถึงจ่ายครบนะ 650,000 นะสุดท้ายต้องไปทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่กันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจและสมาชิกสภาเทศบาลกว่า50คนบางคนขอเงินคืนแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ50,000จากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ที่ล่าสุดก็ไปทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงแต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินกันให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะเอาปืนไปยิงใส่บ้านประธานสภาคนดังกล่าวจนบ้านได้รับความเสียหายอ๋อเจ้าตัวไม่เจอนะคะเดี๋ยวล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านหลังนี้เลยเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ประธานสภาไม่อยู่บ้านโดยพบเพียงคุณแม่นะคะวัย76ก็เปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าทำจริงนะตอนนี้ลูกคงจะมีเงินและมีฐานะไปแล้วอ๋อคือแม่เนี่ยไม่เชื่อว่าเออคงรวยกว่านี้อ่ะบอกตรงๆคุณแม่ว่าอย่างนั้นนะคะชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงนะแต่มีการปิดข่าวกันเงียบพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนจะส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดเหมือนประมาณว่าจับเสือมือเปล่าอ่ะนะสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนกันหลายครั้งแต่เจ้าตัวไม่มีคืนก็เลยถูกยิงบ้านค่ะนี่ในพื้นที่ศรีนครินทร์นะคะจังหวัดพัทลุงมีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบประมาณ 9-10 รายอันนี้ไม่ได้เยอะมากมีคนที่สอบได้และไม่ได้เกือบ800คนบ้านนายหน้าที่มีการพูดถึงก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าไม่พบตัวนายหน้านี่คือนี่แหละเป็นครูก็มีนายกเทศบาลนายช่างอบจและสท.โอ้แสดงว่าหลายคนนะเนี่ยเนาะมารวมตัวรวมหัวกันนะคะโอ้โหนี่เงินทั้งนั้นนะคะจ่ายไป 350,000 แล้วประกาศออกมามันไม่มีชื่อแล้วไปทวงคืนก็ไม่ให้อันเนี้ยชัดเจนว่าจับเสือมือเปล่าถ้าสอบได้เองก็โอ้โหหวานเลยนะคะคนละ 650,000 นะนี่คือจ่ายก่อนนะ 350,000 นะคะที่เหลือค่อยจ่ายตอนที่บรรจุไปแล้วโอ้โหแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหลายที่เลยเหรอคะมันก็ไม่รู้นะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยมีมาตั้งนานแล้วค่ะมาชื่นชมคนดีดีกว่าคนดีคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายของชำเมืองระยองนะคะที่แกเก็บกระเป๋าที่มีเงินสดอยู่ 160,000 บาทค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้สภ.เมืองระยองได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญนะคะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองว่าพบกระเป๋าถือ1ใบข้างในมีเงินสดถึง 160,000 บาทลอตเตอรี่อีก4ใบพระเยี่ยมทองอีก4องค์คาดว่าน่าจะเป็นของลูกค้ามันลืมเอาไว้บนชั้นวางขนมขบเคี้ยวภายในร้านสักประมาณ9โมงเมื่อเห็นปุ๊บก็รีบเอาไปแจ้งตำรวจเลยเพื่อตามหาเจ้าของตำรวจก็ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบโทรศัพท์เจ้าของกระเป๋าก็เลยแจ้งโทรไปให้มาที่โรงพักโดยด่วนเลยนะคะปรากฏว่าเจ้าของกระเป๋าเป็นผู้หญิงนะคะชื่อคุณปนัดดาอายุ40ปีเป็นชาวอำเภอวังจันทร์รีบมาเลยที่โรงพักแล้วบอกว่าตัวเองก็มีอาชีพค้าขายเหมือนกันเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ต้องนำมาจ่ายค่าอาหารทะเลสดแต่ช่วงไปซื้อลงไปซื้อของในร้าน

้านของชำเนี้ยเกิดลืมอยู่ๆก็วางแล้วก็เลือกของนะว่าอากาศจะวางสักแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกของแล้วก็ลืมเลยจนกระทั่งตำรวจโทรมานี่นะคะถึงได้รู้ว่าตัวเองอ่ะลืมกระเป๋าใบนั้นไว้อยู่ที่ร้านของชำรู้สึกดีใจมากและชื่นชมความเป็นคนดีของเจ้าของร้านที่ไม่คิดจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็ให้เป็นสินน้ำใจกับเจ้าของร้านไปด้วยนะคะแต่ว่าคุณลุงสมโพธิอายุ75แล้วนะเจ้าของร้านเนี่ยไม่รับค่ะแกไม่ยอมรับนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะให้ลอตเตอรี่ไป1ใบแล้วกันนะให้เงินก็ไม่เอาก็เลยให้ลอตเตอรี่ไป1ใบนะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันส่งมอบกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดคืนกันเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหพี่แกเนาะพกเงินทีนึงเยอะมากแล้วก็ไหนจะพระอีกนะพระเลี่ยมทอง4องค์อีกอ่ะโอ้โหส่วนใหญ่นะแม่ค้าเนี่ยที่มีเงินเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะมีเขาจะมีนี่เนาะพกเงินกันเยอะมากเนาะพกเงินเยอะอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาไม่ซื้อของด้วยแต่ว่าทองเทิงนี่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเหรอใส่กระเป๋ากันไปด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะนี่ถ้ามันหายก็เหมือนเสียดายเนาะพระทั้งสี่รูปสี่องค์นะคะก็ได้คืนอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะได้คืนนะคะติดท้ายที่กรณีฝรั่งซื้อบริการเด็ก17นะคะคือสืบเนื่องมาจากมูลนิธิกันจอมพลังรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากน้องอายุ17ปีคนหนึ่งเธอนั้นถูกบังคับให้ขายบริการนั่นแหละใครบังคับแม่ค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ผลิตสื่อลามกอนาจารส่งให้ต่างชาติจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงทางกันจอมพลังก็ประสานไปที่ตำรวจบชน.นะคะบชน.ก็สั่งเลยชุดปราบปรามการค้ามนุษย์นะไปในพื้นที่นะคะสน.หนองค้างพูไปขอศาลอาญาตลิ่งชันอนุมัติหมายจับ3คนนะจับกุมได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นต่างชาติสัญชาติเยอรมันคนหนึ่งแม่อีกคนหนึ่งเป็นใครไม่รู้ผู้ชายอายุ36นะคะร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18เพื่อไปสนองความใคร่ผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมแล้วก็มีอีกหลายข้อหานะคะก็ตำรวจก็สืบสวนขยายผลนะเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะคดีนี้เริ่มจากที่คุณกันเนี่ยแกไปช่วยน้องอายุ17ออกจากบ้านพักแถวหนองค้างพูมาแล้วก็เธอขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองด้วยนะรู้จักกันจอมพลังด้วยนะแล้วเธอบอกว่าในบ้านเนี่ยมีน้องอีก3คน9ขวบ6ขวบและ3ขวบถูกบังคับคือลูกสาวพี่เนี่ย17ปีถูกบังคับให้ขายบริการเพื่อเอาเงินมาให้แม่กับพ่อเลี้ยงทีนี้น้องเนี่ยจำใจต้องทำอาชีพนี้เพราะเกรงว่าน้องอีก3 9ขวบ6ขวบ3ขวบจะถูกบังคับเหมือนตัวเองก็เลยยินยอมที่จะมาทำงานแบบนั้นศาลก็เลยออกหมายจับตำรวจก็เข้าจับกลุ่มนะคะตอนนี้เด็กทั้งหมดนะคะ4คนนี้พม.รับตัวไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้โหฝรั่งก็โดนไปนะคะส่วนแม่กับพ่อเลี้ยงแม่ในยุ28นะเดี๋ยวแม่ยุ28แล้วลูก17เหรอโอ้จริงหรือนี่แล้วก็พ่อเลี้ยงยุ36นะคะส่วนเยอรมันไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่ว่าสื่อบางช่องบางฉบับก็ใช้คำว่าเท่าซื้อบริการเด็ก17หลังจากแม่เด็กแท้ๆส่งไปทำงานเพื่อแลกกับเงินแล้วแม่ก็ถ่ายคลิปอะไรด้วยนะนี่ค่ะเด็กก็สภาพจิตใจนี่คือย่ำแย่มากต้องบอกเลยนะคะคุณกันก็เข้าไปช่วยไว้ได้ทั้ง4คนนะคะโหสุดยอดแม่จริงๆเนาะคนนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ชื่นชมนะแต่ว่าที่บอกว่าไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกเนี่ยยายคนนี้แหละในข่าว28นี่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะลูก17มันเป็นไปได้ยังไงเธอมีลูกอายุ11หรอโอ้ช่วยกันคิดเนาะนี่คือสังคมนะปัจจุบันนี้นะคะ
ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกล

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

ามข่าวพี่ติ๊กตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆเนาะก็ทำให้คิดว่าอุ้ยคงจะไม่รอดแน่ๆนะคะพี่ติ๊กนี่เป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงเป็นมือกลองนะมือกลองระดับต้นๆเหมือนกันนะคะมนัสวินนันทเสนนะคะปีนี้ก็อายุ60กว่าแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็นี่แหละค่ะถูกศาลตัดสินจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาขับรถนะคะเมาแล้วขับนั่นแหละชนคนเสียชีวิตไป2นะคะซึ่งเบื้องต้นนั้นก็สารภาพนะคะจริงๆลงโทษจำคุก4ปีนะคะแต่ว่าสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งก็คงจำคุก2ปีทีนี้ศาลก็พิเคราะห์จากพฤติการแห่งคดีว่าคู่กรณีกับโจทก์ร่วมแล้วก็จำเลยยังไม่สามารถตกลงค่าเสียหายกันได้แล้วก็จำเลยได้กระทำความผิดขับรถชนขณะมึนเมาสุราทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายพฤติกรรมจึงมีความร้ายแรงจึงไม่รอลงอาญานะคะก็แล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะตอนนั้นเหตุเกิดก็ตอนเช้ามืดอะเนาะแล้วก็แม้ว่าจะรู้สำนึกในการกระทำโดยไปร่วมงานศพของผู้ตายชดใช้ค่าเสียหายแก่ญาติแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ประกอบกับจำเลยขับรถในขณะเมาย่อมเข้าใจดีว่าทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงจริงๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่กระทำการขับขี่ดังกล่าวเป็นการชนอย่างแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2คนถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงจึงไม่รอการลงโทษกับให้เพิกถอนใบอนุญาตการขับรถแจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนทราบส่วนที่โจทก์ร่วมขอให้มีการริบรถยนต์นั้นเนื่องจากคำฟ้องของโจทก์ไม่มีคำขอให้ริบของกลางโจทก์ร่วมจึงไม่มีอำนาจขอให้ริบรถยนต์นอกเหนือไปจากคำฟ้องได้กรณีนี้จึงไม่อาจริบรถยนต์ได้ก็ยกคำร้องไปนะคะเมื่อวานนี้ศาลก็อ่านคำพิพากษาเสร็จนะคะทางคุณติ๊กก็ไปพร้อมกับภรรยาขณะที่ฝ่ายผู้เสียหายคุณพ่อและคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็มาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะโจทก์ร่วมนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องของค่าเสียหาย3.5 ล้านในนี้เป็นเสียหายทางแพ่งเนาะยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะคุณพ่อก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องของคำพิพากษาอะไรนะคะแต่ว่านี่แหละค่าเสียหายนี่นะคะยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เนื่องจากมองว่าบทคือแกรู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละนายจิรวัฒน์ศิวพรพิทักษ์บอกว่ามองว่าบทลงโทษจำคุก2ปีเนี่ยดูแล้วเป็นโทษที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสียชีวิตของคนถึง2คนหลังจากนี้ก็จะหารือกับทนายความต่อเพื่อพิจารณาแนวทางกฎหมายแล้วก็ศึกษารายละเอียดว่าจะมีประเด็นไหนที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้บ้างนะคะไอ้ส่วนการเยียวยายืนยันว่าที่ผ่านมาเกือบ2ปีเนี่ยคุณติ๊กทีโร่ไม่เคยติดต่อแต่ยอมรับว่ามีการเยียวยาค่าปลงศพกับการรักษาพยาบาลไปแล้วจริงแต่เป็นจำนวนเงิน 250,000 ซึ่งพอไปรวมกับเงินของพรบรถแล้วก็เงินที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตสำหรับเงินจำนวน 500,000 บาทที่นำมาวางต่อศาลในวันนี้ถ้ารวมกับเงินที่จ่ายก่อนหน้าก็ทำให้ยอดช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3ล้านไม่ใช่3ล้าน5ตามที่มีการกล่าวอ้างนะคะส่วนการฟ้องทางแพ่งนั้นผู้เสียหายคุณพ่อนะบอกว่าตัวเลขนั้นเนี่ย24ล้านที่ปรากฏตามข่าวนั้นจริงๆไม่ใช่ยอดการเรียกร้องที่แท้จริงแต่เป็นการคำนวณมูลค่าความเสียหายตามหลักกฎหมายโดยขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้แม้ว่าคดีจะอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลแพ่งแล้วก็ตามแต่ว่าในส่วนตัวก็ยินดีจะเจรจาโดยจะต้องหารือกับทนายความถึงตัวเลขที่เหมาะสมอีกครั้งแล้วก็คุณพ่อเนี่ยติดใจเรื่องปริมาณเปอร์เซ็นต์ของ

0: กอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนเกิดเหตุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจทันทีแต่เป็นการตรวจย้อนหลังไป7ชั่วโมงก็ทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่106มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีผลตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขเนี่ยห่างกันเยอะคือถ้ามีการตรวจตอนเกิดเหตุทันทีคุณพ่อนะคิดว่าน่าจะสูงกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ภายหลังจากการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะทางคุณติ๊กซีโร่ก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันนะคะศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะคุณติ๊กไปแต่ว่ามีกำหนดเงื่อนไขนะคะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลห้ามจะทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกันนะคะนี่คือบทลงโทษนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ทางคุณเสกโลโซออกจากเรือนจำแล้วก็พิติกก็ศาลตัดสินด้วยเมื่อวานนี้หลายคนก็เลยแซวว่าแหมพอดีเลยจังหวะพอดีวงอะไรนะมีนบุรีอ่ะวงดนตรีนั้นน่ะขาดนักร้องนำก็บอกว่ามีพี่ติ๊กเข้าไปแทนแล้วแต่พอช่วงเย็นบอกว่าโอ้ไม่ต้องแล้วพี่ติ๊กได้รับการประกันตัวนะฮะวงนั้นก็เลยยังขาดนักร้องอยู่เหมือนเดิมนะที่คุณเสกไปเล่นอยู่นะก่อนที่จะย้ายไปที่เพชรบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับคนคนดังคนที่มีชื่อเสียงหรือประชาชนทั่วไปก็ตามนะเรื่องของการเมานะเมาแล้วขับรถอ่ะมันก็ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็นี่แหละเกิดการสูญเสียนะคะแล้วเข้าใจว่าตัวของคุณพิติกเองนะคะแล้วครอบครัวก็เสียใจไม่น้อยนะหนึ่งเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะผลกระทบกันทั้งสองครอบครัวนะคะก็ต้องระมัดระวังเนาะสำหรับคนที่ขับรถอ่ะนะเราก็ถึงบอกบ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังจริงๆเนาะเนาะสำหรับเมาแล้วขับเนี่ยค่ะคือบางคนอ่ะคิดไปเองว่าไหวใช่ไหมคะคิดว่าไหวแต่สุดท้ายก็นี่แหละมาเกิดเหตุคือคิดว่าไม่เมาไงเพราะว่าก็เนี่ยยังขับรถได้อยู่ยังคุยได้ยังพูดจากับเพื่อนผงได้ยังอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะสวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะกำลังเล่าเหตุการณ์พี่ติ๊กซีโร่อยู่ว่าเมื่อวานนี้มีคนแซวไงว่าพอพี่เสกออกปุ๊บนักร้องนำวงเมนูรีก็ขาดไงก็พี่ติ๊กก็เข้าไปแทน
1: ครับผม
0: สุดท้ายพี่ติ๊กก็ได้รับการประกันตัวออกไปนะคะก็เลยไม่ได้ไปแทนหน้าที่นั้นที่เรือนจำมีนบุรีและเรือนจำเดียวกันด้วยนะ
1: ครับ
0: เรือนจำเดียวกันด้วยนะคะ
1: ก็ไวนะเพราะว่าจำได้นะพี่วันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะได้ผมได้รับมอบหมายไปทำพอดีนะไปในที่เกิดเหตุ
0: ไปทำข่าวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่พ
0: ี
1: ่ค่ะโอ้
0: น
1: ี
0: ่แหละเป็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เนาะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงคนดังนะพี่ติ๊กเนี่ยดังมากเนาะ
1: ครับ
0: นี่แหละเมื่อกี้เปิดเพลงพี่แกรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพลงนี้ดังแต่ว่าพอแหละปีสองปีนี้เนี่ยแกก็ดรอปไปเพราะว่าเรื่องนี้แหละ
1: ใช่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเห็นทางเมื่อวานที่ทางพ่อของผู้สูญเสีย
0: ค่ะ
1: นะครับบอกว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อแกไป2ปีแล้วอ่ะ
0: ก็คือตั้งแต่มอบเงินกันตอนนั้นน่ะก็ไม่ติดต่อกันแกก็ว่าอย่างนั้นคือแกบอกว่าก็ยังไม่ได้จ่ายตามที่ข่าวลงนะว่า3อะไรนะ3.5 ล้านอะไรเงี้ยยังไม่มี3.5 แสนเนาะ

0: แต่ว่ายังไม่มียอดเงินช่วยเหลือทั้งหมดที่เป็นข่าวแกบอกว่าไม่ใช่นะ3.5 ล้านเนี่ยยังไม่ใช่ตามที่กล่าวว่าเพราะว่าตัวเลขค่าเสียหายจริงๆตอนนั้นที่เป็นข่าวว่าพี่ติ๊กไม่ไหวแน่ๆเรียกไป24 ล้านอ่ะแกว่าไม่ใช่ยอดเรียกที่แท้จริงแกคำนวณมาว่าเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยว่าลูกอายุเท่านี้ถ้าอยู่จนถึงอายุเท่านี้ทำงานได้คือเรียกมาตามหลักกฎหมายแหละก็เดี๋ยวมีการต่อรองแต่ว่าประเอิญว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อนั่นแหละก็เลยไม่ได้คุยกันส่วนตัวยินดีจะเจรจาเนี่ยก็ใช้คำนี
1: ้อ๋อ
0: ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันอันนี้เรื่องแพ่งเนาะไม่ได้เกี่ยวกับอาญาที่พี่ติ๊กถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนะ
1: ครับ
0: แพ่งก็ต้องฟ้องกันต่อใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็พ่อของพ่อของน้องที่เสียชีวิต2 คนก็ติดใจเรื่องนี้แหละปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยแกบอกว่ากว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้เนี่ยคือมันห่างไป7 ชั่วโมงแล้วไง
1: แต่ก็เมานี่ออกมาก็เมานี่ใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ก็เมาก็ใช่นี่คือขนาดว่าตรวจย้อนหลังตรวจห่าง7 ชั่วโมงก็เมาก็ปริมาณเกินแกบอกว่าถ้าตรวจตอนเกิดเหตุนะแกบอกเผลอๆนี่อาจจะเกิน200ก็อย่างที่บอกเนาะคือคนเมาเนี่ยจะไม่ยอมรับว่าเมาว่าไหม
1: ครับ
0: ไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาอ่ะอันเนี้ยครับคิดว่ายังไหวยังขับรถได้ยังทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้แหละเนาะสังเกตไหมบางทีคนเดินเซแล้วนะไหวแล้วก็ขึ้นรถไปขับอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเนาะ
1: ครับ
0: มีเยอะเลยแหละอย่าว่าแต่รถยนต์เลยเห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ยยิ่งน่ากลัวกว่ารถยนต์อ่ะก็คิดว่าไหวเนาะก็ฝากไว้เนาะทุกคนแหละไม่ใช่เฉพาะคนดังคนบันเทิงหรืออะไรนะคะมันอันตรายมากมันไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของคุณนะครอบครัวของคนอื่นด้วยเขาก็เดือด
1: แต่สุดท้ายเมื่อวานก็ได้ประกันตัวเนาะ
0: ใช่
1: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
0: ์แต่สุดท้ายจริงๆก็ต้องยอมรับแหละพี่ติ๊กอะเนาะ
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าอันเนี้ยผิดจริง
1: คนเลยแซวเนี่ยว่าพี่เสกออกพี่ติ๊กเข้าแทน
0: ใช่ก็มีคนจะบอกว่าเนี่ยคุณวิปุลีประกาศรับสมัครนักร้องนำอยู
1: ่
0: ประกาศรับอยู่ว่าขาดเป็น1 อัตรา1 ตำแหน่งว่าพี่เสกออกแล้วบอกว่าต้องประกาศเดี๋ยวพี่ติ๊กเข้าปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาว่าอ๋อต้องประกาศเหมือนเดิมเพราะพี่ติ๊กได้ประกันตัวแล้ว
1: คร
0: ับ มีแซว
1: ส่วนพี่เสกเมื่อวานก็ชื่นมืดเลยนะพี่นะ
0: ใช่แต่ว่า
1: แกออกมาเนี่ยโอ้โหครับ
0: แกก็ร้องไห้ตื้นตันใจเนาะ
1: ครับคนไปรอรับแกเพียบเลยนะฮะ
0: ใช่กับชีวิตที่แบบอันนี้ก็เรียกว่าสูญสิ้นอิสรภาพเลยเนาะสำหรับนักร้องระดับเสกโลโซเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
1: ครับ
0: แกถึงร้องไห้หนักมากว่าโอ้โหชีวิตนี้พลาดได้ยังไง
1: พลาดประมาณ1 ปี 1 เดือนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นานกันนะ
0: โอ้ค่ะ
1: แต่ก็ได้ออกมาแล้วเห็นประกาศเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังเลยนะฮะ
0: ใช่ไหมอันนี
1: ้วันที่เดือนพฤศจิกาที่21 พฤศจิกานะ
0: ค่ะ
1: ทั้งวันดูไว้ผิดเนี่ยนะประมาณ21นะครับเตรียมคอนเสิร์ตขึ้นราชมังเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกเดี๋ยวจะขายบัตรเร็วๆนี้นะครับโอ
0: ้เฉพาะแฟนของโลด
1: ราชมังไม่ย่อประมาณคือถ้าไปคอนเสิร์ตมันก็ต้องติดด้านหนึ่งด้วยนะก็น่าจะประมาณ3-4 หมื่นคนนะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละ
1: โอ้ยังไม่รวมที่สนามหญ้าข้างล่างนะพี่ผมว่าก็ต้องมี5-6 หมื่นนะ ครับ
0: ถ้าราคาบัตรไม่แพงมากอ่ะรับรองเลยว่าเต็ม
1: อืมครับ
0: เต็ม
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: พี่เสกโพสต์ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้บอกว่าขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายและแฟนคลับทุกๆท่านที่รักและห่วงใยตอนนี้ผมกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเร็วๆนี้พบกันนะครับด้วยรักและคิดถึงเสมอเสกโลโซ
0: อ
1: ื
0: มในเพจพี่เสก
1: ก่อนหน้านี้แอดมินการเป็นคนโพสต
0: ์หลายคนเรียกร้องอยู่ว่าคืนเพจพี่เสกอ๋อยังไม่ได้คืนเหรอ
1: ก็อันนี้มันได้คือแล้วมีเป็นโพสต์แรกที่ออกมาเนาะก็ได้เล่นเองละ
0: ได้เล่นเองเนาะก็พี่การเขาบอกว่าระหว่างนั่งรถกลับบ้านเนี่ยมาที่กรุงเทพแบบพี่เสกดูพวกตัวเองตลอดเวลาเขาพูดว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยขนาดว่าตอนพี่เสกยังไม่เข้าไปจันจำเนี่ยพี่การก็เล่นอยู่นะพี่การก็ใช้เพจนี้อยู
1: ่
0: คนถึงมาเรียกร้องว่าให้แอดมินการคืนเพจให้กับเจ้าตัวด้วย
1: ครับ
0: ตัวน่าจะคืนไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะศิลปินคนดังส่วนคนนี้ยอมเลยพ่อใจปั้มเต๋าสมชายบอกว่าต้องยกให้เป็นพ่อสายซัพพอร์ตให้กับลูกเลยค่ะล่าสุดนั้นไปร่วมสัมภาษณ์พิเศษละครลูกผู้ชายหัวใจเพชรก็เลยเปิดใจถึงการทำงานในยุคนี้ที่ว่าเป็นยุควงการบันเทิงเปลี่ยนผ่านนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้นะครอบครัวมีความสุขมากเลยมีลูกสาว1ลูกชาย1เนาะยอมควักเงินในกระเป๋าซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้ลูกไปเป็นติ่งศิลปินคนโปรดนะคะแกบอกว่าคือยอมรับว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีขึ้นมีลงแล้วล่ะมันตามระยะของมันละรสนิยมของแต่ละยุคก็ต่างกันไปนะก็จะเป็นเหมือนวายเข้ามามีเกิร์ลเลิฟซึ่งเต๋าสมชายบอกว่าตัวเองก็ยังโชคดีเวลาลูกไปไหนก็ไปด้วยเราก็คือตามลูกอะประมาณนี้นะคะก็สนุกดีหรือว่าเวลารับงานก็เหมือนกันตอนเนี้ยเต๋าสมชายรับบทเป็นพ่อแล้วนะเป็นพ่อของเด็กแล้วนะก็บอกว่าการทำงานกับเด็กยุคนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะก็คือพอวงการมันเปลี่ยนรสนิยมของวงการเปลี่ยนเราก็เลยได้อยู่ในหลายๆเจนหน่อยก็มีความสุขดีเพราะว่าซีรีส์วายหรือเกิร์ลเลิฟต่างๆเนี่ยลูกๆ ก็ชอบลูกก็จะชวนดูมีคอนเสิร์ตของเด็กๆ ก็ให้ผมซื้อบัตรให้แล้วก็ไปส่งเขาเป็นความสุขของลูกก็เป็นความสุขของพ่อแม่ด้วยลูกชอบอะไรแล้วก็ต้องซัพพอร์ตลูกสาวเนี่ยตอนแรกมันก็ชอบยินกับวอเนี่ยทีนี้ก็พาไปส่งคอนเสิร์ตนี้ทีนี้พ่อก็บ่นนิดนึงบอกว่าโอ้ลูกบัตรเนี่ยใช้ได้เลยนะเขาบอกว่าสมใจดูคนเดียวได้ไหมเดี๋ยวป้าไปส่งแล้วป้าก็รอรับป้าไม่อยากเข้าเพราะว่าบัตรมันแพงทีนี้บอกว่าได้เลยก็ไปส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าราคาบัตรใช้ได้เลยนะก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวแล้วก็ไปแฟนคลับเขาก็น่ารักแล้วแฟนคลับเขาก็รู้จักสมชายเข็มกลัดด้วยนะคะคือตอนนี้เขาบอกว่าเวลาลูกชอบอะไรก็ซัพพอร์ตทุกอย่างมันเป็นความสุขในทุกด้านในช่วงวันนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าเออยังไงก็ได้นะแล้วก็ทำให้เราชอบเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เสียตังค์เพิ่มอีกค่าบัตรคอนเสิร์ตแต่ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเป็นเอสวิลเลียมอย่างเงี้ยค่ะเขารู้จักผมด้วยเนี่ยสมชายว่าก็เข้าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำซีเกมสมัยก่อนเราเคยไปถ่ายทำรายการก็เป็นรุ่นน้องของอดีตนักกีฬาซีเกมที่สอนผมว่ายน้ำนั่นแหละก็เลยคุ้นเคยกันทีนี้เวลาไปแบบนี้เนี่ยก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่เสียตังค์มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตน้องแล้วนะอย่างเงี้ยก็เหตุการณ์มันเปลี่ยนก็บอกว่าอย่างนั้นต่อสมชายบอกว่าก็มีความสุขณปัจจุบันนี้ได้ดูแลลูกนะคะที่เป็นติ่งของศิลปินคนโปรดก็จะซื้อให้ลูกตลอดเขาบอกว่าอย่างนั้นก็จะไปกับลูกด้วยบางคอนเสิร์ตถ้าบัตรแพงเกินไปก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวไปกับเพื่อนๆถ้าไหนที่พอจะรับได้ก็เข้าไปพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเนาะ

0: เออแล้วก็อัปเดตนิดนึงเราเคยรายงานว่าเต๋าสมชายเนี่ยเขาไปวิ่งมาราธอนมารอบโลกได้ดาวที่6ล่าสุดกำลังจะไปตามดาวดวงที่7ที่ซิดนีย์ค่ะ30สิงหาคมนี้น้องดง
1: โอ้เออนะแกวิ่งมาราธอนนะ
0: ใช่ค่ะเออเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะไปเขาตัดสินใจแล้วจะไปวิ่งตามดาวดวงที่เจ็ดแล้วนี่น่าเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะ
1: อืม
0: เต๋าสมชายค่ะ
1: ครับ
0: อืมใช
1: ่
0: แหละ
1: โอ้โหสุดยอดสุดยอดคุณพ่อ
0: นั่นเนี่ยใช่ค่ะ
1: อืมส่วนพี่เอสุภชัยนะครับนะก็เป็นผู้จัดการดาราคนดังเนาะก็ทีนี้เนี่ยนะครับแหมวงการบันเทิงนะก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะล่าสุดเนี่ยแกมาจับอีเวนต์อันนี้พี่จัดงานแบบงานแฟร์พวกงานของกินงานของดีสี่ภาคอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอาศิลปินดาราเนี่ยแหละมาออกงานพวกนี้แทนนะฮะก็ล่าสุดแกจะไปจัดงานของดีสี่ภาคนะครับ 1-15 กรกฎาคมแล้วก็จะเชิญบรรดาศิลปินอย่างคุณอิงฟ้าอย่างน้องไรอันนะครับมีต้นข้าวอันดาลูกแก้วพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ศิลปินเนี่ยนะครับแล้วก็เอาร้านดังๆเนี่ยมารวมตัวมาเปิดจนไปเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ประมาณร้อยร้านนะครับเป็นร้านของดีของเด็ดนี่เจ้าอร่อยเลยสี่ภาคนะใครที่สนใจนะคุณผู้ฟังก็ไปได้นะครับเห็นบอกว่า 1-15 กรกฎาคมนี้นะฮะที่ซีคอนบางแคนะครับเขาก็จะมีอาหารเนี่ยโหใครแบบคิดถึงอาหารบ้านตัวเองเนาะนี่อาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานนะฮะขนมาเสิร์ฟเพียบเลยแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าจะมีผลไม้จากสวนนะครับช่วยเกษตรกรด้วยนะสวนทั้งทุเรียนบางคุดเงาะลำไยนี่นะฮะจากทุกภาคเลยนะครับก็จะเอามาอยู่ในงานด้วยนะครับอาหารทะเลอาซีฟู้ดพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับศิลปินดาราก็จะสลับกันมานะครับใครเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านคนไหนอยากจะไปเจอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยจะมีน้องไรอันมาเปิดเลยนะครับนักร้องไรอันจะมาจัดมินิคอนเสิร์ตมาร้องเพลงนะครับวันที่1กรกฎาคมเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยเกิร์ลกรุ๊ปอันดาลูกแก้วนะครับนะฮะมีวันที่5มีต้นน้องต้นข้าวนะครับไปร้องเพลงนะครับแล้วก็แฟนคลับคุณอิงฟ้าจะไปเจอกันในงานได้วันที่8กรกฎาคมนะครับนี่นะก็ทีนี้ศิลปินก็ไปรับอีเวนต์นะครับออกอีเวนต์กันตามงานแบบนี้กันมากขึ้นนะฮะก็เป็นงานแฟร์รวมของดีสี่ภาคนะครับที่จะจัดเนี่ยนะฮะให้แฟนๆนะได้ไปเจอศิลปินดาราได้ไปนะฮะร่วมเจออาหารคือของกินดีๆด้วยนะครับนี่นอกจากนี้นะครับอัปเดตอาการกันหน่อยนะครับเมื่อเดือนก่อนเนี่ยพี่ฉีก็เล่าไปนะคุณผู้ฟังนะครับว่าดีเจแนนนะครับดีเจแนนเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเนาะก็เคยหนักที่สุดถึงขนาดไม่มีเสียงพูดนะคุณฟังนึกถึงเราเข้าใจเลยนะหัวอกคนเป็นดีเจด้วยกันนะครับวันหนึ่งไม่มีเสียงให้จัดรายการเนี่ยทำยังไงนะฮะล่าสุดดีเจแนนออกมาอัปเดตอาการป่วยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยช่วงที่ไม่มีเสียงเลยเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยครับดีเจแนนนี่เป็นดีเจในยุคแบบว่ายุค90เลยได้ว่าได้นะยุค RS Grammy เลยอ่ะคุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเธอออกมาบอกว่าเธอหยุดจัดรายการไปอยู่ช่วงหนึ่งนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาการหนักถึงขนาดแบบว่าไม่มีเสียงที่จะพูดเลยนะครับเธอบอกว่าอาการป่วยเนี่ยเกิด

0: จากการใช้เสียงหนักพักผ่อนน้อยนะช่วงที่ไม่มีเสียงเนี่ยเครียดร้องไห้ทุกวันเป็นตลอด2เดือนเลยนะครับแล้วก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นก็เริ่มรักษาเริ่มกลับมาดูแลตัวเองจนปัจจุบันเนี่ยนะครับอาการฟื้นตัวมาได้ประมาณ 80-90% ละไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดละนะครับถามว่าไอ้เส้นเสียงมันเป็นยังไงเส้นเสียงอักเสบเส้นเสียงที่มีปัญหานี่นะครับเขาบอกว่ามีคนถามเยอะมากมันก็คือเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเกิดจากการใช้เสียงเยอะพักผ่อนน้อยนะครับเป็นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกมันมี2ตุ่มนะครับตอนนี้ตุ่มหนึ่งหายไปละอีกอันหนึ่งก็ยุบไปเหลือเล็กๆแล้วนะครับหมอก็บอกงั้นไม่ต้องผ่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่หมอบอกว่าวันไหนนะถ้าพักผ่อนน้อยนะโอกาสที่จะกลับมาไม่มีเสียงเนี่ยมันก็มีอีกนะนะครับทุกวันนี้ใครที่เป็นแบบแม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยต้องไลฟ์ทีวันละ2 3 4ชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้เรามีเสียงนี้ท่านก็ต้องดูแลนะดื่มน้ำพักผ่อนอะไรพวกนี้นะครับคอยดูแลเสียงของเราด้วยนะบางคนบอกเออฉันไม่ได้เป็นดีเจก็ไม่นะบางทีแม่ค้าพ่อค้านี่ก็ใช้เสียงทั้งวันเหมือนกันนะครับก็ระวังด้วยนะจะได้ระวังด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้เธอหายแล้วเสียงเธอกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าคนเราถ้าอาชีพที่ต้องใช้เสียงแล้วเกิดไม่มีเสียงไปเลยเนี่ยโอ้โหจะให้เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพมันก็ต้องใช้เสียงหมดนะทุกอาชีพต้องใช้เสียงหมดนะครับถือว่ามีเสียงกลับมาก็ยินดีกับดีเจแนนด้วยนะครับมาดูกีฬากันบ้างนะครับกีฬาตอนนี้ฟุตบอลโลกก็เตะคือตอนนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่ฟุตบอลโลกจะเตะแบบพร้อมกันทั้ง2คู่ในสายของตัวเองนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบมันจะมีผลต่อการตัดสินเข้ารอบกันนะฮะอย่างที่เราจัดรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็กลุ่ม B นะฮะกลุ่ม B ไม่ใช่ขออภัยกลุ่ม C ลงเตะอยู่นะครับนะฮะบราซิลเนี่ยนำโมร็อกโกอยู่3-0นะครับแล้วก็โมร็อกโกนะครับนำเฮติอยู่3-2นะครับนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรียลไทม์แบบนี้นะครับบราซิลจะเข้าเป็นที่1ของสายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับที่2ส่วนที่3ที่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นที่3ที่ดีที่สุดไหมก็จะเป็นสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ก็มี3คะแนนยังมีโอกาสนะมีโอกาสเข้ารอบนะครับเดี๋ยว8โมงลุ้นเกาหลีใต้ของเรานะครับวันนี้นะฮะเกาหลีใต้เจอกับแอฟริกาใต้นะฮะตอน8โมงเช้าเนี่ยรู้สึกว่าช่องโมโน29เนี่ยจะถ่ายทอดด้วยนะครับก็นะเดี๋ยวรอชมกันนะครับรอชมกันได้แฟนเนาะสายบอลเราคนเอเชียบางทีหรือไม่ใช่ทีมชาติไทยเล่นแต่พอเอเชียด้วยกันลงเล่นก็อยากดู
1: อยากเชียร์ใช่อยากเชียร์อยากให้เขารอบลึกๆเนาะ
0: ครับผม
1: ประมาณนี้เนาะ
0: ครับผม
1: เพลงและกีฬาปิดเลยค่ะก็เรื่องไหนการเมืองก็พูดไปหน่อยนึงแล้วนะเรื่องการโกงข้อสอบนะคะก็พูดไปแล้วรัฐบาลมีอะไรอีกไหมอ๋อเรื่องของวันที่9เนาะกี่วันอีกประมาณ16วันน้องดง
0: ครับ
1: ลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมนะคะจะที่ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม
0: ่
1: เมื่อวานนี้ตุลาการประชุมแล้วก็อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ส.ส.จำนวน133คนนะซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1/5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาเข้าชื่อ

0: เสนอความเห็นต่อประธานสภานะคะว่าพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเนี่ยเป็นไปรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ได้ส่งความเห็นนี้เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา173วรรค1ศาลก็เลยตัดนะคะเมื่อวานนี้แถลงคดีลงมติวันที่9เลยค่ะ 9:00 นตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลได้มีคำวินิจฉัยภายใน60วันก็นัดเป็น9กรกฎาคมหลายคนก็บอกว่าก็ไม่ต้องระทึกมากจะมาดูรัฐบาลก็อาจจะมีที่ปรึกษานักกฎหมายฝีมือดีก็เลยไม่ได้แบบกังวลอะไรเรื่องนี้ค่ะหลวงโลก
1: ครับนี่รู้ผลก่อนบัตรสวัสดิการรัฐอีกเหรอคนยังรอผลบัตรสวัสดิการรัฐวันที่21นะฮะ
0: ใช่
1: ที่มาของเงินจะรู้ก่อน
0: ใช่ไหมอันนี้วันที่9ค่ะตามกันต่อเรื่องนี้เอ้ยขอบคุณหรือยังเอ้ย
1: เมื่อสักครู่ไหมฮะ
0: ค่ะสปอนเซอร์ของเราบันเทิงและกีฬาเชิญค่ะ
1: ครับผมก็ขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับ
0: เรียบร้อยนะคะสปอนเซอร์เราขอบคุณมากขาดไม่ได้นะคะ
1: น่ารักที่สุดน่ารักที่สุดคร
0: ับ
1: ผม
0: นานๆจะมี
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของเกี่ยวกับนี่ชีวิตล่าสุดของผู้หญิงคนนี้ที่มีเอี่ยวเรื่องของการสอบท้องถิ่นนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีผลไปหลายๆคนแล้วตอนนี้นะคะในการตรวจสอบเลขประจำตัวบนกระดาษคำตอบที่ถูกแก้ไขแล้วเนี่ยพบว่าหนึ่งในผู้เข้าสอบได้รับการขึ้นบัญชีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของภาคใต้เขต1ตามประกาศเมื่อ8เมษายน2569ทั้งดงปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดอบต.แห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนายกอบต.ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าอบต.ที่นี่เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบหรือกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการทั้งหมดขณะที่อบต.มีหน้าที่เพียงรับรายงานตัวแล้วก็บรรจุบุคคลตามที่กรมจัดสรรมาให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อ29พฤษภาคมทีนี้พอหลังทราบข่าวนายกก็เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเธอนั้นเนี่ยเข้าสอบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆนายกก็บอกว่าถ้างั้นถ้าผลการตรวจสอบแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการกระทำผิดจริงเดี๋ยวทางอบต.ก็พร้อมดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนทางราชการไม่ว่าจะเป็นการสั่งพักหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบเลขคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนนะคะคือเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยสภาพจิตใจย่ำแย่มากค่ะน้องร่มตอนนี้
1: เนี่ยผู้มีอย่างไม่รู้ที่สีเกิดไปอย่างนั้นนายกอบจ.ลำพูนเขาบอกว่าจะฟ้องศาลปกครองให้นะ
0: อันนี้ยังไม่ได้นำเสนอ
1: เขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ๆนายยกเลิกแบบอยู่ๆยกเลิกแบบเหมาเข่งเลยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยกเลิกทั้งหมดเลยเขาบอกว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่ลำพูนที่แบบสอบเข้าได้เองพวกนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาบอกว่าจะใช้วิธีก็คือไปฟ้องศาลปกครองให้
0: ค่ะ
1: ให้คุ้มครอง
0: อ๋อ
1: คือคนที่เขาสอบเข้าได้เองเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่ท่านนายกมาบอกว่าจะยกเลิกหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมสำหรับพวกเขา

0: เออไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาสอบได้เนาะ
1: ครับ
0: เออก็เดี๋ยวรอดูอีกคนหนึ่งคนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคนนี้ก็ไปสอบนะในช่วงที่กำลังประกาศรับสมัครเนี่ยเธอบอกว่าเธอไปสอบเหมือนกันตอนนั้นผลสอบเธอได้ศูนย์คะแนนน้องดงเออเขาบอกเลยว่าได้กี่คะแนนลำดับที่ไหนของเธอได้ศูนย์คะแนนไม่ได้สักคะแนนเดียวเธอก็สอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อฝนรหัสชุดข้อสอบผิดพลาดเธอก็เลยสอบถามต่อไปยังเจ้าหน้าที่กรมท้องถิ่นก็ไม่มีอะไรเรื่องก็เงียบไปจนมีข่าวใหญ่ออกมาก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยเอามาโพสต์ว่านี่แหละเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สอบอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้เข้าสอบเมื่อช่วงปลายปีธันวาคมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอยากเติบโตในหน้าที่การงานก็เลยไปสอบในตำแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนโอ้ยก่อนสอบตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักมากมุ่งหวังว่าจะเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งให้สูงขึ้นแต่เธอได้ศูนย์คะแนนมันเป็นไปได้มั้ยอ่านหนังสืออย่างหนักเนี่ยเธอบอกว่าเธอสอบภาคกอผ่านมาแล้วนะเธอผ่านภาคกอของกพมาแต่ผลคะแนนภาคขอเนี่ยได้ศูนย์คะแนน
1: มัน
0: เป็นไปได้เหรอเธอบอกเธอทำไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยอ่ะก็เลยไปยื่นไงว่าเออทำยังไงไปดูขอดูกระดาษคำตอบนะคะก็ไปดูที่โรงงานโรงพิมพ์ในสมุทรปราการที่บอกว่าโรงพิมพ์แห่งเดียวกันกับที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งนั่นแหละก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเอากระดาษคำตอบมาให้ดูพร้อมระบุว่าเธอน่ะฝนเลขรหัสชุดกระดาษคำตอบหลักสุดท้ายผิดก็เลยได้คะแนนเป็นศูนย์ก็เลยเกิดความสงสัยเป็นงงจนถึงณขณะนี้แล้วก็เพื่อนๆที่มาสอบด้วยกัน200กว่าคนได้คะแนนศูนย์เหมือนกันหมดเลยทางลง
1: โอ้อันนี้ไอ้ฝนผิดเนี่ยมันยังเข้าใจได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น100คนผิดได้ศูนย์หมดเนี่ยมันเริ่มประหลาดนะ
0: นั่นแหละก็แสดงว่าเธอสังเกตตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนี้แสดงว่ากระดาษคำตอบของพวกเธอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ใช่ก็ถึงไปเจอที่บางใหญ่ไง
1: อ๋อโดนเปลี่ยน
0: กระดาษคำตอบไปว่าโอ้ยอ่านหนังสืออ่านข้ามวันข้ามคืนวันนี้อายุ36แล้วไงเพราะว่าเธอว่ามันเป็นไปได้ยังไงเธอได้ศูนย์คะแนนนะไม่ถูกสักข้อนึงเลยเหรอ
1: คร
0: ับนั่นแหละยิ่งจะเอายิ่งเจอเนาะเรื่องนี้นะ
1: ครับผม
0: เพลงสดสักเพลงเนาะ
1: ครับผม
0: จะกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้มีเพลงของน้องบุ๊กมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครของเราเลยนะครับ
3: อย่างนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปี

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่สวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: นะคะโดโดเชิญค่ะ
4: ครับอัปเดตสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับมีโจรหัวหมออยู่ครับพี่แต่เดี๋ยว

0: ำรวจเขาก็ตามจนได้แหละนะครับเข้าไปงัดร้านกาแฟที่นนทบุรีแล้วปรากฏว่าถอดวงจรปิดของทางร้านนี่ไปแช่น้ำให้มันเสียด้วยนะคือเขาจะได้ไม่มีหลักฐานมาออกข่าวคงดูข่าวเยอะอ่ะพี่ยังกลัวว่าจะโดนจับนะครับนี่ฮะก็เห็นบอกว่าได้เงินไป200นะ
1: 200บาท
0: ร้านเนี่ยต้องบอกคุณโจนนะตามร้านเขาไม่ได้เก็บเงินอะไรมากมายหรอกนะเขาโอนเพื่อสแกนหมดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้เงินไป200นะครับก่อเหตุเมื่อวานนี้ตอน
1: 4:05 200บาท
0: แม่แต่ที่ต้องของเจ็บใจคือแหมมันฉลาดที่มันดึงกล้องออกแล้วไปแช่ไว้ในกระมังแช่น้ำไว้อ่ะให้ดูต่างหน้าเราต้องเสียค่ากล้องมาอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวตำรวจตามจับอยู่นะครับที่นนทบุรีนะครับ
1: โจรเยอะนะโจรชุมด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้เนาะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับพี
1: ่ค่ะเอาล่ะพรุ่งนี้5:00สองคนมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า5:15ค่ะ
0: ครับได้เลยครับโชคดีทุกท่านนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสด
2: ี 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เจนในกาตรงนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศนะคะในรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้อยู่กับเราสองคนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
4: และผมเจษฎาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่มาจากทางบ้านนะครับมันอยู่ที่ผ่านทางซูมนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังกันในเช้าวันนี้หลายๆคนน่าจะยังอยู่บนท้องถนนหรือเปล่านะฮะเดินทางกันอยู่นะครับก็ขอให้ขับขี่ระมัดระวังแล้วก็ให้เราอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับ
3: ค่ะนะคะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหลังจากที่ไม่ได้ตกมาหลายวันอยู่เหมือนกันนะก็ตกใจว่าฝนก็ยังคงมีอยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยค่ะอาจจะต้องเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 7:10 ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะไปติดตามคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะปกติจะคุยกันเรื่องของเมียนมาแต่ในสัปดาห์นี้นะคะจะคุยกันเรื่องของฟ้าใหม่ของศรีลังกานะคะแล้วคุณกฤตก็จะมีของฝากของรางวัลมาฝากกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วง 7:10 โดยประมาณค่ะอาจารย์เจตคะก่อนที่เราได้ไปคุยกับคุณโบค่ะเห็นว่ากำลังจะพูดถึงเวียดนามใช่ไหมคะคุณกฤตอาจารย์เจตคะ
4: โอเคครับมาที่เวียดนามนะครับมีจริงๆแล้วมันสืบเนื่องมาจากที่คุณลิซ่าเนี่ยเล่าถึงเรื่องของโอซาก้าเนาะว่ากำลังมีการวางแผนให้โอซาก้าเนี่ยเป็นนครหลวงแห่งที่2ของญี่ปุ่นนะครับเด็กๆเอาง่ายๆคือมันคือการยกระดับโอซาก้าขึ้นมาเป็นเมืองที่พิเศษนะฮะทางเวียดนามเองก็มีเมืองที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าบัคนิงนะครับจากทางvietnam.vn นะครับสำนักข่าวทางเวียดนามนะบอกว่า Bucknin takes another important step on its journey to becoming a centrally governed city นะครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะสำหรับความเคลื่อนไหวนี้นะครับของทางเวียดนามนะครับเมืองบัคนิงนะครับกำลังจะกลายเป็นนครที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางนะครับเป็นศูนย์กลางเซมิคอนดักเตอร์และ AI ของประเทศคือการที่คุณสามารถที่จะมาอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางได้เนี่ยมันจะทำให้มีนโยบายเหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์เนาะนะครับเป็นเขตปกจะเดิมเนี่ยนะครับเป็นเขตปกครองนะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับการอนุมัติโดยPolice Bureauแล้วนะครับคณะกรรมการเมืองนะครับหลังจากที่กรมการเมืองนะครับหรือว่าคณะกรรมการเมืองเนี่ยพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดบัคนิงที่ขอความเห็นชอบในการยกระดับจังหวัดนะครับให้เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางโดยข้อสรุปนี้นะครับกำหนดให้เมืองแห่งนี้เนี่ยพัฒนาเป็นเมืองสีเขียวเมืองอัจฉริยะเมืองสมัยใหม่แล้วก็เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งวัฒนธรรมสำคัญของเวียดนามเหนือนะครับโดยทางเศรษฐกิจนะครับทางPolice Bureauเนี่ยก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาบัคนิงเนี่ยนะครับต้องดำเนินการควบคู่ไปกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการวางเป้าให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับมุ่งเน้นไปที่เซมิคอนดักเตอร์การผลิตชิปนะครับปัญญา